0: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้ว 584,785 ครัวเรือนโดยเป็นผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 290,000 ครัวเรือนจังหวัดสมุทรปราการ 80,000 ครัวเรือนและที่เหลือเป็นประชาชนในจังหวัดอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจึงเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กำชับเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั้งแนะนำการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันและการรับยื่นเอกสารณที่ตั้งสำนักงานพร้อมจัดชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนหน้าลงพื้นที่ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเปิดจุดรับลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างครอบคลุมทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าได้เน้นย้ำให้กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่ามีปริมาณเพียงพอกระจายสินค้าได้ทั่วถึงและป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาอย่างไม่เป็นธรรมปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และสั่งการให้ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งคลี่คลายปัญหาโดยรัฐบาลพร้อมดูแลอย่างเต็มที
2: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยและมอบถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยณวัดบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์กล่าวว่าจากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดว่าสถานการณ์จะทยอยกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วรัฐบาลได้สั่งการระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีความพร้อมในทุกด้านตลอดจนการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในส่วนของการเยียวยากรณีที่เกิดเหตุขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคม2569จะใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนกรณีเกิดเหตุตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570จะมีเงินจากโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ
3: ผมก็แบ่งภารกิจออกมาเป็นทอดๆให้ทางรองนายกรัฐมนตรีให้ทางรัฐมนตรีนะรวมไปถึงกระทรวงมหาดไทยผู้ว่านายอำเภอท่านนายกเทศมนตรีนายกอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยให้ดูแลพี่น้องอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็วันนี้พวกเราทุกคนก็มาด้วยความห่วงใยนะครับอยากจะเห็นสภาพหน้างานว่ามันเป็นอย่างไรผมมาดูอ้าวตรงไหนที่ยังขาดตกบกพร่องผมก็จะเร่งสั่งการให้ดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับให้เกิดความพร้อมมากที่สุดนะครับพวกเราทุกคนจะได้ไม่ต้องมากังวลแล้วก็ไม่ต้องมาวิตกกับสถานการณ์จนเกินไปนะครับ
2: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยพร้อมมอบถุงยางชีพและอาหารปรุงสุกจากครัวโอท็อปมหาดไทยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยนายนิรัตน์พงศิษฐิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.มอบหมายให้ทีมปฏิบัติการปภ.นำรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยพร้อมอุปกรณ์พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสนับสนุนภารกิจแจกอาหารปรุงสุกจากครัวโอท็อปมหาดไทยและถุงยางชีพกว่า 6,200 ชุดให้ประชาชนในพื้นที่เคหะร่มเกล้าทั้งนี้จะให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการจังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ที่สถานการณ์อุทกภัยเริ่มดีขึ้นแล้วให้เร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นทันทีและรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเพื่อเตรียมขอรับการสนับสนุนงบกลางโดยสามารถทยอยจัดส่งข้อมูลความเสียหายเข้ามาได้ทันทีโดยไม่ต้องรอรวบรวมจนครบทั้งหมดทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการรวบรวมข้อมูลและตั้งเรื่องจัดทำคำขอเตรียมรอไว้ล่วงหน้าทันทีและในวันนี้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางจะลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการการระบายน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยชวิสาปทุมมารายงาน
4: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศให้เฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศ ขณะที่กรมชลประทานเร่งระบายน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกลงสู่อ่าวไทย
5: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าสทช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งฉบับที่9หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์สภาพอากาศประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางเบื้องต้นประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำตามฝนคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนและการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำจากกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรธรณีพบมีหลายพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมทั้งในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้ทั้งนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกบริเวณสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อกำชับเจ้าหน้าที่ให้เร่งบริหารจัดการและระบายน้ำอย่างต่อเนื่องซึ่งกรมชลประทานใช้ระบบชลประทานทั้งหมดของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกทั้งประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและคลองระบายน้ำเพื่อเร่งผลักดันน้ำจากพื้นที่ตอนบนผ่านพื้นที่ตอนกลางลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและระบายออกสู่อ่าวไทยโดยเร็วที่สุดขณะที่บริเวณประตูระบายน้ำปลายคลอง13สายล่างเขตหนองจอกกรมชลประทานได้วางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ด้วยการเตรียมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งผลักดันน้ำให้ไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกงได้เร็วขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เจ้าของรถที่ประสบปัญหาป้ายทะเบียนรถหายป้ายภาษีชำรุดในช่วงที่น้ำท่วมสามารถทำใหม่ได้ที่สำนักการขนส่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องนำเล่มทะเบียนตัวจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้เพื่อลดขั้นตอนให้ประชาชนได้นำรถกลับมาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยลดขั้นตอนการขอทำแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่หรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีที่สูญหายหรือชำรุดประชาชนสามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศสำหรับผู้ที่ต้องการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถหรือป้ายภาษีใหม่ทั้งเจ้าของรถเองหรือรถที่ยังติดไฟแนนซ์สามารถใช้หลักฐานเป็นสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถถ้ามีหรือหากไม่มีสำเนาให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถยื่นดำเนินการได้ทันทีโดยเน้นย้ำว่าการอนุโลมใช้สำเนาเล่มทะเบียนแทนเล่มจริงครั้งนี้เพื่อช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด
4: ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40รอบเพิ่มเติมขอให้ยืนยันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใน15ตุลาคมนี้และใช้จ่ายได้ถึงวันที่30พฤศจิกายนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมว่าล่าสุดมีกระแสตอบรับอย่างคึกคักโดยกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมกดยืนยันเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วกว่า22,300,000รายคิดเป็นร้อยละ90ขณะที่กลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่ซึ่งเป็นผู้ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกดยืนยันสิทธิ์แล้วกว่า 1,500,000 รายส่วนร้านค้ากดยอมรับเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินสำเร็จแล้วกว่า 830,000 รายทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เร่งกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายในวันที่15ตุลาคมสามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่30พฤศจิกายนส่วนร้านค้าสามารถกดยอมรับเงื่อนไขได้จนถึงสิ้นสุดโครงการสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องดำเนินการกดยืนยันสิทธิ์ใดๆเพิ่มเติมเนื่องจากระบบจะทำการโอนวงเงินตามสิทธิ์เข้าบัตรให้อัตโนมัติเพื่อนำไปใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ทันที
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆด้านโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันจะต้องมีอย่างเพียงพอร้านค้าผู้ประกอบการจะต้องไม่เฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าจะต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายหากตรวจพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ประชาชนที่พบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนฉวยโอกาสแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: เจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA รายงานว่าประเทศสมาชิกของ IEA ทั้ง32ประเทศรวมถึงผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 อาทิสหรัฐแคนาดาอังกฤษเยอรมนีและญี่ปุ่นระบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดโลกแล้วอย่างน้อย325ล้านบาร์เรลซึ่งคิดเป็นร้อยละ80ของปริมาณน้ำมัน400ล้านบาร์เรลตามพันธสัญญาที่ให้ไว้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำประเทศกลุ่ม G7 เห็นพ้องที่จะระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบรวม100ล้านบาร์เรลภายในระยะเวลา4เดือนซึ่งจะรวมถึงการระบายน้ำมันดีเซลในปริมาณมากช่วง20วันแรกเพื่อบรรเทาความกังวลด้านการจัดหาพลังงานทั่วโลกจากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางและการที่ยูเครนมุ่งโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดโลกเช่นกัน
10: โปรตุเกสเริ่มกระบวนการสอบสวนเกี่ยวกับการอนุญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพอากาศราเจสในมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างการทำสงครามกับอิหร่านโดยสำนักงานอัยการสูงสุดของโปรตุเกสออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าโปรตุเกสเริ่มกระบวนการสอบสวนตามคำร้องของสมาชิกพรรคฝ่ายซ้ายเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่ขอให้อัยการดำเนินการสอบสวนกรณีที่รัฐบาลโปรตุเกสอนุญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพอากาศลาเจสซึ่งตั้งอยู่ในหมู่เกาะอาโซเรสของโปรตุเกสในมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างปฏิบัติการทางทหารกับอิหร่านซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงอย่างไรก็ตามนายเปาลูรังเจลรัฐมนตรีต่างประเทศโปรตุเกสออกแถลงการปฏิเสธโดยยืนยันว่าโปรตุเกสไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและการใช้ฐานทัพอากาศลาเจสแห่งนี้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศโดยได้รับการยืนยันจากสหรัฐว่าปฏิบัติการใดๆก็ตามเป็นไปโดยการป้องกันตนเองมีความจำเป็นสมเหตุสมผลและจำกัดเฉพาะเป้าหมายทางทหารเท่านั้น
4: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างแถลงการของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเกาหลีเหนือดำเนินการฝึกซ้อมการยิงขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์พิสัยกลางไปยังทะเลตะวันออกโดยขีปนาวุธดังกล่าวสามารถใช้โหมดการบินวิถีโค้งแบบคลื่นซึ่งทำให้ศัตรูไม่สามารถติดตามเป้าหมายได้ รวมถึงสามารถเปลี่ยนวงโคจรในระดับสูงต่ำและมีการนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ร่วมด้วยถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้หรือ JCS ตรวจพบการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือจำนวน1ลูกจากเมืองวอนซานในจังหวัดคังวอนของเกาหลีเหนือตกในทะเลตะวันออกซึ่งขีปนาวุธลูกดังกล่าวบินไกลกว่า700กิโลเมตร
10: อินโดนีเซียพบเกาะใหม่จำนวน2เกาะบริเวณรอบภูเขาไฟอานักกรากาตัวหลังเกิดการปะทุครั้งใหญ่เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยนางริต้าสุสิราวาตีหัวหน้าศูนย์ภูเขาไฟวิทยาและการบรรเทาภัยพิบัติทางธรณีวิทยาของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียพบเกาะใหม่จำนวน2เกาะรอบภูเขาไฟอานักกรากาตัวซึ่งตั้งอยู่ที่ปลายสุดทางใต้ของเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียโดยเกาะแรกอยู่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ760เมตรส่วนอีกเกาะอยู่ห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ราว495เมตรอย่างไรก็ตามยังเร็วเกินไปที่จะเรียกเกาะเหล่านั้นว่าเป็นเกาะลูกของภูเขาไฟลูกดังกล่าวเนื่องจากเกาะใหม่ทั้งสองแห่งอาจถูกน้ำกัดเซาะจนหายไปตามกาลเวลาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังภูเขาไฟอานักกรากาตัวเกิดการปะทุขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า25ชั่วโมงเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าฐานและลาวาออกไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรส่งผลให้กระทบต่อประชาชนโดยรอบและสนามบินหลายแห่งต้องทำการปิดการชั่วคราวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน68กิโลกรัมชายอยู่บัลลังก์ทัพทีมแดงจอมเตะหนุ่มไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยในรอบชิงชนะเลิศไล่เตะเอาชนะมาดีฮายิมูซาอินาฟูติจากอิหร่าน2ต่อ0ยกคว้าเหรียญทองที่18ให้ทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้สำเร็จพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทควันโดชายไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2สมัยติดต่อกันหลังจากเคยคว้ามาแล้วในเอเชียนเกม2022ที่หางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากนี้ทีมจอมเตะไทยยังได้มาอีก1เหรียญทองแดงจากขนมจีบนัดกมลวาสนาในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน57กิโลกรัมหญิงส่งผลให้ทีมเทควันโดไทยทำได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงในเอเชียนเกมครั้งนี้ด้านเรือใบเกิร์ลดิงลี่คลาสอิลกาโฟปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์นักเรือใบสาววัย16ปีทำผลงานทั้ง12เรสคว้าอันดับ1ถึง6เรสมีคะแนนเสียทั้งหมด43คะแนนตัด2เรสที่คะแนนเสียมากที่สุดออกเหลือ25คะแนนเป็นอันดับ1ของการแข่งขันคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จยูยิตสูรุ่นน้ำหนัก63กิโลกรัมหญิงอรภาเสนาธรรมเจ้าของเหรียญทองเวิลด์เกม2025เอาชนะอเล็กซานเดรียเอนริเกสจอมทุ่มสาวจากฟิลิปปินส์คว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของทีมยูยิตสูไทยอีกด้วยสำหรับพิธีปิดการแข่งขันเอเชียนเกม2026จะมีขึ้นในวันนี้ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าเริ่มตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไปสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน167เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น79เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้39เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ7มี18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเรือทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจที่7ระยะทาง 158.9 กิโลเมตรพีรพลชาวเชียงขวางทำผลงานดีที่สุดในทัพนักปั่นไทยได้อันดับ8ของเอเชียเวลา3ชั่วโมง 13.06 นาทีส่วนแชมป์สเตจเป็นของนิวกิเมโนเฟอร์เรอร์นักปั่นสเปนเวลา3ชั่วโมง 12.33 นาทีขณะที่นักปั่นไทยทั้ง5คนเข้าเส้นชัยครบทั้งหมดทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกำชับนักปั่นทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในสเตจสุดท้ายเพื่อเก็บคะแนนสะสมเพิ่มโอกาสคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
10: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะ
1: ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคม2569โดยช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวนลักษณะของฝนฟ้าอากาศลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีผลกระทบตามภาคต่างๆดังนี้ช่วงวันที่4ตุลาคมนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมนี้บริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงวันที่7ตุลาคมนี้ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทางนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:30 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร70ซมและเวลา 20:42 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร76ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 6:28 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง52ซมและเวลา 16:49 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร67ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:06 น
12: 1นาทีกับกปท.
13: กรมการขนส่งทางบกเตือนหากฝนตกน้ำท่วมพายุเข้าขับขี่ยังไงให้ปลอดภัยเพราะในทุกสภาพอากาศต้องมีวิธีรับมือในการขับขี่เพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะ 1. ติดตามประกาศแจ้งเตือนเช็คเส้นทางหากมีการแจ้งเตือนเตรียมยกของอพยพสัตว์เลี้ยงเคลื่อนย้ายรถขึ้นที่สูง 2. หลีกเลี่ยงการขับขี่ในเส้นทางน้ำท่วมระวังถนนที่น้ำท่วมจนมองไม่เห็นขอบถนนดูให้แน่ใจไม่ควรขับรถลุยน้ำรถอาจดับได้เสี่ยงต่อการถูกกระแสน้ำพัดหรือเกิดอุบัติเหตุจากหลุมพื้นผิวถนนที่ชำรุด 3. หากจำเป็นต้องขับขี่เปิดไฟหน้ารถรักษาระยะห่างมากกว่าปกติใช้ความเร็วต่ำและสม่ำเสมอไม่ตัดหน้าเปลี่ยนเลนกระทันหันโดยเฉพาะในสภาพอากาศที่ไม่ดีฝนตกถนนลื่นรถอาจเบรกไม่ทันหรือเสียการควบคุมได้นอกจากนี้ให้ผู้ขับขี่สังเกตสัญญาณเตือนภัย เช่นต้นไม้เอ็นไม่ทราบสาเหตุเสียงต้นไม้หักดินชุ่มน้ำผิดปกติระดับน้ำในห้วยแม่น้ำขึ้นรวดเร็วน้ำเปลี่ยนเป็นสีขุ่นหรือสัตว์ป่าแตกตื่นเป็นต้นค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนพิธีศพของชาวไทยมุสลิมการจัดพิธีศพของชาวไทยมุสลิมเมื่อคนในครอบครัวเสียชีวิตลงคนใกล้ชิดจะกล่าวถ้อยคำเป็นภาษาอาหรับโดยมีใจความว่าทุกคนเป็นศิษย์ของพระเจ้าและจะต้องกลับไปหาพระองค์จากนั้นจะนำร่างไปประกอบพิธีตามศาสนาโดยวางร่างหันปลายเท้าไปยังกิบละหรือศูนย์รวมเวลาละหมาดของมุสลิมเมื่อกำหนดสถานที่และเวลาละหมาดสำหรับผู้ตายแล้วจึงแจ้งญาติมิตรมาร่วมพิธีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
10: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์และการปรับตัวระหว่างคนไทยกับจีนรวมถึงแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนของทั้ง2ประเทศค่ะ
4: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมโดยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
16: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
17: ได้เลยเช็คมา
16: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
17: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
16: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
17: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: กลับสู่ข่าวช่วงที่2ครับเช้าวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะมาวิเคราะห์ข่าวเกี่ยวกับความสัมพันธ์และการปรับตัวระหว่างคนไทยกับคนจีนทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวและกลุ่มทุนต่างๆติดตามรับฟังจากช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองครับ
18: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ
19: ์สวัสดีครับแฟนรายการทุกท่านครับวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองนั้นคุยกันยาวๆนะครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนไทยกับต่างชาติวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องที่มีปัญหาซึ่งก็ไม่เรียกว่าปัญหามันเรื่องเรียกว่าเล็กๆน้อยๆนะครับระหว่างนักท่องเที่ยวจีนกับเจ้าหน้าที่นะที่ดูแลความสะดวกของไทยเรื่องแรกก็คงเป็นเรื่องอย่างที่เราเห็นแล้วครับว่าวันนี้ชาวจีนเข้ามาในเมืองไทยเยอะเป็น10ล้านคนนะครับอันที่1อันที่2ก็มีคนจีนนะครับที่อาจจะเรียกว่าออกมาจากประเทศจีนเพราะว่าประเทศจีนเขาเข้มงวดประเทศจีนเขาเรียกว่าจับพวกนี้นะครับซึ่งเราตอนนี้ก็ตั้งชื่อเขาว่าเป็นพวกจีนเทาซึ่งที่จริงถ้าเกิดเป็นกลุ่มแรกนั้นก็ไม่น่าจะมีประเด็นมีปัญหาใดๆนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวก็หลากหลายเราอย่าไปบอกว่านักท่องเที่ยวจะต้องมีอุปนิสัยใจคอดิบดีอะไรยังไงคงเป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นเราก็จะต้องมีปัญหาเพราะจำนวนคนเยอะแล้วนักท่องเที่ยวจีนเราก็ต้องเข้าใจเขานะครับว่าเขาเพิ่งเริ่มเปิดประเทศ เมื่อประมาณ10กว่า20ปีนี้เท่านั้นเองหลังจากที่ประเทศจีนปิดประเทศมาตลอดเลยนะครับว่าเขาไม่คบกับใครเลยนะครับทำให้คนจีนก็มีความคิดนะครับเป็นแบบจีนๆซึ่งมีวัฒนธรรมมาแล้วนี่กว่า 4,000 ปีดังนั้นการที่เราจะเอาคนที่มีความคิดความอ่านตามวัฒนธรรมที่เก่าแก่อย่างนั้นมาเปลี่ยนนะฮะโดยไม่กี่ปีนั้นมันเป็นไปไม่ได้แต่คนจีนก็เปลี่ยนเยอะมากนะโดยเฉพาะผมไปประเทศจีนนั้นผมจะเห็นเลยครับว่าความเป็นระเบียบวินัยนะฮะความสะอาดความปลอดภัยนะแล้วก็พื้นที่สีเขียวนั้นเขาเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมืออันนี้ก็ถือว่าเก่งมากนะที่สามารถปรับเปลี่ยนประเทศจีนได้มากถึงขนาดนั้นแต่แน่นอนคนที่ออกมาจากประเทศจีนนั้นมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือต้องการออกมาท่องเที่ยวนะเพื่อที่จะได้รู้ว่าโอ้โลกเราเขาไปถึงไหนแล้วในขณะเดียวกันรัฐบาลจีนก็อยากจะปล่อยให้พวกคนจีนออกมาเพราะเขาก็จะได้รู้แหละครับว่าประเทศจีนมีการพัฒนาไปถึงขนาดไหนซึ่งจะต่างกับจีนสมัยนู่น30ปีก่อนจะมีชาวจีนหนีออกมานะไปฮ่องกงนะฮะมาเมืองไทยไปต่างประเทศอะไรก็แล้วแต่วันนี้ชาวจีนออกมาแล้วก็กลับนะไปที่บ้านของเขาเป็นส่วนใหญ่แต่แน่นอนมีคนจีนเยอะมากเขาก็มองว่าเอ๊ะเขามาเจอโอกาสเขาก็อยากที่จะหาโอกาสนะฮะในการพัฒนาเศรษฐกิจทำธุรกิจอะไรไปหลังจากที่มาท่องเที่ยวหลังจากที่มาซื้อขายสินค้ากันแล้วนี่แหละครับคือสถานการณ์ของจีนนะที่มาเมืองไทยคราวนี้กลุ่มที่มาแบบนักท่องเที่ยวก็ไม่มีปัญหาแต่กลุ่มที่แบบว่าถูกเรียกว่าควบคุมอย่างเข้มข้นแล้วก็หนีมาก็ไม่เชิงว่าหนีอพยพมาเพื่อจะมาทำมาหากินในต่างประเทศซึ่งในกลุ่มนี้ก็มีคนอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือพวกที่มาเพื่อที่จะมาสร้างการลงทุนเช่นในอมตะเนี่ยเรามีโรงงานจีนอยู่ตั้ง400กว่าโรงนะครับแล้วเราเองก็เห็นได้ว่าจีนพวกนี้เป็นจีนที่ดีเป็นจีนที่มีมาตรฐานเพราะว่าบริษัทใหญ่ๆเยอะเลยทีเดียวฉะนั้นตรงนี้แหละครับที่เราก็พูดได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะกับคนที่มาทำมาหากินจริงๆแทบไม่มีเลยแต่คนจีนที่เรียกว่าปฏิบัติตัวไม่ดีแล้วก็อยู่ในเมืองจีนไม่ได้เพราะว่ากฎเกณฑ์การปราบปรามการจับกลุ่มของคนจีนนั้นค่อนข้างที่จะเรียกว่าเข้มข้นเขาก็เลยต้องหนีมานะครับแล้วก็เมื่อหนีมาก็ยังทำธุรกิจแบบเทาๆซึ่งในประเทศไทยนั้นการควบคุมการจับกลุ่มก็ไม่เข้มข้นเหมือนในประเทศจีนทำให้พวกนี้เนี่ยขยายตัวนะครับขยายตัวในประเทศไทยและประเทศข้างๆบ้านเราเพราะว่าเมื่อเขาเข้ามาแล้วเขาก็ใช้เงินนะครับในการซื้อความสะดวกสบายโดยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการนักการเมืองซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ชาวจีนถนัดแล้วก็กลายเป็นปัญหาที่เรียกว่าจีนเทาหรือเขาเข้ามาเนี่ยมาทำเรื่องผิดกฎหมายทางด้านเกี่ยวกับไซเบอร์อะไรอย่างนี้ซึ่งตรงนี้ก็สร้างความเดือดร้อนให้กับนะประเทศไทยและประเทศรอบๆและตอนนี้ก็ขยายไปทั่วโลกแล้วซึ่งเดี๋ยวเราคงจะต้องมาคุยกันว่าเราจะบริหารจัดการอย่างไรเพื่อให้ความสัมพันธ์ที่เรามีกับจีนนั้นนะครับตั้ง900ปีนั้นและไม่เคยมีปัญหากันจะดำเนินการไปอย่างนะฮะเรียบร้อยแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ยังไงเราคงไปคุยกันในอาทิตย์หน้าแล้วล่ะครับขอบคุณครับ
20: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
21: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
22: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: จังหวัดหนองคายสืบสานภูมิปัญญาด้านผ้าทอไทยอัตลักษณ์ลายผ้าลายนาคใหญ่และนาคน้อยซึ่งเป็นผ้าทอพื้นถิ่นจากหลากหลายชุมชนนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยตามรอยพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรายละเอียดติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
0: พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าไทยและงานหัตถศิลป์พื้นบ้านทำให้ภูมิปัญญาการทอผ้าจากชุมชนต่างๆได้รับการสืบทอดและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางคุณมนจันทร์ผู้นาคเจ้าของร้านมนจันทร์จังหวัดหนองคายกล่าวว่าพระพันปีหลวงท่านทรงส่งเสริมงานผ้างานจักสานงานหัตถศิลป์ของไทยทุกแขนงท่านจะเข้าไปยังหมู่บ้านต่างๆเพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตเพิ่มมากขึ้นพอมองย้อนกลับไปเห็นสิ่งที่ท่านทำรู้สึกปลาบปลื้มไม่คิดว่าพระองค์ท่านจะทำอะไรให้คนไทยได้มากมายขนาดนี
3: ้จริงๆแล้วอย่างพระพันปีท่านส่งเสริมเรื่องของงานผ้ามาโดยตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นงานผ้างานจักสานหรือว่างานอะไรที่เป็นงานหัตถศิลป์ของไทยทุกแขนงทุกประเภทท่านจะเข้าไปยังหมู่บ้านต่างๆแล้วก็เพื่อจะเข้าไปส่งเสริมงานให้มีการผลิตเพิ่มมากขึ้นงานที่ท่านส่งเสริมน่ะมีเยอะมากไม่ใช่ว่าเฉพาะภาคใดภาคหนึ่งนะคะท่านส่งเสริมแทบจะทุกภาคพอเรามองย้อนกลับไปของงานที่ท่านทำอะค่ะเรามีความรู้สึกปลื้มแล้วก็ไม่คิดว่าพระองค์ท่านน่ะจะทำอะไรให้กับคนไทยได้มากมายขนาดนี้
0: นอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสานต่อแนวทางการพัฒนาผ้าไทยโดยทรงนำองค์ความรู้ด้านการออกแบบและแฟชั่นมาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นทำให้ผ้าไทยสามารถก้าวเข้าสู่บริบทของคนรุ่นใหม่และมีโอกาสทางการตลาดมากยิ่งขึ้นอย่างที่คุณมนจันทร์กล่าวว่าพระองค์ท่านได้มีการพระราชทานลายผ้าให้กับคนไทยได้มาต่อยอดออกแบบลายผ้าให้ทันสมัยสามารถนำผ้าไปใช้ในงานแฟชั่นโชว์ต่างๆที่ท่านได้ออกแบบนอกจากนี้ยังมีการประกวดลายผ้าพระราชทานเพื่อสนับสนุนกลุ่มชุมชนทอผ้าทุกชุมชนการให้คำแนะนำต่างๆซึ่งเป็นการใส่ใจของพระองค์ท่าน
3: พระองค์ท่านเนี่ยก็ได้ทรงพระราชทานลายผ้าให้กับคนไทยได้มีการต่อยอดนะคะแล้วก็แบบคือพระองค์พยายามที่จะออกแบบลายผ้าด้วยลายผ้าเนี่ยให้มีความทันสมัยให้มันเข้ากับยุคกับสมัยสามารถที่จะนำผ้าน่ะไปใช้กับงานแฟชั่นโชว์ต่างๆที่ท่านได้ออกแบบและตัวพระองค์ท่านเองไม่ใช่เพียงแต่ว่าจะแค่ออกแบบและส่งลายผ้ามาเท่านั้นนะคะท่านยังตามไปถึงกลุ่มต่างๆมีการประกวดลายผ้าคือท่านจะใส่ใจกับทุกๆผ้าแทบจะทุกผืนที่ผ่านมือพระองค์ท่านนะคะ
0: สำหรับร้านมนจันทร์จังหวัดหนองคายเป็นอีกหนึ่งร้านที่จำหน่ายผ้าไทยการนำผ้าจากชุมชนมาสู่ผู้บริโภคจากภูมิปัญญาของชุมชนสู่ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยและจากพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไทยสู่การร่วมกันสานต่อของคนไทยในวันนี้เพราะผ้าไทยไม่ได้เป็นเพียงเครื่องแต่งกายแต่คือเรื่องราวของคนชุมชนภูมิปัญญาและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
1: การยางแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนโครงการตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตยางพารามุ่งพลิกโฉมยางพาราไทยสู่มาตรฐานสากลและสร้างความยั่งยืนยางพาราไทยในตลาดโลกติดตามได้จากรายงานค่ะ
22: ท่ามกลางกระแสการค้าในตลาดโลกที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความถูกต้องตามกฎหมายอย่างเข้มงวดเป็นหนึ่งในโจทย์สำคัญที่อุตสาหกรรมยางพาราไทยต้องปรับตัวและเตรียมความพร้อมเกษตรกรและผู้ประกอบการยางพาราไทยผลิตยางพาราที่ได้มาตรฐานให้สอดรับกับความต้องการของตลาดโลกการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.ได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตยางพาราอย่างเต็มกำลังเพื่อสร้างระบบการตรวจสอบย้อนกลับยางพาราได้ตลอดห่วงโซ่อุปทานควบคู่กับการจัดการสวนยางตามหลักการเกษตรที่ดีหรือ GAP ยึดหลักสิ่งแวดล้อมสังคมและเศรษฐกิจตามมาตรฐานสากลเพื่อรับกับทิศทางการค้าใหม่นายสันสนะสุริยะโยธินรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยกล่าวว่ามาตรฐานดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการข้อมูลยางพาราอย่างเป็นระบบตั้งแต่แหล่งผลิตจนถึงผู้บริโภคและสอดรับกับนโยบายตลาดนำการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5: เราก็เลยมีการกำหนดตัวมาตรฐานตัว Thai Traceability เนี่ยเป็นการเตรียมพร้อมในเรื่องของเงื่อนไขที่โลกกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปนะตัว Thai Traceability เนี่ยเป็นการเตรียมพร้อมให้กับสถาบันเกษตรกรแล้วก็ตัวเกษตรกรของเราเนี่ยได้มีการเตรียมพร้อมในเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับเผื่อให้กับผู้ที่จะซื้อโปรดักต์ของเราเนี่ยเขาต้องไปเข้าตัวมาตรฐานต่างๆที่จะเริ่มมีการขยายมากขึ้นโดยสตาร์ทเริ่มต้นจาก EUDR นะครับอันนี้คือตัว Thai Traceability ของเราที่เราเนี่ยกำลังจะเริ่มรณรงค์แล้วมีการให้ความรู้ว่าเราอยากจะให้สถาบันเกษตรกรรวมถึงเกษตรกรทั่วประเทศเนี่ยเพื่อเตรียมตัวรองรับความต้องการของตลาดที่จะเกิดขึ้นว่าเขาจะกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับตัว Traceability นี้ครับ
22: สำหรับการขับเคลื่อนในระยะต่อไปรักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยย้ำว่ากยธ.จะมุ่งเป้ายกระดับ Thai Traceability จากกลุ่มนำร่องสู่อุตสาหกรรมระดับประเทศเพื่อก้าวเป็นมาตรฐานสินค้าเกษตรกลางของไทยโดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันที่ผ่านมาได้มีการนำร่องแล้วในสถาบันเกษตรกร8แห่งและเตรียมขยายผลไปยังสถาบันเกษตรกรให้ครอบคลุมทั้งหมด642แห่งทั่วประเทศต่อไปอ
5: ย่างที่ผมนำเรียนครับว่ามันจะเป็นทิศทางเงื่อนไขของผู้ที่ต้องใช้โปรดักต์ของเราคือตรงนี้เราต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเงื่อนไขเกี่ยวกับการตรวจสอบย้อนกลับหรือ traceability เนี่ยจริงๆแล้วมันคือเงื่อนไขทางการค้าถือถ้าสมมุติว่ามันมีการตั้งเงื่อนไขทางการค้าตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยแน่นอนครับการที่ประเทศไทยเราเตรียมพร้อมเราสามารถที่จะผ่านตรงจุดเงื่อนไขทางการค้าของเขาตรงนี้ได้เนี่ยไอการที่เราจะได้ประโยชน์หรือการเจรจาราคาของโปรดักต์เนี่ยยังไงย่อมเป็นบวกอยู่แล้วแล้วก็ที่สำคัญคือการที่เราสามารถเข้าไปได้ส่วนแบ่งการตลาดก่อนคู่แข่งในประเทศอื่นเนี่ยย่อมเกิดขึ้นได้เร็วกว่าหรือถ้าเกิดว่ามันมีการตั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับ traceability ที่ขึ้นมาเนี่ยวันนี้การใหญ่ประเทศไทยพร้อมละนอกจากนี้เนี่ยเรายังเชื่อมไปจนถึงระบบการขายก็คือตัว TRT ก็คือ Thai Rubber Trade ของเราเนี่ยไปด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะทำให้ครบกระบวนการเลยครับ
22: การดำเนินการในครั้งนี้เป็นการวางรากฐานระยะยาวเพื่ออุตสาหกรรมยางพาราไทยและพลิกโฉมให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นผู้นำในการกำหนดทิศทาง
5: เศรษฐกิจของเราเนี่ยไปด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะทำให้ครบกระบวนการเลยครับ
22: การดำเนินการในครั้งนี้เป็นการวางรากฐานระยะยาวเพื่ออุตสาหกรรมยางพาราไทยและพลิกโฉมให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นผู้นำในการกำหนดทิศทาง
5: เศรษฐกิจของเราเนี่ยไปด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะทำให้ครบกระบวนการเลยครับ
22: การดำเนินการในครั้งนี้เป็นการวางรากฐานระยะยาวเพื่ออุตสาหกรรมยางพาราไทยและพลิกโฉมให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นผู้นำในการกำหนดทิศทางและ
6: ค้าเกษตรและเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของจังหวัดในระยะยาวติดตามได้จากรายงานค่ะ
7: จังหวัดนราธิวาสได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสพุทธศักราช2571ถึง2575ที่โรงแรมตันหยงอำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีนายชาคริตสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสพุทธศักราช2571ถึง2575ที่โรงแรมตันหยงอำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีนายชาคริตสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดต้นบาทต่อปีมีพืชเศรษฐกิจสำคัญเช่นยางพาราปาล์มน้ำมันทุเรียนลองกองมังคุดเงาะมะพร้าวและข้าวนาปีรวมถึงสินค้า GI ได้แก่ลองกองตันหยงมัดทุเรียนบางนาราและข้าวหอมกระดังงาซึ่งสามารถต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายตลาดได้โดยนายเทิดศักดิ์รัญจวนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าภาคการเกษตรเป็นฐานเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดแต่ยังเผชิญทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต้นทุนการผลิตและความผันผวนของตลาดจึงต้องมีแผนพัฒนาที่ชัดเจนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงให้เกษตรกร
23: ในการจัดทำแผนครั้งนี้เราได้จัดทำมีขั้นตอนในการจัดทำก็คือว่าทำมา3ครั้งนะครับแต่ซึ่งครับก็ได้ผ่าน อนุกรรมการทั้งการเกษตรและสหกรณ์ในระดับจังหวัดนะครับมี5ประเด็นยุทธศาสตร์นะครับใช้หลักในเรื่องของการบูรณาการ3องค์ประกอบนะครับนำเอาความร่วมมือของทุกภาคส่วนเนี่ยเข้ามาพุ่งเป้าไปที่ตัวเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรฐานรากนะครับ
7: ทั้งนี้ร่างแผนพัฒนามุ่งยกระดับเกษตรกรให้เข้าถึงองค์ความรู้เทคโนโลยีแหล่งทุนและการรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยกำหนดวิสัยทัศน์เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีสินค้าเกษตรมูลค่าสูงขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนพร้อมกำหนดการพัฒนา5ด้านครอบคลุมศักยภาพเกษตรกรเกษตรอัจฉริยะการเพิ่มมูลค่าสินค้าระบบนิเวศทางการเกษตรและการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน
23: ครับก็ตามแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์5ปีที่กล่าวข้างต้นนะครับพอเรา

0: การรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้จะนำข้อเสนอจากทุกภาคส่วนไปประกอบการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราธิวาสเพื่อให้การพัฒนาภาคการเกษตรสอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่เพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: บิลภูริพลบุญสอนนักกรีฑาทีมชาติไทยในวัยเพียง20ปีคว้า2เหรียญทองในการวิ่ง100และ200เมตรชายในเอเชียนเกม2026ทำลายสถิติเอเชียนเกมตอกย้ำการเป็นหนึ่งในความหวังสำคัญของกรีฑาไทยบนเวทีระดับโลกติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ
2: ชื่อของบิลภูริพลบุญสอนเป็นที่จับตามองมาตั้งแต่ช่วงเยาวชนจากการทำเวลา 10.09 วินาทีในระยะ100เมตรเมื่อปี2022ก่อนคว้าเหรียญเงิน100เมตรกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์โลกปี2024และก้าวข้ามกำแพง10วินาทีด้วยเวลา 9.94 วินาทีในซีเกม2025ที่ประเทศไทยย้อนกลับไปในเอเชียนเกม2023ที่นครหางโจวประเทศจีนขณะที่มีอายุเพียง17ปีภูริพลคว้าเหรียญเงินวิ่ง100เมตรชายด้วยเวลา 10.02 วินาทีตามหลังเซียเจิ้นเย่นักวิ่งเจ้าภาพที่คว้าเหรียญทองด้วยเวลา 9.97 วินาทีส่วนระยะ200เมตรภูริพลถอนตัวระหว่างรอบรองชนะเลิศก่อนกลับมาช่วยทีมวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายจบอันดับ4ด้วยเวลา 38.81 วินาที3ปีต่อมาในเอเชียนเกม2026ที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นบิลภูริพลกลับมาพร้อมผลงานที่ก้าวขึ้นไปอีกระดับโดยวิ่ง100เมตรรอบรองชนะเลิศ 9.91 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมก่อนลดเวลาลงอีกในรอบชิงชนะเลิศเหลือ 9.90 วินาทีคว้าเหรียญทองและกลายเป็นนักวิ่งเอเชียที่ทำเวลา100เมตรได้เร็วเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์รองจากซูปิ่งเทียนของจีนความสำเร็จยังไม่หยุดเพียงเท่านี้ระยะ200เมตรภูริพลเข้าเส้นชัยรอบชิงชนะเลิศด้วยเวลา 19.88 วินาทีคว้าเหรียญทองที่2พร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมและเทียบเท่าสถิติเอเชียของเซียเจิ้นเย่นักวิ่งชาวจีนที่ทำไว้เมื่อปี2019ก่อนปิดฉากการแข่งขันประเภทบุคคลด้วย2เหรียญทอง2สถิติเอเชียนเกม
3: ตอนนี้ก็หมดแล้วทุกอย่างแล้วผมก็ทำตามที่ผมบอกเรียบร้อยแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่คว้าเหรียญทองได้2เหรียญแล้วก็ได้สถิติเอเชียด้วยใช่ไหมครับก็รู้สึกดีใจมากเลยครับผมที่ได้มาไกลขนาดนี้ดีใจบอกไม่รู้จริงครับ
2: เบื้องหลังพัฒนาการด้านเวลาภูริพลบุญสอนเปิดเผยว่าส่วนหนึ่งมาจากการทำงานร่วมกับโค้ชจีเจนทรีแบลดลีย์ผู้ฝึกสอนชาวอเมริกันที่เข้ามาปรับเทคนิคการวิ่งโดยเฉพาะการออกสตาร์ทซึ่งเคยเป็นจุดที่ภูริพลต้องพัฒนาโค้ชจีมองว่าปัญหาไม่ใช่การออกตัวช้าแต่เป็นการออกตัวที่ยังไม่มีประสิทธิภาพจึงปรับตั้งแต่จังหวะก้าวแรกท่าทางการวิ่งและการถ่ายแรงพร้อมเน้นการฝึกช่วง60เมตรแรกซ้ำๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งความเร็วจากเดิมที่ภูริพลมีจุดแข็งด้านความเร็วช่วงปลายอยู่แล้วการเติมรายละเอียดเหล่านี้จึงเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เวลาของเขาพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องจนก้าวข้ามกำแพง10วินาทีได้สำเร็จในซีเกม2025และต่อยอดสู่ผลงานในเอเชียนเกม2026
4: ก็ช่วงก่อนการแข่งขันหนึ่งเดือนถือว่าเป็นข้อที่เข้มข้นมากเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันเอเชียนเกมวันนี้ก็คือว่ามันก็พัฒนาหลายจุดครับทั้งสปรินช่วงต้นหรือหลายอย่างแล้วก็อาจจะเป็นเวทเทรนนิ่งอย่างก็เข้มข้นมากยิ่งขึ้นครับก็ตั้งแต่ทางโจมาแล้วก็แบบผิดหวังมาตอนนั้นครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับที่ได้เรียนเงินมาก็มาพยายามผัดตัวตันตัวเองให้เก่งยิ่งขึ้นครับ
2: สองเหรียญทองและสองสถิติเอเชียนเกมของบิลภูริพลบุญสอนบนเส้นทางนักกรีฑาทีมชาติไทยด้วยวัย20ปีนับเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่และความหวังสำคัญของวงการกรีฑาที่ได้เพชรเม็ดงามมาร่วมสร้างผลงานให้ทีมชาติไทยก้าวข้ามนักวิ่งระดับโลกต่อไปในอนาคตโดยเฉพาะความหวังการสร้างสถิติใหม่อีกครั้งในเวทีโอลิมปิกเกม2028ที่กำลังจะมาถึงผานิชคาดนาครายงาน
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์

0: เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
1: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
0: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
1: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
0: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

มันก็จะลำบากถ้ามีเงินมีทองพอได้กินได้ใช้อารมณ์ก็จะดีพออารมณ์ดีคุณภาพชีวิตก็จะดีพอคุณภาพชีวิตดีก็จะไม่มีไปมีเรื่องมีราวกับใครแต่พอไม่มีเงินความเป็นอยู่มันก็ดูจะย่ำแย่ยิ่งถ้าไม่มีทรัพย์สมบัติติดตัวติดกายติดใจในบ้านปลายสุดท้ายชีวิตก็จะเป็นที่ไม่ต้องการของลูกหลานลูกหลานก็ไม่ค่อยที่จะมาดูแลอุปถัมภ์ค้ำชูสักเท่าไหร่แต่ญาติโยมในฐานะที่เป็นลูกยิ่งถ้ามีพ่อแม่แก่เท่าจะแลแก่ชราก็ต้องดูแลเอาใจใส่ให้เยอะธรรมดาชีวิตของมนุษย์เราทุกคนก็ต้องการสิ่งต่างๆมาบำบัดความหิวความกระหายบำบัดความต้องการของตนตลอดเวลาถ้าหาไม่พอถ้ามีไม่พอก็เกิดทุกข์คนไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีทรัพย์สินไว้จับจ่ายใช้สอยในแต่ละวันก็จะเป็นทุกข์มากกว่าใครเขาเรียกว่าจนในทางคดีโลกยิ่งถ้ามาจนตอนแก่เนี่ยมันย่ำแย่เหลือเกินเจ็บปวดใจขอเถอะชีวิตนี้ก็อย่าได้จนตอนแก่ญาติโยมหลายคนก็ไม่อยากจะจนตอนแก่ก็ยิ่งจะย่ำแย่เข้าไปเพราะว่าเอาความหวังไปฝากไว้กับวันที่1กับวันที่16 จนในทางคดีโลกนั้นก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าจนในทางธรรมนี่ก็หนักยิ่งจะทำให้เกิดทุกข์จนธรรมะคือไม่มีธรรม

ขาดธรรมะไว้คอยประคับประคองจิตใจยิ่งถ้าเราแก่ชราเท่าชราแก่ชรามานอกเหนือจากเงินทองไม่มีแล้วยิ่งถ้าไม่มีธรรมะนี่หนักมากกว่าใครแล้วนะญาติโยมสาธุชนอินาทานังทุกขังโลเกการเป็นหนี้นี่ก็เป็นทุกข์ในโลกนอกจากจนแล้วก็นำพาให้เกิดเป็นหนี้อีกการกู้หนี้ยืมสินของคนอื่นมาใช้แล้วก็ไปสัญญงสัญญาว่าจะชดใช้คืนให้กับเขาเช่นยืมเงินเข้ามาก่อนแล้วก็ยืมสิ่งของทรัพย์สินใดๆเอามาก่อนเมื่อถึงเวลาตามที่ตกลงกันไว้แล้วจะใช้คืนไม่มีที่จะใช้คืนให้เขาก็เป็นทุกข์หยิบยืมเงินคนอื่นมามันอาจจะทำให้ชีวิตของเรานั้นสะดวกสบายในเบื้องต้นแต่หลังจากนั้นผู้ที่กู้ยืมก็ต้องหาทางหาเงินหาต้องไปชดใช้เท่าที่จำนวนที่จะยืมเข้ามาบางทีก็ต้องชดใช้ในเรื่องของการเพิ่มดอกยิ่งถ้าเกิดไปพัวพันกับเงินนอกระบบนะโยมเอ้ยถ้ามีเงินมันก็มีความสุขแต่เวลาหาเงินมาชดใช้เขานั้นมันก็เป็นทุกข์ต้องลำบากหนักกว่าเดิมหาเงินมาได้ก็ไม่ได้ใช้เงินเพราะต้องเอาไปคืนเจ้าหนี้เขาแล้วก็ต้องคอยกังวลว่าจะหาเงินมาใช้เขาได้อีกหรือเปล่าตัวเองก็ต้องจับจ่ายใช้สอยแถมยังต้องหาเงินให้คนอื่นอีกนับว่าเป็นทุกข์อย่างยิ่งนะไม่ใช่ว่าหยิบยืมได้เป็นคนมีเครดิตนะโยมนะเป็นทุกข์กับคนไม่ว่ามากว่าน้อยคนเขาทวงมามันก็ทุกข์อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นในการครองชีวิตก็ต้องเป็นคนที่ประหยัดมัธยัสถ์แล้วก็อย่าพยายามไปกู้ยืมเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดของใครเข้ามาใช้เป็นดีที่สุดใช้ชีวิตให้ปราศจากหนี้นั่นแหละเป็นการใช้ชีวิตที่มีความสุขมีความสบายใจมากที่สุดฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ความทุกข์ของชาวโลกนี้ดีเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ได้ตรัสสอนไว้ตั้งแต่โบราณกาลแล้วว่าเมื่อเรายากจนไม่มีกินก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาเมื่อกู้หนี้มาแล้วไม่มีให้เขามันก็ทุกข์ทีนี้ทำอย่างไรจะไม่ให้เป็นทุกข์ในข้อนี้ล่ะญาติโยมสาธุชนง่ายนิดเดียวอินาทานังทุกขังโลเกเนี่ยง่ายนิดเดียวการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกเนี่ยวิธีการที่จะไม่ให้เป็นทุกข์ก็คือไม่ต้องไปกู้ยืมใครเขาเป็นดีที่สุดบางคนบอกท่านนี้ก็พูดง่ายเนาะถ้ามีแล้วจะไปยืมเขาไหมล่ะจะไปยืมก็เพราะว่ามันไม่มีนี่แหละเริ่มตั้งแต่พยายามหาด้วยตัวเองก่อนตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องทำมาหากินโดยสุจริตขยันหมั่นเพียรหมั่นอดออมและไม่ต้องตกอยู่ในกิเลสต่างๆทำให้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายขนาดธนาคารออมสินที่คนเข้าไปกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนนะโยมนะคนทำบัญชีก็ต้องสอบสวนคนมากู้หนี้ยืมสินนะค่าใช้จ่ายต้องมีหลักฐานในการอ้างอิงไหนถ่ายหน้าร้านมาให้ดูสิขายของแต่ละวันแต่ละวันกำไรได้เท่าไหร่ค่าใช้จ่ายต้องทำบัญชีมาแจ้งทางธนาคารนะธนาคารเขาถึงจะได้อนุมัติกู้ยืมเงินได้การกู้หนี้ยืมสินมามันก็ต้องเอาไปทำมาหากินจะไปใช้ซื้อรวยซื้อร่ายธนาคารก็ต้องสอบถามจ่ายตลาดเท่าไหร่ป้าก็ต้องทำรายการมานะไอ้โน่นไอ้นี่เท่าไหร่เขาสัมภาษณ์ถึงกับขนาดนั้นนะเขาถึงจะได้ปล่อยเงินไปให้กู้ถ่ายหน้าร้านมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายมาแล้วเจ้าหน้าที่ธนาคารก็ต้องไปประเมินนะวันไหนขายดีวันไหนขายไม่ได้มันก็จะได้เกิดความสมดุลกันระหว่างรายได้กับรายจ่ายมากพอเพียงพอที่จะมีเงินกลับมาใช้หนี้กับทางธนาคารได้ไหมอุทานวโตสติมโตสุจิกรรมสะนิสัมมการิโนสัญญัตตสะ
จะธรรมชีวิโนอัปปมัตตสะยะโสภิวัฏฐติยศลาภสรรเสริญย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มันขยันมีสติมีการงานสะอาดใคร่ครวญแล้วจึงทำระวังให้ดีสิ่งไหนเป็นโทษเป็นภัยอยู่ในธรรมและไม่ประมาทจึงจะสามารถครองตัวครองตนครองคนครองงานประคับประคองไม่ให้เป็นหนี้เป็นสินให้ลำบากแก่ตัวแก่ตนเอาเข้าจริงๆนี่ก็ต้องรู้จักประหยัดอดออมอาตมาก็พูดอยู่ตลอดเวลาว่าโอ้เจ้าสัวทั่วฟ้าเมืองไทยศาสตร์ผืนหมอนใบมาอยู่ในเมืองไทยทำมาหากินยังไงเนาะทำไมถึงได้เป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โตร่ำรวยไอเราคนไทยเจ้าของเป็นดินแท้ๆเนี่ยทำมาหากินก็อัตคัดกัดสนก็ด้วยการที่ประคับประคองตัวตนไม่ถูกบทถูกแบบบางทีมันก็ไม่ต้องไปโทษใครก็โทษตัวเราเองนะโทษจิตโทษใจที่มันหลงไหลเกิดความประมาทพลาดพรั้งในการครองตัวครองตนหลุ่มหลงไปในอบายมุขหลงเล่นหลงกินหลงเที่ยวจนเป็นเหตุให้เกิดโทษเกิดภัยแก่ตัวแก่ตนและยิ่งถ้าเกิดคนเป็นผู้นำครอบครัวที่จะมีหน้าที่ทำมาหากินดูแลชีวิตในครอบครัวเราก็จะต้องอย่าทำให้คนข้างหลังเขาผิดหวังเป็นความรับผิดชอบที่เราจะต้องรับผิดชอบต่อตัวเองในการทำมาหากินในเรื่องของเศรษฐกิจก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญในการใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสประโยชน์ในปัจจุบันที่ว่าด้วยหลักธรรม4ประการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์คือความสุขในปัจจุบันแก่ตัวแก่ตนของเราด้วยคาถาที่เรียกว่าคาถาเศรษฐีที่เราได้ยินกันทั่วๆไปที่เรียกว่าคาถาอุอากาสะอุทานวัตอุทานนสัมปทาความถึงพร้อมด้วยความหมั่นขยันหาขยันหามีความคิดความอ่านเอาความรู้ความสามารถไปจัดแจงจัดการขยันหาเงินหาทองด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นได้กำไรมาก็เอารู้จักเอาทรัพย์ไปต่อทรัพย์เอาเงินไปต่อเงินจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีสติปัญญาประการต่อมารักษาดีขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรใช้ชีวิตพอเพียงได้มาเท่าไรก็ไม่สำคัญที่เหลือเท่าไหร่อุดรูรั่วของชีวิตโดยเฉพาะผู้ที่คิดจะสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรกันหนอที่เป็นรูรั่วของชีวิตในการครองตัวครองตนหลีกพ้นจากอบายมุของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ชัดเจนว่าหากอยากจะรวยอยากจะเป็นคนโชคดีอยากจะเป็นเศรษฐีเนี่ยก็ให้ถือศีล5เพราะอานิสงส์ของศีล5นั้นก็ไม่ใช่ธรรมดาเราก็จะได้ยินกันอยู่เป็นประจำเสมอว่าสีเลนะสุขติงยันติคนมีความสุขได้ก็เพราะศีลสีเลนะโภคสัมปทาคนจะมั่งมีสีสุขร่ำรวยได้ก็เพราะศีล นี่เป็นอานิสงส์ของการยึดหลักปกติ5อย่างของความเป็นมนุษย์นี่ถึงสิ่งอันสูงสุดของความเป็นอยู่ดีกินดีตั้งแต่ข้อที่1ที่ไม่โหดร้ายไม่มือไวไม่ใจคดไม่พูดปดไม่หมดสติเพราะน้ำเมาถ้าเราทำงานทำการหาเงินหาทองกลับบ้านมาอาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินปลาฟังธรรมะสวดมนต์นอนตื่นตั้งแต่เช้าอาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินปลาก็ไปทำงานตั้งมั่นมีความหนักแน่นในการครองชีวิตไม่หลงไหล
ไปหาอบายมุขหรือสิ่งยั่วเย้าสิ่งยั่วยวนที่จะทำให้เกิดโทษเกิดภัยในชีวิตก็มีความมั่นคงถ้าชีวิตเป็นอยู่แบบนี้นี่หนึ่งไม่มีสองนะโยมนะรวยสถานเดียวโยมแต่ไอ้ประเภทที่ว่าโอ้ยกลับมาแล้วเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกินแล้วก็ไปหาอะไรที่ไปหาแก้เหนื่อยนี่อาตมานี่เคยจ้างช่างที่วัดอาตมานี่ทำกำแพงค่าช่างก็วันละ350บาทก็ให้ไปตามปกติน้ำท่าข้าวปลาอาหารก็หาให้ให้อยู่ให้กินพอส่งงานเสร็จบอกว่าขอพิเศษหน่อยบอกค่าเหนื่อยว่าอย่างนั้นเอาค่าเหนื่อยก็ให้ไปแล้วไม่ใช่เหรอโยมไม่อันนั้นมันค่าแรงอันนี้มันค่าเหนื่อยแล้วค่าเหนื่อยนี่คืออะไรบอกอ๋อค่าเหนื่อยก็คือเหนื่อยแล้วไม่หลับไม่นอนไม่พักผ่อนแต่ว่าเหนื่อยแล้วไปหาสุรายาเมาเป็นของแก้เหนื่อยเออไอ้เงินทองก็หามาได้โดยยากลำบากเราก็เอาเงินที่หามาได้โดยยากลำบากเอาไปซื้อของมาทำลายสุขภาพญาติโยมสาธุชนผู้ที่ต้องการความมั่นคงในชีวิตก็ลองคิดดูเถิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่มีใครทำอะไรให้เราเป็นอะไรก็มีแต่ตัวเราเองทั้งนั้นที่เลือกคัดสรรหนี้สินทั้งหลายที่มันพอกพูนอยู่ก็พยายามไตร่ตรองโดยเฉพาะที่กำลังมีเรี่ยวมีแรงแข็งขันโอกาสจังหวะเวลาที่เรายังพอหาเงินหาทองพอวันเวลาล่วงเลยมานี่อยู่ในสภาพของญาติโยมหลายท่านที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่นั่งสดับรับฟังธรรมะของอาตมาอยู่นี่ก็นึกเสียดายวันเวลานะโยมเนาะเพราะตอนนั้นคิดไม่ทันคิดไม่ถึงเพราะว่ามันกำลังเพลิดเพลินอยู่เหลือเกินขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรท่านบอกว่าตัวเราคนหนึ่งนี่ถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นคนแบบไหนก็ต้องดูคนรอบข้าง5คนว่าคนรอบข้างเรามีอัธยาศัยใจคอเป็นแบบไหนเราเองมันก็จะมีอัธยาศัยไปในทางเดียวกันโดยเฉพาะเพื่อนนี้ก็กัลยาณมิตรนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญสำคัญขนาดไหนต่อความเจริญก้าวหน้าของชีวิตสำคัญจนขนาดที่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสมงคลข้อนี้เป็นมงคลข้อแรกในการที่จะไปสู่ความสำเร็จมงคลข้อแรกคืออะไรก็อเสวนาจะพาลานางบันเดตานันจะเสวนาใครบอกว่าไม่สำคัญคำว่าเพื่อนเนี่ยอย่างญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังก็มีวิทยุเป็นเพื่อนลูกหลานไม่ค่อยที่จะมาเยี่ยมมาให้ได้เจอหน้าเจอตาเราก็มีธรรมะนี่แหละเป็นเพื่อนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายแล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งก็สำคัญไม่แพ้กันเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนที่อยู่กับเราตลอดเวลาแล้วเพื่อนคนนี้เป็นคนที่ห่วงใยเราคอยปกป้องคุ้มครองป้องกันเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อนคนนี้ชื่อว่าอะไรเพื่อนคนนี้ก็ชื่อเทวดาไงเล่าเป็นเทวดาที่คอยติดตามรักษาตัวเราอยู่นี่แหละคอยช่วยเหลือให้เราประสบผลสำเร็จช่วยปกป้องคุ้มครองให้เรารอดพ้นจากพยานอันตรายทั้งหลายเวลาเราไปประสบพบเจออุบัติเหตุเพศภัยแล้วเรารอดพ้นมาได้บางทีเราก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะอานิสงส์ของวัตถุมงคลที่เราแขวนคอติดตัวเอาไว้จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ใครอื่นหรอกญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่คอยปกปักรักษาเราก็คือเทวดาประจำกายของเรานั่นแหละเวลาที่เราจะทำบุญก็อย่าได้ลืมส่งบุญให้กับเทวดาประจำกายของตัวเองด้วยบุญใดกุศลใดที่สำเร็จแล้วในวันนี้ข้าพระเจ้าขอนำส่งถึงเทวดาประจำกายของข้าพระเจ้านี่ให้เทวดาของเรานั้นมีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจคอยที่จะให้บุญแก่เทวดาที่คอยรักษาตัวเราต
็จะมีอยู่สองส่วนนะส่วนแรกเป็นเทวดาที่คอยรักเราแต่ส่วนที่สองนี่ก็คือเจ้ากรรมนายเวรที่คอยจ้องเราอยู่ตลอดเวลาเราก็อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรของเราด้วยและเราได้จะได้บุญจากไหนล่ะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงไว้ให้ชัดเจนว่าหลักๆนั้นบุญก็เกิดจากสามทางประการแรกบุญนั้นเกิดจากการให้ทานประการที่สองบุญนั้นเกิดจากการรักษาศีลประการที่สามบุญนั้นเกิดจากการภาวนาอบรมจิตใจเดี๋ยวนี้อาตมาไปไหนมาไหนเวลาที่จะได้สนทนากับญาติโยมอาตมาก็มักจะเชิญชวนญาติโยมได้สวดมนต์ในบทมหาสมัยยสูตรคนเดี๋ยวนี้ไปไหนก็ขอแต่โชคขอแต่ลาภอาตมาก็บอกว่าถ้าอยากได้โชคได้ลาภยศเลื่อนเงินเดือนขึ้นก็ไปหาบทมหาสมัยยสูตรนะโยมนะสวดและบทมหาสมัยยสูตรนี้ก็สวดยากเหลือเกินชัดเจนจากบทขัดที่เริ่มต้นด้วยทุลพังทัสสนังยัสสะสัมพุทธัสสะอาภินโสเป็นเรื่องยากมากที่จะได้ฟังบทนี้เป็นเรื่องยากมากที่จะได้สวดมนต์บทนี้ก็สวดยากจริงอย่างที่ว่าและอาตมาไปเจอโยมคนหนึ่งอาตมาแนะนำแกและแกก็บอกว่าเออนี่โยมพ่อของผมเนี่ยสวดมาตลอดทั้งชีวิตเลยว่าอย่างนั้นแต่พ่อของแกเนี่ยก็เสียไปแล้วแหละแต่ว่าเราแกเล่าให้ฟังว่าวันที่ช่วงที่พ่อของแกใกล้ที่จะจิตดับหลับลงไปในช่วงห่วงสุดท้ายของชีวิตและแกไปเฝ้าพ่อแล้วพ่อก็จะจับมือแกในช่วงตีสี่ตีห้าพ่อก็มักจะพูดคนเดียวว่าอย่างนั้นแล้วก็เรียกลูกมาด้วยช่วงตีสี่ตีห้าบางทีก็สะดุ้งตื่นขึ้นตีสามเพราะเสียงพ่อบอกพ่อบอกท่านลงมาแล้วลูกท่านลงมาแล้วเรียกลูกให้มากราบเทวดาโยมลูกก็ไม่เห็นนะว่าเทวดาเป็นตัวยังไงแต่ว่ามีแต่แกคนเดียวเห็นสวดบทมหาสมัยยสูตรนี่เทวดามาเฝ้าอยู่ตลอดเวลานะโยมนะแกก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่แกป่วยตอนที่โยมพ่อแกป่วยนี่ตอนที่จะใกล้จะไปนี่จิตจะดับหลับลงไปเทวดาจะมาเฝ้าเยอะมากแล้วแกก็บอกว่าพนมมือสิลูกพนมมือเทวดาลงมาแล้วลูกเอากราบเทวดาเทวดาอยู่บนหัวลูกเทวดาอยู่บนหัวแกเห็นเทวดาแกมีความสุขซึ่งเดี๋ยวนี้อาตมาก็นำญาตินำโยมสวดเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ที่วัดสักเกตในบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรด้วยบทมหาสมัยยสูตรด้วยเป็นบทสาธยายมหาสมัยยสูตรที่เป็นบทที่เทพเทวดาในหมื่นจักรวาลนิยมชมชอบมากที่สุดพอได้ยินมหาวเนขึ้นเท่านั้นญาติโยมสาธุชนเทพเทวดาทั้งหลายก็จะลงมาสดับรับฟังแล้วคนสวดก็ถือโอกาสได้ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแล้วก็เป็นบารมีประจำตัวประจำตนของตัวเองด้วยและเมื่อไม่นานมานี้ก็มีโยมคุณลูกท่านหนึ่งได้โทรมาปรึกษากับอาตมาภาพว่าโยมแม่ก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วโยมแม่ไม่ได้มีฐานในเรื่องของการเจริญสติเลยแม้แต่น้อยแต่ว่าเป็นคนชอบทำบุญโยมแม่แกได้ทานบารมีแต่ปัจจุบันนี้คุณแม่ก็กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยากจะขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ว่าจะมีวิธีการในการเจริญสติแบบไหนที่ง่ายๆเหมาะสำหรับผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงอาตมาก็ถือโอกาสแนะนำแล้วก็เล่าให้กับญาติโยมท่านผู้ฟังในรายการของเราไปด้วยว่าวิธีแบบง่ายๆสบายๆก็จะมีแต่อานาปานสติ
ที่เป็นแบบง่ายๆนะโยมนะอานาปานสติก็คือการพิจารณาลมหายใจของเรานี่แหละง่ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะขยับเขยื้อนไม่ได้ลุกไม่ได้ไปไม่ถึงถามคำเดียวว่ายังหายใจดีอยู่ไหมถ้ายังมีลมหายใจนี่ปฏิบัติได้เบื้องต้นเลยก็ต้องทำกายให้เบาสบายทำจิตใจให้เบิกบานแจ่มใสไม่เดือดร้อนรำคาญอิสระจากความเครียดความกังวลทั้งปวงคืออย่าลืมนะว่าจิตใจที่เตลิดเปิดเปิงไปกับอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงมันเกิดอารมณ์แล้วมันก็วางไม่ลงวางไม่ลงก็หยุดคิดไม่ได้สิ่งเหล่านี้แหละที่นำพาใจของเราให้เศร้าหมองอีกนิดหนึ่งก็มีโยมที่อารมณ์เนี่ยมันวางไม่ลงแล้วมันก็หยุดคิดไม่ได้เดี๋ยวนี้เครียดเหลือเกินทุกข์เหลือเกินต้องมาเลี้ยงดูลูกไหนสามีก็ไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยทะเลาะเบาะแว้งอีกทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจก็ไม่พออยู่พอกินอีกทั้งพ่อบ้านก็ไปมีคนอื่น2ปีแล้วที่อยู่ได้นี้ก็อยู่ได้เพราะลูกบางทีอยากจะหยุดคิดว่าอย่างนั้นแต่มันหยุดไม่ได้บางทีนั่งอยู่คนเดียวก็ร้องไห้ฉะนั้นการจัดการความเครียดความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็ต้องจัดการที่ความคิดวิธีจัดการกับความคิดก็คือสมาธินี่แหละโยมพูดง่ายดีเนาะโยมนะวิธีจัดการความเครียดก็ต้องจัดการความคิดวิธีจัดการกับความคิดก็ต้องมีสมาธิฉะนั้นวิธีการทำจิตให้เป็นสมาธิก็มีอยู่หลายอย่างคือเป้าหมายสูงสุดก็คือเพื่อความสงบแห่งจิตใจอย่างพุทโธเนี่ยก็เป็นสายของหลวงปู่ชาหลวงปู่มั่นอย่างพองยุบที่เป็นสายของหลวงพ่อจรัญหรืออาการเคลื่อนไหวต่างๆก็เป็นสายหลวงพ่อเทียนไม่มีรูปแบบไหนที่ดีที่สุดมีแต่ว่าเราชอบวิธีไหนถูกจริตแบบไหนมากกว่าหรืออาจจะเป็นการตามดูรู้ลมหายใจก็ได้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดก็คือในแนวทางจริตของเราฉะนั้นการพิจารณาลมหายใจแบบง่ายๆนี่นะโยมนะก็คือการดูรู้ลมหายใจเข้าออกนี่แหละดูมันเข้าดูมันออกดูไปเรื่อยๆถ้าเราดูไปเรื่อยๆแบบนี้มันจะช่วยตรัดกระแสความคิดนะแล้วก็หรือจะเป็นการบริกรรมก็ได้นะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแล้วพุทโทเนี่ยจะเป็นตัวช่วยหน่วงจิตให้สงบน้อมความรู้สึกไปที่ลมหายใจเข้าออกไม่ต้องไปคิดให้รู้สึกอย่างเดียวน้อมจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจความคิดฟุ้งซ่านความทุกข์ความแล้วก็จะจางหายไปความอิ่มเอิบใจความสุขกายสบายใจก็จะก่อกำเนิดเกิดขึ้นในตัวในตนของเรานะตามดูรู้ลมหายใจไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันออกมันเข้ายังไงมันหลุดไปก็ดึงกลับคืนมานะน้อมจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจหนึ่งเดียวคือหายใจเท่านั้นนี่ความคิดความฟุ้งซ่านรำคาญใจความกังวลต่างๆก็จะจืดจางหายไปเบาลงเบาลงเบาลงหายไปหายไปพอหายไปใจมันก็จะเบาขึ้นใจเบาขึ้นความรู้สึกก็ดีพอความรู้สึกดีก็ไม่เหงาและไม่ทุกข์แล้วนะนี่แหละที่ใช้ใจหาใจให้เจอจึงจะได้มีความสุขเพราะกายมันไปไม่ไหวแล้วญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายในวันนี้ก็สัพเพเหระเรื่องราวต่างๆนำมาฝากญาติฝากโยมเป็นธรรมะง่ายๆเบาๆสบายๆไม่ต้องฟังอะไรที่มันหนักให้เบาสบาย
เรื่องโน้นเรื่องนี้บ้างนำมาเล่าให้กับญาติโยมท่านผู้ฟังได้ฟังได้ข้อคิดพินิจพิจารณาน้อมมาสู่ตัวสู่ตนก็เกิดเป็นมงคลกับชีวิตฉะนั้นในวันนี้ก็ขออำลาพาจากญาติโยมสาธุชนขอให้โยมพ่อโยมแม่ที่ติดตามรับฟังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นร่มโพล่มใจให้กับลูกกับหลานสุขภาพดีมีความสุขทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องอยากพ้นกรรมเรื่องนี้ต้องแก้ที่ต้นเหตุโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสระเกศราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินรายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะซึ่งในวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนั้นไปพบกับบรรยากาศของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่จะนำมาบอกกล่าวคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมด้วยนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากพันจ่าเอกประเสริฐมาลัยท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะไปพูดคุยกับท่านผอ.กันค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะ
2: ครับสวัสดีครับพี่กบครับ
1: ค่ะ
2: สวัสดีครับและท่านผู้ฟังรายการคุณของแผ่นดินทุกท่านด้วยนะครับ
1: ค่ะพูดถึงเรื่องของพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรตินะคะหลายๆท่านก็อาจจะเคยได้แวะเวียนไปเที่ยวกันบ้างซึ่งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยเดินทางง่ายด้วยนะคะอยู่บนถนนสายหลักของเส้นทางที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่มิตรภาพนั่นเองค่ะวันนี้จะให้ท่านผอ.ได้พูดถึงที่มาของพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติกันหน่อยค่ะ
2: ครับพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเราเป็นองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับครับโดยเริ่มต้นเนี่ยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเราได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นในปี2539นะครับเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับหรือในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีนะครับในปีพุทธศักราช2539ครับแล้วก็ในการวางศิลาฤกษ์พิพิธภัณฑ์การเกษตรนะครับองค์สมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ยพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในการวางศิลาฤกษ์นะครับแล้วก็ในวันเปิดพิพิธภัณฑ์เองในหลวงรัชกาลที่9พระองค์เสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เองมาเปิดพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับมาในปีพุทธศักราช2512เนี่ยก็ได้มีพระราชกิจดีกาจัดตั้งสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนขึ้นนะครับในปี2552เนี่ยเพื่อบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับแล้วก็ความสำคัญของการเกษตรกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยรวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินน้ำป่าแล้วก็เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงนะครับรวมถึงการถ่ายทอดองความรู้ด้านภูมิปัญญานวัตกรรมสู่การปฏิบัตินะครับและปรับประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันในแบบอภิธภัณฑ์ที่มีชีวิตครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับหลังจากนั้นเราก็ได้มีการได้ขยายภารกิจนะของเรานะครับไปสู่นะครับการเผยแพร่พระอาชีพและก็พระเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์ไทยและก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับรวมทั้งในเรื่องการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับอันเนี้ยเราก็เป็นภารกิจรวมทั้งในการประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์เรานะครับ
1: ค่ะภายในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติเนี่ยแบ่งมีการแบ่งโซนไหมคะว่าในโซนไหนจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างอะค่ะ
2: ครับก็เราแบ่งเป็น2โซนหลักๆนะครับในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์เองเนี่ยเรามีพื้นที่ทั้งหมด374ไร่นะครับเราก็จะแบ่งเป็นนะครับพิพิธภัณฑ์ในอาคารนะครับเรามีทั้งหมด9อาคารนะครับรวมทั้งพิพิธภัณฑ์การกลางแจ้งด้วยนะครับพิพิธภัณฑ์ในอาคารเนี่ยครับก็มีตั้งแต่นะครับเราเรียกว่าพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรานะครับหลังๆแรกนะครับอันนี้เราก็จะเรียนรู้พระราชประวัติพระราชพระกิตติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้านการเกษตรนะครับแล้วก็ในพิพิธภัณฑ์นี้เราเพลิดเพลินกับภาพยนตร์เรามีภาพยนตร์แอนิเมชัน3มิตินะครับ9เรื่องนะครับในโรง ภาพยนตร์กษัตริย์เกษตรเรามีให้ดูได้200ที่นั่งแต่ว่าจะเป็นเรื่องในเรื่องของการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพพระเกียรติคุณนะครับใน9เรื่องนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่พระองค์ทรงพระราชกรณียกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินนะครับเรื่องดินเรื่องน้ำต่างๆอันเนี้ยจะเป็นลักษณะของภาพยนตร์เพื่อให้เวลานักเรียนนักศึกษาหรือประชาชนได้เข้ามาเยี่ยมชมเนี่ยเขาจะได้มีความนอกจากจะมีความได้เรียนรู้ด้วยมีความสนุกสนานและมันจะซาบซึ้งเข้าไปในของเขาเองโดยวิธีการดูภาพยนตร์ประกอบนะครับนะครับมีตั้งแต่เขาเรียกว่าเรื่องของพ่อในบ้านของเราอย่างเงี้ยครับเรื่องเมล็ดสุดท้ายเรื่องแผ่นดินของเราคิดถึงไม่ลืมเลือนอย่างเงี้ยนะครับเรื่องทรัพย์ดินสินน้ำนะครับมีทั้งหมด9เรื่องนะครับแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ต่อไปก็เรียกว่าพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรมอันนี้ก็จะเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรคือการรักชาติรักแผ่นดินอันนี้จะเป็นในเรื่องของพระราชกรณียกิจขององค์สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้าซึ่งพระองค์จะเป็นได้ชื่อว่าเป็นเจ้าฟ้านักอนุรักษ์นะครับ
1: ค่ะ
2: ครับอันต่อไปก็เป็นพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนมาเยี่ยมชมก็สนุกสนานกับการผจญภัยในป่ากลางวันและป่ากลางคืนแล้วก็ดูเรื่องวัฏจักรของป่าการเรียนรู้ความสำคัญต่างๆรวมถึงพิพิธภัณฑ์วิถีน้ำอย่างนี้เราก็ดูเรื่องเรียนรู้วิถีสายน้ำครับความสำคัญของทรัพยากรน้ำที่มีต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เรานะครับพิพิธภัณฑ์ดินโดนนะครับอันนี้จะก็ตะลุยโลกใต้ดินผ่านภาพยนตร์แอนิมิติ360องศาอันนี้จะเรียนรู้พระปีชาสามารถจอมป่าแห่งแผ่นดินก็คือองค์ในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยครับพระองค์ท่านในเรื่องของการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดินนะครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์วิถีเกษตรไทยเนี่ยก็มาเรียนรู้เกษตรกรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเนี่ยมาภายใต้แนวคิดเกษตรไทยเท่มีกินมีใช้มีเกียรตินะครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์เกษตรมีชีวิตนะก็มาเรียนรู้การดำเนินชีวิตของตนเองนะครับเนี่ยครับครอบครัวแล้วก็ชุมชนของไทยแล้วก็สังคมโลกนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งครับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนี่ยที่เราเรียกว่าขุมทรัพย์ของแผ่นดินเนี่ยพื้นที่แห่งการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจนะครับสื่อสารรักษาต่อยอดตามแนวทางพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9ของพวกเรานะครับแล้วก็จะเป็นการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10นะครับด้านการเกษตรที่พระองค์ท่านสื่อสารรักษาต่อยอดมานะครับอันนี้จะเรียนว่าในพิพิธภัณฑ์เราในพิพิธภัณฑ์ในอาคารนะครับส่วนพิพิธภัณฑ์การแจ้งนะครับเราก็จะเน้นเรื่องของพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเราก็มาเรียนรู้นวัตกรรมเกษตรตามเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเรามีการจัดพื้นที่ขนาดเล็กเพื่อผลิตอาหารปลอดสารพิษแล้วก็การพึ่งตนเองครับและรวมทั้งด้านพลังงานและที่อยู่อาศัยอย่างเช่นนะครับจะมีฐานรู้เรียนรู้1ไร่พอเพียงนะครับมาดูเสียบ้าน1ไร่ทำยังไงให้พออยู่พอกินแล้วก็มีรายได้ด้วยเกษตรพอเพียงเมืองนะครับพื้นที่เล็กๆบางคนอยู่ในเมืองนะครับมีพื้นที่เล็กๆนะครับทางมาจะทำการเกษตรให้พออยู่พอกินได้อย่างเงี้ยมาเรียนรู้ได
1: ้
2: รวมทั้งบ้านดินบ้านกวางนะครับนาโยนก้าเป็นต้นนะครับอันนี้นะครับอันที่2ก็คือพิพิธภัณฑ์ตามรอยพ่อเนี่ยเรามาเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์นะครับการสร้างอาชีพที่ยั่งยืนแบบในพื้นที่1ไร่นะครับในเรื่องของการพึ่งตนเองโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับอย่างเช่นเรามีฐานเมื่อก่อนเรามี1ไร่มั่งคั่งยั่งยืนเนี่ยมารู้ได้ว่าพื้นที่1ไร่ทำยังไงให้มันมั่นคงยั่งยืนได้นะครับการปลูกผักคุณภาพในโรงเรือนแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืช16ไร่ครับอันนี้เป็นต้นครับอันนี้จะเป็นในพื้นที่ของเรา374ไร่ครับนอกจากนี้เรายังมีนะครับเรื่องของในเรื่องของพิพิธภัณฑ์กษัตริย์เกษตรนะครับเข้ามาดูได้เดี๋ยวนี้เรามีเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับรวมทั้งในเรื่องของมาดูพาวิลเลียมนะครับมาดูเรามีทั้งเรื่องร้านอาหารนะครับเรามีเรื่องร้านอาหารด้วยในการร้านอาหารเนี่ยเราต้องการให้ทุกคนมาเรียนรู้ว่าจากผลผลิตจากต้นทางก็คือการผลิตการแปรรูปสู่เรามีร้านเราก็เอามาผลิตเป็นอาหารได้มีร้านในเรื่องรวมทั้งร้านกาแฟไว้บริการนะครับรวมทั้งสินค้าที่ระลึกต่างๆนะครับอันนี้เป็นใน ที่เรียกว่าในพื้นที่ของเรานะครับนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงครับพี่กบครับเราจัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียงทุกเดือนอย่างเงี้ยนะครับเราก็จัดหลักๆก็จะเป็นในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนนะครับเราก็จะมีเรียกว่าตลาดเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็มีภาคีเพื่อขายซึ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายของพิพิธภัณฑ์ก็เอาสินค้าที่ปลอดสารพิษก็มาจำหน่ายนะครับโดยเฉพาะผู้ผลิตพบผู้บริโภคโดยตรงนะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นเจ้าของโดยตรงเขาภาคีเครือข่ายที่เอาสินค้ามาขายเนี่ยก็สามารถที่จะนำเสนอสินค้าของเขาได้เช่นมาพูดคุยกันว่าสินค้าเขาเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยวิธีการผลิตตัดต้นทางเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับแล้วก็มามีทุกเดือนนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนนะครับแล้วก็เราก็จะจัดงานไปทีมตามงานและทีมวันสำคัญที่เกี่ยวกับสถาบันด้วยครับครับครับครับ
1: อย่างนี้ถ้าช่วงเดือนไหนนะคะที่ท่านผอ.บอกว่าทุกเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนเนี่ยจะมีการจัดกิจกรรมเป็นตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงแต่ถ้าเกิดว่าเดือนไหนมีวันสำคัญอย่างเช่นวันพ่อวันแม
2: ่
1: วันสำคัญนะคะเกี่ยวกับสถาบันเราก็จะมีการจัดกิจกรรมพิเศษด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเราพยายามจะจัดให้ตรงกับวันที่วันสำคัญของสถาบันนะครับ
1: ค่ะอย่างเดือนนี้นะคะก็จะมีวันสำคัญเหมือนกันเห็นบอกว่าทางพิพิธภัณฑ์เนี่ยมีกิจกรรมพิเศษด้วยใช่ไหมคะ
2: อ๋อใช่ครับครับ
1: จัดขึ้นวันไหนคะท่านผอ.คะ
2: 10ถึง13ตุลาคม2569นะครับเราใช้คำว่าในความทรงจำนะครับใช้ตีงานมากรรมในความทรงจำนะครับเราก็พวกเราชาวไทยเราทราบดีครับวันที่13ตุลาคม2559นะครับเป็นวันที่พวกเราปวงชนชาวไทยนะครับได้สูญเสียพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นะครับก็เป็นวันท้ายวันเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9ในวันที่13ตุลาคมนะครับฉะนั้นพิพิธภัณฑ์การเกษตรเองนะครับซึ่งเราบอกเรามีภารกิจในการเผยแพร่พระอาชีพภาพและพระเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์ไทยพระบรมวงศานุวงศ์นะครับเราก็ใช้จัดงานในช่วงของวันที่ให้ตรงกับวันที่13นะครับก็คือเราจัดระหว่างวันที่10ถึง13ครับก็เราใช้ทีมงานว่าในความทรงจำนะครับอันนี้เราจะเป็นในเรื่องก็พูดเราก็จะคือระลึกถึงพระองค์ท่านครับพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับหรือในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระองค์ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยนะครับเราก็มาร่วมกันรำลึกถึงท่านนะครับในความทรงจำนะครับอันนี้เป็นหลักที่เราจะจัดในเดือนตุลาคมนะครับพร้อมกับในเดือนนี้เราจะพิเศษนะครับนอกจากเราจะจัดเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9แล้วนะครับเราก็จะจัดเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยนะครับไปพร้อมกันเลยในปีนี้ครับเราใช้คำว่าอมหกรรมในความทรงจำนะครับแต่ว่าภายใต้แนวคิดเราจะใช้คำว่าสายทานผืนป่าสองพระเมตตาสถิตกลางใจครับเราจะจัดเทิดพระเกียรติทั้งสองพระองค์ท่านเลยครับ
1: ค่ะกิจกรรมเริ่มวันไหนคะแล้วมีกิจกรรมอะไรบ้างคะที่น่าสนใจ
2: ครับขออนุญาตกลับเรียนครับเราเริ่มตั้งแต่วันที่10นะครับ10ถึง13ตุลาคม2569นะครับภายใต้เราก็จะมีไฮไลท์ทีมงานที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของนิทรรศการนะครับปีนี้เรามีนิทรรศการเรียกว่าหลายชุดหน่อยนะครับชุดแรกเป็นนิทรรศการเราใช้คำว่านิทรรศการพิเศษคู่พระบารมีสถิตที่กลางใจนะครับอันนี้เรามาย้อนรำลึกถึงเรื่องราวของทั้งสองพระองค์นะครับตั้งแต่พระราชประวัติจุดเริ่มต้นของความรักนะครับและสายใยแห่งความผูกพันของทั้งสองพระองค์นะครับรวมทั้งภาพการทรงงานที่ต่างทรงมีพระราชกรณียกิจนะครับแล้วก็พระราชดำริเกื้อกูลเกื้อหนุนกันนะครับสะท้อนให้เห็นพระจริยวัตรของคู่พระบารมีนะครับที่พระองค์ท่านทั้งสองพระองค์เนี่ยทรงร่วมการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ในหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ใช้เนี่ยครับเราจะมีนิทรรศการย่อยเรียกว่าแล้วก็จะมีนิทรรศการเรียกว่านิทรรศการพระสถิตในดวงใจนะครับอันนี้เราจะนำเสนอเล่าเรื่องผ่านภาพถ่ายนะครับภาพวาดของทั้งสองพระองค์ปีนี้พิพิธภัณฑ์เองเราก็จะเอาภาพวาดภาพถ่ายของสองพระองค์เนี่ยมานำเสนอมาจัดแสดงซึ่ง ปีนี้เราจัดยิ่งใหญ่นะครับถ้าใครไม่เคยเห็นศิลปินเอกศิลปินสำคัญเนี่ยวาดรูปพระองค์ทั้งสองท่านเนี่ยก็มาดูที่พิพิธภัณฑ์ได้นะครับ
1: อ
2: ันนี้เป็นนิทรรศการสถิตในดวงใจนะครับ นอกจากนี้เราจะมีนิทรรศการจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ของเรานะครับเขาใช้คำว่าสายทานผืนป่าพิกชีวาฟื้นชีวิตที่ยั่งยืนนะครับอันเนี้ยก็เราก็จะนำเสนอเรื่องราวพระดำรัสนะที่พระองค์พระเจ้าอยู่หัวเป็นป่าฉันจะเป็นน้ำหมายถึงพระดำรัสของพระพันปีหลวงที่พระองค์ท่านเคยดำรัสไว้นะครับถ้าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่านะครับอันนี้เราจะมาสะท้อนเรื่องราวจากหยดน้ำสู่ชีวิตต่อยอดสร้างอาชีพและรายได้แก่ครอบครัวและชุมชนผ่านฐานการเรียนรู้นิทรรศการทั้งหมด4นิทรรศการนะครับก็จะเป็นเรื่องนิทรรศการการบริหารจัดการป่าต้นน้ำเนี่ยครับก็มาดูเรื่องของของภูเขาป่าต้นน้ำพันธุกรรมสายน้ำเนี่ยตามพระราชดำริของทั้งสองพระองค์เนี่ยครับแล้วก็เป็นการน้อมนำแนวทางพระราชดำริของสองพระองค์เนี่ยมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับภูมิสังคมนะครับอันนี้แรกนะครับอันที่สองนิทรรศการการสร้างอาชีพจากป่าจากข้าวยาและอาหารอันนี้ก็จะมีเรื่องของอาหารนะครับน้ำพริก4ภาคอาหารเด่นแต่ละภาคนะครับเรื่องยาต่างๆรวมทั้งนิทรรศการผ้านะครับอันนี้จะเป็นถ่ายทอดภูมิปัญญาชีวิตนะครับแล้วก็วัฒนธรรมและขั้นตอนกระบวนการผลิตผ้าแต่ละผ้านอกจากนี้นะครับยังมีนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็หน่วยงานภาคีนะครับที่จะมาร่วมกันผนึกกำลังกันมาจัดมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนที่เข้ามาร่วมนะครับเราใช้หัวข้อว่าสืบสายทานพระราชปณิธานไม่สิ้นสุดนะครับอันนี้จะเป็นการนำเสนอแนวพระดำริของสองพระองค์นะครับเรามีหน่วยงานที่จะมาร่วมจัดกับเรานะครับอย่างเช่นกรมส่งเสริมการเกษตรกรมฝนหลวงกรมการข้าวกรมหม่อนไหมกรมชนประทานสถาบันวิจัยพื้นที่สูงพิพิธภัณฑ์สภากาชาดนะครับแล้วก็ศูนย์ศึกษาเขาอินซ้อนโครงการพระดำริแหลมผักเบี้ยแล้วก็ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเนี่ยจะมาร่วมกันในการที่จะมาร่วมการผนึกกำลังมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้เข้าชมนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงครับเรามาเอาใจคอกาแฟนะครับไปกับนิทรรศการนะครับเราเรียกว่าพลิกผืนป่าสร้างอาชีพเนี่ยครับจะมาพบกับผู้ประกอบการและคนในวงการกาแฟชาและโกโก้มากกว่า30ล้านนะครับในงานนี
1: ้
2: ก็จะมานำเรื่องราวนะครับนำเสนอเรื่องราวการผลิตนะครับมาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์และเป็นอาชีพนะครับมาดูซิว่าจากกาแฟ1ต้นบนยอดดอยเนี่ยสู่อาชีพที่ยั่งยืนสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรนะครับแล้วก็สร้างเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทยเราได้อย่างไรนะครับนอกจากเรามาพบปะพูดคุยแล้วเรามีกิจกรรมเวิร์กช็อปนะครับมาเรียนรู้เทคนิคและการชิมกาแฟของกูรูแต่ละร้านด้วยมาแลกประสบการณ์กันนะครับอันนี้เป็นไฮไลท์อีก30ล้านกาแฟราชาและโกโก้เลยนะครับทั้งหมดนะครับขออนุญาตเรียนพี่กบกิจกรรมวันสำคัญวันที่13ครับอ
1: ัน
2: นี้สำคัญมาก
1: เลย
2: ครับเราก็จัดนะครับพิพิธภัณฑ์จะจัดเวลา8โมงเช้านะครับเรามาร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์นะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทั้งสองพระองค์นะครับอันนี้นะครับหลังจากนั้นก็พิพิธภัณฑ์เองก็จะจัดมีงานเลี้ยงพระนะครับเลี้ยงพระเพลนะครับก็เรื่องมาทำบุญนะครับเพื่อเป็นถวายพระราชกุศลด้วยแล้วก็เวลา 15.52 นะครับอันนี้เป็นวันสำคัญนะครับวันที่เวลาที่ตรงกับเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จสวรรคตนะครับเราจะมีกิจกรรมน้อมรำลึกนะครับโดยอันดับแรกก็มาฟังบทเพลงแห่งความทรงจำนะครับโดยอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกินดีศิลปินแห่งชาติเนี่ย
1: ท่านมาด้วย
2: อาจารย์ก็จะมาเป่าคุยนะครับเป่าคุยเพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่านนะครับแล้วพร้อมทั้ง

0: ับการอบรมวิชาของแผ่นดินแล้วเวิร์กช็อปนะครับ4วันก็16วิชานะครับอันนี้เป็นเสน่ห์ของพิพิธภัณฑ์อยู่แล้วที่เราจะจัดอบรมวิชาของแผ่นดินทุกครั้งที่เรามีการจัดงานนะครับคราวนี้4วันก็16วิชานะครับแล้วก็วิชาพวกนี้สามารถที่พอเรียนรู้แล้วนะครับก็สามารถไปนำไปประกอบอาชีพได้ผมคงยกตัวอย่างบางวิชานะครับครับอย่างเช่นวันที่วันเสาร์ที่10เนี่ยเรามาพบกับวานิลาไทยพืชเล็กมูลค่าใหญ่นะครับเน
1: ี่
0: ยของอาจารย์ภาพรโตอินสวนแม่หม่อนจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยจะเป็นการยกระดับวานิลาไทยนะครับแล้วก็รวมทั้งเกษตรทำเป็นขายเป็นเห็นกำไรอย่างนี้นะครับเป็นหลักสูตรนะครับแล้วก็อบรมเชิงปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นการจัดทำหน่อไม้ฝรั่งกับการขยายพันธุ์นะครับการขยายพันธุ์วานิลาต่างๆนะครับนะครับแล้วก็เรียกว่ามีวิชาของแผ่นดินทั้งหมดนะครับก็16วิชาก็สามารถมาลงทะเบียนหน้างานกันได้เลยมาอบรมได้เลยนะครับอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยนะครับวิทยากรที่เราเรียกคัดมาเนี่ยเป็นวิทยากรที่ประสบผลสำเร็จโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้แล้วก็ประสบผลสำเร็จเราอยากให้ทุกคนมาพบกันนะครับมาอบรมกับเสียงตัวจริงเสียงจริงที่มีความรู้ด้านนี้โดยตรงนะครับแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับรวมทั้งเราเปิดพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ฟรีทั้ง5พิพิธภัณฑ์เลยอย่างพิพิธภัณฑ์ที่ผมได้กล่าวตอนต้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเราพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรมพิพิธภัณฑ์ดินดนพิพิธภัณฑ์เกษตรคือชีวิตแล้วก็พิพิธภัณฑ์วิถีเกษตรไทยอย่างเงี้ยก็สามารถที่มาเรียนรู้ได้ครับและเข้าชมได้ฟรีนะครับปกติถ้าวันธรรมดาหรือไม่ได้วันที่จัดงานก็จะมีค่าใช้จ่ายบางส่วนนะครับเด็ก30ผู้ใหญ่50แต่ว่าในช่วง4วันนี้เข้าสามารถฟรีได้ครับดูภาพยนตร์ได้ฟรีหมดนะครับแล้วก็ไฮไลท์อันนึงนะครับก็พลาดไม่ได้ก็คือเราจัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกันนะครับพบกับสินค้าปลอดภัยนะครับไม่น้อยกว่า200ล้านค้านะครับก็เกษตรกรจากเกษตรกรและเครือข่ายนะครับให้มาเลือกชมมาซื้อแล้วก็พร้อมเปิดพื้นที่ให้ผู้บริโภคได้พบกับผู้ผลิตโดยตรงแล้วก็มาเรียนรู้สินค้ากันนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมนะครับรวมทั้งกิจกรรมอื่นๆเราจะประกวดภาพถ่ายในความทรงจำด้วยก็คือถ่ายภาพและโพสต์ภาพถ่ายในงานนะครับมาลุ้นรางวัลเรามีรางวัลเยอะจำนวนมากครับกิจกรรมมิวเซียมพอยต์นะครับสแกนสะสมแต้มแล้วก็มารับรางวัลกันนะครับแล้วก็กิจกรรมทั้งแชะเช็คแชร์รับของที่ระลึกเรียกว่าในงานนี้นะครับกิจกรรมเที่ยวครบตบรางวัลมาครบกี่ครั้งก็สแกนแต้มเที่ยวงานรับของที่ระลึกได้เลยครับครับก็เป็นงานที่เราจัดไว้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วก็เพื่อเทิดพระเกียรติทั้งสองพระองค์ท่านด้วยครับ
1: ค่ะอยากให้ท่านฝากถึงเรื่องของการใช้ชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของการเดินตามรอยพ่อหน่อยค่ะ
0: ครับขออนุญาตกลับเรียนครับก็พิพิธภัณฑ์การเกษตรเองเนี่ยครับเราอย่างที่บอกแล้วเราน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะครับรวมทั้งในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ท่านสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานของพระบิดานะครับก็มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานผมว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเราใช้ได้ทุกเพศทุกวัยรวมทั้งทุกอาชีพนะครับไม่เฉพาะภาคด้านการเกษตรนะครับด
1: ้
0: านเกษตรก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองในการที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมาใช้นะครับแล้วก็ในพื้นที่374ไร่เนี่ยท่านมาเรียนรู้ได้ทั้งหมดนะครับเรียนรู้ได้ทั้งหมดเลยท่านจะได้รู้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยทำให้เราพออยู่พอกินแล้วก
1: ็
0: สามารถที่จะสร้างรายได้ด้วยนะครับอันนี้ก็อยากจะขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยมาให้มาร่วมงานสัมผัสงานนะครับโดยเฉพาะในระหว่างวันที่10ถึง13นะครับตุลาคม2569เนี่ยครับมาร่วมกันสัมผัสงานมหกรรมในความทรงจำนะครับไม่ใช่แค่เพื่อรำลึกและก็เรียนรู้และต่อยอดจากแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตนะครับเพราะคำสอนของพ่อและแม่เนี่ยคือพลังไม่มีวันจางหายและจะเป็นแสงนำทางให้ประเทศไทยก้าวสู่ไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับก็ขออนุญาตกราบเรียนเชิญทุกท่านครับมาด้วยความเคารพครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณท่านผอ.พันจ่าเอกประเสริฐมาลัยค่ะผอ.สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีขอบพระคุณท่านผอ.มากๆเลยนะคะ

0: ค่ะที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณพี่โก
0: ค่
1: ค
0: ะ
1: รับขอบคุ
0: ส
1: ณ
0: ว
1: ม
0: ั
1: า
0: ส
1: ก
0: ด
1: ค
0: ี
1: รับ
0: ค่ะ
1: สวัสดีครับสวั
0: ค
1: สดี
0: ่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะรายการคุณของแผ่นดินก็คงจะต้องส่งต่อคุณผู้ฟังนะคะไปรับฟังข่าวในช่วงต้นชั่วโมงค่ะแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะทางสวท. FM 92.5 และเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณแล้วก็ช่องทางออนไลน์ค่ะ Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงคมนาคมรายงานภาพรวมการให้บริการของบริษัทการบินไทยเที่ยวบินขาออกเข้าสู่สภาวะปกติแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: กระทรวงคมนาคมสรุปภาพรวมการให้บริการของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเที่ยวบินขาออกเข้าสู่สภาวะปกติแล้วส่วนงานกระเป๋าและคลังสินค้าปริมาณค้างลดลงอย่างมาก
8: กระทรวงคมนาคมรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความแออัดและการให้บริการผู้โดยสารณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิล่าสุดเมื่อเวลา 20:00 น.ของวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสามารถกลับมาให้บริการเที่ยวบินขาออกได้ครบตามแผนแล้วที่123เที่ยวบินขณะที่เที่ยวบินขาเข้าให้บริการ115เที่ยวบินจากแผน122เที่ยวบินนอกจากนี้ยังคงให้บริการ Ground Handling แก่สายการบินพันธมิตรอีก199เที่ยวบินตามปกติส่วนปัญหากระเป๋าสัมภาระและคลังสินค้าภาพรวมปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยกระเป๋าสัมภาระตกค้างในกลุ่มผู้โดยสารต่อเครื่องและขาออกลดลงเหลือเพียงประมาณ560ใบคงเหลือกระเป๋าขาเข้าที่ต้องเร่งจัดส่งอีกประมาณ 3,400 ใบขณะที่คลังสินค้าหรือคาร์โก้สามารถระบายสินค้าตกค้างจากเดิมกว่า 1,200 ตู้เหลือเพียง208ตู้โดยยังคงเร่งเคลียร์ส่วนที่เหลือเพื่อให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามคลังสินค้าของการบินไทยยังคงมีความต้องการใช้พื้นที่เพิ่มเติมเพื่อจัดวางสินค้าที่จำแนกแล้วรอให้เจ้าของมารับออกไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญสั่งการทุกอำเภอเตรียมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้ย้ำท้องถิ่นเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทาง
9: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและลมกระโชกแรงซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญเป็นพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังด้วยจึงขอให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือโดยติดตามสภาพอากาศ กาศและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลยานพาหนะและอุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและอาสาสมัครเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสร้างการรับรู้ในทุกช่องทางให้ถึงประชาชนทุกกลุ่มส่วนประชาชนให้ระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งและให้ติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่9ตุลาคมพร้อมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยง
10: นายเราะมันคานโอราสัมมันมีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกคาดการว่าช่วงวันพรุ่งนี้ถึง9ตุลาคมภาคใต้ฝั่งตะวันออกรวมถึงจังหวัดนราธิวาสจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจากอิทธิพลมรสุมที่มีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงสำหรับสถานการณ์ฝนในจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่ผ่านมาพบว่ามีฝนตกในหลายพื้นที่โดยอำเภอศรีสาครมีปริมาณฝนสูงสุด 37.6 มิลลิเมตรรองลงมาคืออำเภอระแงะ6มิลลิเมตรและอำเภอสุไหงโกลก4มิลลิเมตรทั้งนี้สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสขอให้ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่เชิงเขาและบริเวณทางน้ำไหลผ่านติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องถึงวันที่9ตุลาคมนี้ปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: รวมทุกเรื่องที่คุณต้องรู้มาอยู่ที่ Trending Now อัปเดต ทุกกระแส
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับผมเอิร์ธรัชภาคในรายการ Trending Now อัปเดต ทุกกระแสกันนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่น้ำท่วมนะครับน้ำหนุนนะแล้วก็ที่สำคัญคือช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการเป็นเหมือนกับเป็นฝนตกต่อเนื่องยาวนาน48ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นในบางพื้นที่นะฮะแต่ที่แน่ๆคือระบายน้ำไม่ทันในบริเวณภาคกลางนะก็กรุงเทพมหานครนนทบุรีก็คือเป็นพื้นที่ที่เราอยู่อาศัยกันก็คือพื้นที่ที่ผมอยู่อาศัยบ้านผมเองนะฮะก็ไม่รอช้านะฮะคือตอนนี้ก็เป็นช่วงของการฟื้นฟูเพราะฉะนั้นข่าววันนี้ก็จะหนักไปทางเรื่องของการฟื้นฟูแล้วก็ดูว่าความเสียหายเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วมีอะไรที่เราพอจะช่วยกันได้บ้างนะครับมาดูที่ข่าวแรกกันเลยนะฮะก็คือหลังจากที่น้ำท่วมนะครับคือกรุงเทพนี่ก็โดนเยอะครับก็มีการประกาศตอนที่ช่วงน้ำท่วมเนอะเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย21เขตซึ่งตอนนี้นะครับกทม.ได้ประกาศว่า21เขตนั้นเนี่ยสิ้นสุดการเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้วนะครับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับได้ลงนามในประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพนะครับก็เรื่องการสิ้นสุดเนอะสาธารณภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพยกเว้นพื้นที่เขตคลองสามวาคันนายาวเขตจตุจักรเขตดอนเมืองเขตดินแดงเขตดุสิตทวีวัฒนาทุ่งครุบางเขนเขตบางกะปิบางซื่อบางนาบางบอนบางพลัดบึงกลุ่มประเวศพญาไทพระโขนงมีนบุรีราชเทวีลาดกระบังวังทองหลางวัฒนาสวนหลวงนะครับแล้วก็เขตสะพานสูงสายไหมหนองจอกหลักสี่ห้วยขวางนะครับเขาบอกว่าตามที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครมีการประกาศเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยคืออันนี้ได้ประกาศไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือ25กันยายนนะครับเนื่องจากมีฝนตกหนักเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก็เกิดปัญหาน้ำท่วมขังและการจราจรติดขัดผลกระทบก็คือต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนเนี่ยในพื้นที่ทั้ง50เขตนะครับของกรุงเทพก็ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายแล้วก็ทรัพย์สินนะครับก็เป็นสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2550ตอนนี้นะครับสถานการณ์ฝนตกหนักได้ยุติลงแล้วแล้วก็การตรวจสอบในพื้นที่พบว่ามีพื้นที่บางเขตนะครับที่ไม่ได้รับผลกระทบนะครับ21เขตแล้วก็ที่อันนี้คือเป็นการตรวจสอบนะครับจากการตรวจสอบเมื่อวันที่29กันยายนนะครับได้รับผลกระทบปานกลาง14เขตแล้วก็ได้รับผลกระทบระดับสูง15เขตก็ตอนนี้เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเนี่ยเขาก็ประกาศสิ้นสุดพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้วครับก็ให้ผู้อำนวยการเขตรับผิดชอบดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550แล้วก็ระเบียบกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไปก็สำหรับข่าวนี้นะครับ21เขตที่ประกาศยกเลิกเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะฮะอันนี้วันที่ประกาศนะเขาก็ประกาศไว้ว่ามีเขตอะไรบางที่ยกเลิกก็คลองเตยคลองสานจอมทองตลิ่งชันธนบุรีบางแคบางกอกใหญ่บางกอกน้อยบางขุนเทียนบางคอแหลมบางรักปทุมวันป้อมปราบศัตรูพ่ายนะครับพระนครภาษีเจริญแล้วก็ยานาวาราชบุรณะนะครับลาดพร้าวสัมพันธวงศ์สาทรหนองแขมนะครับคือเขตเหล่านี้ก็เป็นเขตที่ได้รับผลกระทบแต่ว่าไม่เยอะมากนะครับซึ่งตอนนี้จริงๆตอนนี้ถ้าณวันนี้เนี่ยก็หลายๆพื้นที่ครับก็แห้งกันแล้วนะฮะอาจจะมีขังอยู่บ้างบางส่วนซึ่งก็เดือดร้อนเข้าใจเลยเพราะว่าตอนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยบ้านผมเองนะอยู่ที่นนทบุรีอำเภอเมืองนะฮะซึ่งก็ได้รับผลมันจะเป็นจุดเชื่อมต่อตรงนั้นมันก็จะเชื่อมต่อกับเขตบางเขนนะฮะของกรุงเทพแต่ว่าเหมือนกับเดินข้ามฝั่งเนี่ยเพราะว่าอยู่ตรงบริเวณเดอะมอลล์อ่ะวงวานทำให้น้ำท่วมประมาณเกือบหัวเข่าอ่ะประมาณหน้าแข้งได้เดือดร้อนนะฮะไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยเข้าใจทุกคนเลยเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับตัวเองก็เข้าใจตัวเองด้วยครับเพราะว่าโดนอะไรไปที่สำคัญครับก็เห็นการทำงานของภาครัฐนะ หลายๆที่ก็ทำดีครับแต่หลายๆที่บางส่วนก็ได้รับข่าวมาว่าไม่ค่อยตอบสนองเท่าไหร่ประชาชนต้องช่วยกันเองอันนี้ผมเข้าใจเพราะว่าเราก็เป็นหนึ่งในนั้นสุดท้ายแล้วอย่างไฟฟ้าหลายๆที่เนี่ยฮะผมเห็นว่ามันมีปัญหานะอันนี้ผมอาจจะต้องลองรบกวนนะครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้าอาจจะเป็นไฟฟ้านครหลวงหรืออะไรต่างๆเนี่ยลองดูนะว่าจริงๆแล้วประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบแล้วควรจะเทคแอคชั่นอะไรมากกว่านี้นะครับซึ่งนะไม่ว่ากันครับแต่ว่าอยากจะให้ดูว่าจริงๆแล้วหน่วยงานเราเนี่ยมันทำมาเพื่ออะไรเพื่อประชาชนแล้วสิ่งของหน่วยงานรัฐที่ดูแลทรัพยากรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยประชาชนจำเป็นต้องใช้นะฮะประชาชนจำเป็นต้องใช้เพราะฉะนั้นก็อยากให้ตอบสนองหรือว่าดูแลประชาชนไม่ทิ้งกันนะไม่ทิ้งกันเพราะว่าทุกชีวิตมีค่าครับต่อให้ตรงนั้นจะมีบ้านมีคนอยู่แค่ 2-3 คนหรือทั้งไงก็ตามผมว่าก็ต้องช่วยเท่าที่ช่วยได้ฮะไม่ใช่ว่าปล่อยเนอะเพราะว่าได้ยินข่าวมาเยอะค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าเราจะไม่ว่ากันไม่ลงรายละเอียดกันแล้วนะครับแต่ว่าพูดมาณที่นี้นะฮะข่าวที่2ครับกรุงเทพมหานครครับเร่งระบายน้ำคลองหลักครับดึงน้ำออกจากชุมชนนะครับอันนี้ก็คือเป็นการฟื้นฟูแล้วเนอะดึงน้ำออกจากชุมชนพร้อมวางแผนบิ๊กคลีนนิ่งนะครับจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดนะครับคุณชัชชาติ สิทธิพันธ์ครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะฮะก็เผยถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าหลักการสำคัญของการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยคือต้องลดระดับน้ำในคลองหลักก่อนก็คือคลองหลักๆเนี่ยเราต้องลดระดับน้ำก่อนเพื่อให้สามารถระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ปัจจุบันเนี่ยระดับน้ำในคลองหลักเนี่ยก็ลดลงแล้วนะครับก็มีคลองหลักเนี่ยคือมีอะไรบ้างมีคลองเปรมประชากรนะครับคลองแสนแสบนะฮะคลองแสนแสบคลองลาดพร้าวสถานการณ์เริ่มดีขึ้นยังคงเหลือคลองประเวศบุรีรมย์นะครับที่ต้องเร่งการบริหารจัดการนะครับซึ่งเมื่อระดับน้ำในคลองลดลงอ่ะจะเริ่มนำเครื่องสูบน้ำเข้าติดตั้งเพื่อเร่งดึงน้ำที่ตกค้างในชุมชนและแอ่งกระทะออกมาอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าสถานการณ์บนถนนสายหลักส่วนใหญ่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังในฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะเขตลาดกระบังชุมชนริมคลองพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้เสริมแนวคันกั้นน้ำและเฝ้าระวังจุดฟันหล่ออย่างใกล้ชิดนะครับนอกจากนี้ได้ประสานงานกับกรมชลประทานอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการน้ำเหนือน้ำฝนและก็จัดเตรียมรถยกสูงให้บริการรับส่งประชาชนที่เดินทางลำบากรวมถึงได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอาชีวะจัดตั้งศูนย์ซ่อมบริการซ่อมแซมรถที่ได้รับความเสียหายแล้วก็สั่งการให้ทุกเขตเร่งจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในชุมชนที่น้ำลดแล้วนะครับโดยได้รับความร่วมมือจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กองทัพต่างๆเนี่ยได้ดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งทำความสะอาดพื้นที่ต่อไปการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและพัฒนาระบบลงทะเบียนออนไลน์นะฮะเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการยื่นหลักฐานขอรับเงินช่วยเหลือตามเกณฑ์ของปภ.ได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นนะก็เป็นการช่วยฟื้นฟูแล้วครับตอนนี้เพราะว่าน้ำก็ลงไปค่อนข้างเยอะแล้วจริงๆสำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำขังเนี่ยเขาก็เตรียมให้ยื่นดูว่ายื่นดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะได้รับอะไรชดเชยจากตรงนี้นะฮะอ่ะมาดูอีกข่าวหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปดูก่อนที่จะไปพักกันนะครับมาก่อนที่จะไปพักกันมาดูข่าวนี้อ่ะขออนุญาตนะครับแซมเป็นข่าวเรื่องน่ายินดีหน่อยละกันนะครับข่าวกีฬานะข่าวกีฬาเพราะว่าจริงผมก็คอกีฬาคนกีฬาด้วยกันนะฮะน้องวิวกุลวุฒิคงรู้จักกันดีนะครับน้องวิวกุลวุฒินักแบดมินตันชาวไทยเนี่ยสร้างประวัติศาสตร์นะครับทำอะไรครับคว้าเหรียญทองแบดมินตันเอเชียนเกมนะครับโอ้โหไม่เคยได้ครับประเทศไทยแล้วก็ทะยานขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกคือตอนนั้นก่อนหน้านี้เขาเป็นมือสองนะทะยานขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกอีกครั้งนะครับเป็นมือหนึ่งของโลกนะโดยอ่ะมาดูกันว่าคือเกมนี้เนี่ยครับคือน้องวิวกุลวุฒิเนี่ยเขาเจอกับนักแบด ที่ชื่อว่า นี่ฮะเดี๋ยวสักครู่นะครับโลเคียนยูนะครับมืออันดับ13ของโลกจากประเทศสิงคโปร์นะครับมืออันดับ13คือเราเป็นมือ2นะแล้วก็เขาเป็นมือ13นะครับก็ผลปรากฏว่าน้องวิวเราเนี่ยวิวกุลวุฒิเราเนี่ยชนะไป2ต่อ0เกมก็คือเซต1ก็คือเหมือนเกมนึงนะในแบดมินตัน21ถ้าเกิดถึง21ก่อนชนะ21ต่อ12เซตแรกเซตที่2 21ต่อ16คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่โอ้ต้องปรบมือให้ตรงนี้เลยฮะเพราะว่ายากมากครับเอเชียนเกมเนี่ยมันเรียกว่ามีหลายชาติเนอะไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศใหญ่มหาอำนาจหลายประเทศที่อยู่ในเอเชียเกาหลีใต้เกาหลีเหนือเนี่ยก็อยู่หมดนะฮะรวมถึงพวกตะวันออกกลางก็มีหลายประเทศนะครับทำให้เราเนี่ยคว้าเหรียญทองมาได้จริงๆนักแบดเก่งหลายประเทศนะแต่ว่าคนไทยเก่งกว่านะครับอ่ะก็แสดงความยินดีกับน้องวิวด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พาทุกคนไปพักฟังเพลงเพราะๆสักครู่เดี๋ยวกลับมาในช่วง2ของรายการ Trending Now Update ทุกกระแสนะครับ

พระเจ้าอยู่หัวจะเป็นน้ำอันล้ำค่าข้าพเจ้าจะเป็นป่าทำหน้าที่แผ่นดินมีราชาคู่ราชินีสายนาทีคู่ป่าพนาไพรทรงนำไทยพลิกฟื้นสร้างผืนป่าส่งเสริมราษฎร์รักษาทาราสายธรรมชาติทั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

กลับมาในช่วงที่2ของรายการ Trending Now Update ทุกกระแสนะครับกับผมเอิร์ธรัชภาคนะฮะช่วงที่2นี้มาดูกันนะครับว่ามีข่าวอะไรแต่ว่าก็คงเน้นย้ำไปที่ข่าวประมาณfeeling mood ประมาณการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนะฮะเพราะว่าเดือดร้อนมากครับคงไม่มีอะไรเกินข่าวนี้และข่าวเหล่านี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความเป็นอยู่ความชีวิตการรอดชีวิตนะฮะเพราะว่าเดือดร้อนกันมากหลายคนนะฮะออกไปทำงานไม่ได้บางคนต้องมีการรักษามีการต้องไปอัพ follow up ตามโรงพยาบาลหรือแม้แต่หลายๆคนเนี่ยอยู่บ้านอยู่แล้วเนี่ยอาหารการกินเนี่ยบางทีพอไฟฟ้าไม่มีน้ำไม่มีแล้ว อย่างแรกเลยครับนึกออกพอดีห้องน้ำสำคัญมากบางทีใช้ไม่ได้นะห้องน้ำตามบ้านตามอะไรเนี่ยจะถ่ายหนักถ่ายเบาเนี่ยมันน้ำมันล้นมันเอ่อออกมาก็ต้องอยู่ตรงนั้นนะแต่ใครจะทิ้งบ้านได้ใช่ไหมก็ต้องอยู่ตรงนั้นมาดูข่าวนี้กันครับท่านนายกนะครับเตรียมงบกลาง 4,000 ล้านนะครับเยียวยาน้ำท่วมทั่วประเทศนะครับมีผู้แทนครม.กำกับรายภาคนะครับเร่งสูบน้ำฟื้นฟูพื้นที่พร้อมเดินหน้าโครงการคลองระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมครม.ถึงมาตรการการช่วยเหลือเยียวยาจากประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยว่ารัฐบาลเตรียมใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทการสำรองไว้สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนเขาคาดว่าเพียงจะเพียงพอสำหรับการเยียวยาปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุทกภัยครั้งนี้เนี่ยครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไม่ใช่เฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยการให้ความช่วยเหลือจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อมูลความเสียหายที่พื้นที่แต่ละหน่วยงานเกี่ยวข้องเสนอขึ้นมานะครับโดยท่านนายกกล่าวครับว่าการบริหารสถานการณ์อุทกภัยและภัยธรรมชาติเนี่ยรัฐบาลได้กำหนดผู้รับผิดชอบกำกับติดตามสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาคอย่างชัดเจนนะครับได้แก่รองนายกรัฐมนตรีเอกนิติธันประภาสนะครับดูแลพื้นที่ภาคกลางนะครับท่านรองนายกยศชนันวงสวัสดิ์ดูแลภาคเหนือนะครับแล้วก็ท่านรองทรงศักดิ์ทองศรีดูแลภาคตะวันออกเฉียงเหนือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณสุชาติชมกลิ่นดูแลภาคตะวันออกมีการแต่งตั้งนะครับเพิ่มเติมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับเป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งจะทำหน้าที่กำกับดูแลประสานงานและดำเนินการแก้ไขปัญหาในนามนายกรัฐมนตรีเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีความชัดเจนสามารถประสานและสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยกรอบวงเงินโครงการกว่า 160,000 ล้านบาทนะฮะโอ้เป็นจำนวนเงินที่สูงมากนะฮะกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการเนี่ย8ปีด้วยกันนะครับถ้าเกิดดำเนินการเสร็จแล้วเนี่ยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงสามารถใช้พื้นที่บางส่วนเนี่ยเป็นแหล่งกักเก็บน้ำหรือแก้มลิงตามธรรมชาติเพื่อบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนแล้วก็เพิ่มน้ำต้นทุนสำหรับฤดูแล้งนะครับท่านนายกยังกล่าวว่าครับว่าวันนี้มีการวันนี้คือหมายถึงว่าช่วงที่มีการประชุมครม.เนอะมีการประชุมเพื่อหารือการปรับหลักเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำโดยมีรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีกำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยหรือสทนช.เป็นผู้รับผิดชอบหลักมีการเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นเนี่ยครับสามารถดำเนินการจัดทำพื้นที่แก้มลิงนะแล้วก็คือเอาไว้กักเก็บแล้วก็ผันน้ำรวมทั้งสามารถนำน้ำที่กักเก็บไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้งได้นะฮะมุ่งให้การลงทุนการบริหารจัดการน้ำสามารถสร้างประโยชน์ในช่วงฤดูน้ำหลากฤดูแล้งของแหล่งงบประมาณนะครับก็จะมีการหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงบนะครับแล้วก็กระทรวงการคลังนะครับรวมถึงการพิจารณาใช้กรอบเงินกู้ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องท่านนายกก็ขอบคุณเนาะภาคเอกชนนะฮะอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยระบุว่ารัฐบาลได้ระดมการจัดหาอาหารแห้งถุงยางชีพอาหารปรุงสุกทั้งการสั่งซื้อการจัดตั้งโรงครัวการจัดรถประกอบอาหารลงพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมแล้วก็ได้เร่งกระจายอาหารและสิ่งของจำเป็นให้ประชาชน
ขณะเดียวกันก็ได้เชิญว่าที่ปลัดกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมชลประทานมาร่วมวางแผนนะครับร่วมการสูบน้ำและผันน้ำออกจากพื้นที่ให้ได้มากที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดเข้าใจฮะคือจริงๆผมก็ไม่ได้คิดว่าส่วนตัวนะครับก็อยู่ตรงกลางนะว่าพอเหตุการณ์มันเกิดเนี่ยท่านนายกเองก็พยายามทำเต็มที่แหละถึงแม้ว่าอะไรอะไรภาพในโซเชียลมันอาจจะมองแตกเป็นสองเสียงแล้วก็รู้แล้วผมก็รู้แหละว่าอีกเสียงในทางที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยเห็นไม่เห็นด้วยอาจจะมีค่อนข้างเยอะเพราะว่าก็คาดหวังการทำงานนะครับแต่ก็คิดว่าเขาก็ทำงานในมุมของเขาคืออย่างแรกเลยเราต้องดูก่อนว่าฝนเนี่ยมันตกมาเนี่ยมันไม่สามารถควบคุมได้นะในครั้งนี้แต่ถามว่าในขณะเดียวกันเนี่ยในความลำบากของประชาชนเนี่ยคือประชาชนคาดหวังอยู่แล้วแหละครับว่าให้การทำงานของภาครัฐนายกนะฮะให้ได้ประสิทธิภาพเพราะว่าพอคนลำบากเนี่ยจริงๆนะคือเข้าใจนะต่างฝ่ายต่างทำงานแต่ว่าเข้าใจเลยพอเวลาคนลำบากเนี่ยประชาชนคนที่ช่วยประชาชนเองเนี่ยคือตัวเองนะฮะอย่างแรกเลยคือตัวเองสองคือครอบครัวสามคือคนรอบตัวเนี่ยครับบริเวณเพื่อนด้วยแล้วก็เพื่อนข้างบ้านเนี่ยช่วยกันนะฮะในชุมชนนะฮะสุดท้ายเนี่ยมันจะอยู่กันประมาณนี้ผมว่าเราอาจจะเทคแอคชั่นได้ดีกว่านี้นะแต่ในขณะเดียวกันบางทีมันเป็นปัญหาที่อันคอนโทรลก็ไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่ามันอาจจะคือถอดบทเรียนได้นะฮะแต่ว่ามันควรจะเป็นบทเรียนที่มีคำตอบที่แน่ชัดกว่านี้แล้วนะทั้งนี้นะครับมาดูข่าวสุดท้ายนะครับข่าวสุดท้ายก่อนที่เราจะพาไปฟังเพลงเพาะๆนะฮะชัดเจนแล้วนะครับตอนนี้ท่านบอกว่าไม่ต้องสับสนสำหรับคุณแนนบุญธิดานะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงที่ท่านเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับได้ออกมายืนยันแล้วครับว่าน้ำท่วมตอนนี้ใช้หลักเกณฑ์เยียวยาเดิมเนี่ย 9,000 บาทนะครับประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทนะครับเริ่มเมื่อวันที่1ตุลาคมนะครับซึ่งท่านก็ได้เปิดเผยนะครับในฐานะที่เป็นโฆษกพรรคภูมิใจไทยนะด้วยว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยยังใช้หลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2519เนี่ยโดยครัวเรือนที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทต่อครัวเรือนรวมถึงกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันส่วนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยได้รับความช่วยเหลือเพิ่มอัตรารายละ2ล้านบาทนะครับถ้าเกิดว่าเสียชีวิตนะครับ2ล้านบาทสำหรับประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยจะมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569จึงยังไม่ครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันระบบดังกล่าวครอบคลุมภัยธรรมชาติ3ประเภทคืออุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวนะฮะโดยที่อยู่อาศัยเนี่ยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังต่อครั้งนะฮะไม่จำกัดจำนวนครั้งถ้าน้ำท่วมจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 10,000 บาทส่วนที่เหลือจ่ายตามความเสียหายจริงรวมไม่เกิน 100,000 บาทขณะที่พายุและแผ่นดินไหวจ่ายไปเลยครับเบื้องต้น 5,000 บาทที่เหลือจ่ายตามความเสียหายจริงไม่เกิน 100,000 นะครับส่วนกรณีการเสียชีวิตอยู่ในความคุ้มครองชดเชย2ล้านบาทต่อรายนะครับนางสาวแนนยังกล่าวนะครับว่าจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นมีการตั้งคำถามว่ามีการดำเนินการไปแล้วหรือไม่นั้นครม.มีการอนุมัติกองทุนประกันภัยพิบัติแห่งชาติแล้วก็มีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมต้นไปซึ่งก็อาจจะจริงของเขาครับที่ไม่ได้ครอบคลุมในอุทกภัยครั้งเนี่ยครั้งที่ผ่านมานะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นก่อนนะครับเป็นช่วงปลายกันยาแต่ว่าหลังจากเนี้ยคือถ้าเกิดว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นนี่ตัวนี้ครอบคลุมแล้วเพราะว่ามันหลัง1ตุลาคมแล้วเนาะอ่ะก็เข้าใจคนลำบากนะครับตอนนี้เอาใจช่วยมากๆเลยเพราะว่าผมเองตอนนี้ก็ลุ้นเหมือนกันและที่สำคัญก็พยายามมีเรียกว่าไงอ่ะเป็นมาตรการส่วนตัวนะที่ป้องกันเอาไว้กันน้ําแน่ๆแหละผมซื้อเครื่องสูบน้ําไว้พยายามทําผนังกั้นน้ําเนาะระบายน้ําแล้วก็ของพยายามยกขึ้นที่สูงนะของจําเป็นต้องมีนะฮะของจําเป็นอาหารแห้งอาหารที่เราทํากินได้สะดวกหรือบางทีทานได้อ่ะเพราะว่าถึงเวลาจริงน้ําไม่เอ้ยน้ําเข้ามาเนี่ยไฟฟ้าบางทีไม่ได้นะอย่างวันนั้นเนี่ยที่น้ําท่วมเนี่ยผมไม่ได้ใช้เตาไฟฟ้าเอ้ยไมโครเวฟเตาไฟฟ้านะฮะใช้เตาแก๊สยังดีที่มีแก๊สอยู่ที่บ้านแต่ว่าก็เสี่ยงเหมือนกันเมื่อ
พยายามตุนไว้ขนมปังหรือว่าอาหารสำเร็จรูปที่ทานได้นะไม่ต้องแบบใช้กรรมวิธีเยอะนะฮะประมาณนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับในอุทกภัยครั้งนี้ไม่ว่าจะจังหวัดอะไรก็ตามทุกคนนะครับที่ฟังผมอยู่แล้วก็ไม่ได้ฟังนะครับไม่ว่าจะพื้นที่ไหนก็ตามเป็นห่วงทุกคนรวมถึงก็เราสู้ไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ผมรัชพังและรายการ Trending Now อัปเดตทุกกระแสต้องขออนุญาตลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนเด็กติดจอภัยเงียบยุคดิจิทัลทุกวันนี้หน้าจอกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเด็กตั้งแต่อายุยังน้อยทั้งโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและเกมออนไลน์หลายครอบครัวอาจมองว่าเป็นเพียงความบันเทิงหรือช่วยให้เด็กอยู่นิ่งแต่บางพฤติกรรมเช่นหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นไม่สนใจคนรอบข้างนอนดึกหรือไม่อยากทำกิจกรรมอื่นอาจเป็นสัญญาณว่าเด็กเริ่มติดจอโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลตรีปาตีผู้มารับแพทย์เฉพาะทางด้านเด็กและวัยรุ่นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถึงจุดสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงและแนวทางดูแลเด็กให้ใช้หน้าจออย่างเหมาะสมก่อนกลายเป็นปัญหาในอนาคตค่ะ
2: ถ้าคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตดูก็คือว่าเช่นถ้าเขา เล่นนานแล้วนานมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์ระเบิดง่ายขึ้นอารมณ์เสียง่ายขึ้นพูดจากันไม่ได้ในขณะเดียวกันเองเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันเสียหรือถ้าเรียนอยู่ก็การเรียนเสียนะพัฒนาการพวกนี้เสียไปด้วยพัฒนาการทางด้านสังคมในแง่ของมนุษย์ตัวเป็นเสียไปด้วยเนี่ยคือสัมพันธภาพในลักษณะนี้เนี่ยพวกนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลเสียส่งผลกระทบในระยะยาวได้ลองหักห้ามใจในการให้เล่นแล้วมีอารมณ์ระเบิดมากขึ้นกว่าเดิมก็จะกำลังจะเข้าข่ายในรักษาโรคเสพติดเกมอย่างที่หมอกล่าวมาแล้วครับ
1: ทุกวันนี้เด็กจำนวนมากใช้เวลาอยู่กับหน้าจอจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแต่หากใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กได้แล้วผู้ปกครองจะสังเกตได้อย่างไรว่าลูกเริ่มติดจอและผลกระทบจากการใช้หน้าจอมากเกินไปจะส่งผลต่อเด็กในระยะยาวแค่ไหนคะ
2: คือผลกระทบเนี่ยมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวถ้าระยะสั้นแบบเห็นเลยก็คือเรื่องของสมาธิสั้นอันนี้มาเร็วขณะเดียวกันเองสายตาสั้นเพราะสายตานี่มันต้องใช้ในการปรับจูนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาและอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ด้วยสมาธิสั้นกับสายตาที่อาจจะสั้นไปด้วยเนี่ยมันส่งผลกระทบถ้าเป็นแล้วเนี่ยคือระยะยาวนะฮะคือถ้าแม้ตอนนั้นสั้นเทียมก็จริงแต่ถ้าต่อเนื่องกันไปก็อาจจะกลายเป็นสายตาสั้นจริงสมาธิเดิมไม่ได้สั้นหรอกแต่พอไปเล่นมากเกินไปก็กลายเป็นเกิดสมาธิสั้นหุนหันพลันแล่นอยู่จ่อกับงานการไม่ได้สารที่คัดหลั่งออกมาสารเคมีในร่างกายจึงไม่ได้เป็นเอนโดฟินแบบที่เราเข้าใจแต่มันตรงกันข้ามกันมันจะหลั่งสารอะดรีนาลีนหลั่งสารโดปามีนหรืออาจจะหลั่งสารของกลุ่มที่เป็นคอร์ติซอลในบางกรณีเลยด้วยซ้ำไปสารพวกนี้ส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวถ้ามีสารคอร์ติซอลหลั่งออกมาในร่างกายนานๆสารอะดรีนาลีนมาเป็นจังหวะเนี่ยพวกนี้จะทำให้ความดันโลหิตสูงอาจจะทำใ

0: เป็นโรคเมตาบอลิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยอีกหลากหลายเรื่องเช่นน้ำหนักตัวที่มีปัญหาในเรื่องของการกินการนอนแล้วก็รวมไปจนถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตในระยะยาวของเขาเองเกิดขึ้นได้การจัดการอารมณ์ที่มีปัญหาแล้วก็การเข้ากับสังคมที่มีปัญหานี่คือผลกระทบทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้โซเชียลมีเดียหรือการใช้หน้าจอมากจนเกินไปแล้วก็ไม่มีจุดปัญญาปัญญาครับ
1: การใช้จอไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องใช้อย่างเหมาะสมหากเด็กหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากเกินไปไม่สนใจกิจกรรมอื่นหรือนอนดึกอาจเป็นสัญญาณของภาวะติดจอซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์การเรียนรู้และสุขภาพในระยะยาวคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลกำหนดเวลาใช้งานและใช้เวลาคุณภาพร่วมกับลูกเพื่อให้เด็กเติบโตอย่างเหมาะสมในโลกดิจิทัลนะคะ
2: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพ
3: ป้องกันเงินของคุณ
4: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
8: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
7: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
8: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
9: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อ
10: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
11: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนจากร่องมรสุมและมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนทำให้เกิดฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนจากร่องมรสุมและมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่พัดปกคลุมปลายฤดูฝนทำให้เกิดฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้
5: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยารักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6มีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7ตุลาคมโดยจะเกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับวันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่6ตุลาคมจะกระทบพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะลดลงจากนั้นวันที่7ตุลาคมบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเช่นกันสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมาริชโยรายงาน
1: สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์อุทกภัยเคหะร่มเกล้าน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องคาดพรุ่งนี้รถยกสูงวิ่งได้ทั่วพื้นที
6: ่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครสรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัยเคหะร่มเกล้าว่าภาพรวมระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องสถานการณ์หลายจุดเริ่มคลี่คลายโดยเส้นทางตั้งแต่ปากซอยวัดปากบึงถึงสวน60พรรษารถกระบะและรถยกสูงสามารถสัญจรได้ขณะที่ช่วงท้ายสวน60พรรษามุ่งหน้าถนนตัดใหม่ทางออกถนนร่มเกล้าศรีนครินทร์หรือถนน33ระดับน้ำยังคงสูงรถยนต์ส่วนบุคคลทุกประเภทยังไม่สามารถผ่านได้โดยมีรถบรรทุกทหารคอยให้บริการรับส่งประชาชนในจุดวิกฤตดังกล่าวนอกจากนี้ระดับน้ำที่ลดลงส่งผลให้เรือสัญจรเริ่มกินน้ำลึกติดขัดเจ้าหน้าที่จึงต้องทยอยยกเรือขึ้นบก ทั้งนี้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเมินว่าหากไม่มีฝนตกหนักสะสมเพิ่มเติมคาดว่าในวันพรุ่งนี้รถกระบะและรถยกสูงจะสามารถกลับมาวิ่งสัญจรได้สภาวะปกติทั่วทั้งพื้นที่ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดตรังกำชับทุกพื้นที่ดำเนินการระบายน้ำและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้มีความเชื่อมโยงกันโดยเฉพาะตามรอยต่อเขตรับผิดชอบที่เป็นเส้นทางน้ำไหลผ่าน
7: นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนโดยได้ทำการทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและดินถล่มในระดับหมู่บ้านชุมชนข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายการเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณภัยของหน่วยงานต่างๆกำหนดจุดและพื้นที่ปลอดภัยแผนรองรับการอพยพประชาชนและสถานที่จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้งนี้จังหวัดตรังได้เน้นย้ำเรื่องการระบายน้ำและการเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้มีความเชื่อมโยงกันโดยเฉพาะตามรอยต่อเขตรับผิดชอบที่เป็นเส้นทางน้ำไหลผ่านกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนการติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงไว้เป็นการล่วงหน้าโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในเขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมที่มาเกิดอุทกภัยเป็นประจำโดยให้เร่งทำการขุดลอกท่อระบายน้ำดูดเลนทำความสะอาดร่องน้ำกำจัดวัชพืชขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อให้สามารถรองรับน้ำฝนและน้ำจากท่อระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยศพรคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: โอเคครับผมสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเมื่อกี้เข้ารายการช้าเพราะว่าพอดีทางห้องส่งก็นึกว่าผมจะเข้าทีมสปีกพอดีผมก็ยังอยู่ข้างนอกอยู่นะครับผมอ่ะวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่5ตุลาคม2569นะครับก็อย่างเมื่อวานที่ผมคุยกับคุณผู้ฟังไว้ก็คือเรื่องของเหตุการณ์6ตุลาคม2519นะครับซึ่งปีนี้เหตุการณ์6ตุลาคมก็จะมาเป็นเขาเรียกว่ามาบรรจบครบ50ปีนะครับ50ปี6ตุลาก็กึ่งศตวรรษแล้วนะฮะแล้วก็พอดีเมื่อวานผมไปเอาเทปบันทึกการสัมภาษณ์ของพี่วิโรจน์นะฮะอาจารย์วิโรจน์ตั้งวานิชนะครับผมซึ่งอาจารย์วิโรจน์เนี่ยก็เป็นผู้ที่ต้องบอกว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งซึ่งเป็นบทบาทสำคัญในเหตุการณ์6ตุลาปี2519ที่ลานโพที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับพี่วิโรจน์ได้ให้สัมภาษณ์ไว้แล้วเมื่อวานผมก็เอาสิ่งที่คือพี่วิโรจน์เนี่ยเขาจะอยู่ในชมรมเรียกอะไรนาฏศิลป์การแสดงของธรรมศาสตร์นะครับในยุค14ประธานโทษยุค6ตุลา2519นะครับก็แล้วก็พอดีตอนที่เอาเทปสัมภาษณ์มาให้ฟังเนี่ยพวกผมมองว่ามีสาระที่น่าสนใจมากนะครับมีสาระที่น่าสนใจมากผมก็เลยไปหยิบตรงนั้นมาก่อนแล้วก็เมื่อค่ำเมื่อวานตอนประมาณสัก2ทุ่มประมาณเนี้ยก็โทรไปหาพี่วิโรจน์โทรไปหาเฮียนะครับคือพี่วิโรจน์เนี่ยในธรรมศาสตร์เขาจะเรียกเฮียนะครับตั้งแต่สมัยเรียนหนังสืออยู่นะครับก็คุยกันก็บอกว่าพี่วิโรจน์ก็บอกว่าตอนเนี้ยก็ไม่ค่อยได้อยู่เมืองไทยหรอกไปมามามีงานไปจีนบ้างไปต่างประเทศไปโอเคก็คือหลายที่นะครับผมก็ไปมาไปแล้วก็บางทีก็ไม่ได้อยู่เมืองไทยมากนักอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าเข้าใจครับเดี๋ยวเอาไว้วันไหนมีสะดวกจะขอคุยจะขอสัมภาษณ์นะครับผมก็โอเคก็เลยบอกว่าก็จะขอคุยเรื่องเหตุการณ์6ตุลา19เนี่ยแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ผมอาจจะถามในสิ่งที่อีกมุมหนึ่งนะฮะอีกมุมหนึ่งในฐานะที่ผมก็เกิดทันเหตุการณ์แต่ไม่ได้ร่วมเหตุการณ์นะครับเกิดทันแต่ไม่เคยร่วมเพราะมันเด็กมากอันที่สองก็คือสนใจอ่านแล้วก็ติดตามคุยกับคนที่อยู่ในเรียกอะไรดีอยู่ในแวดวงเนี่ยนะครับผมคนที่เคยเป็นกลุ่มนักศึกษาการนำนักศึกษาบ้างในยุค6ตุลานะครับแต่ว่าคนหนึ่งที่ผมได้เคยสัมภาษณ์นะครับก็คือหลวงพี่เตี้ยหลวงพี่ไพศาลวิสาโรเนี่ยนะครับแต่ว่าอันสัมภาษณ์นานมากแล้วครับตั้ง20กว่าปีแล้วนะครับแต่นั้นก็คุยเรื่องอื่นนะฮะไม่ได้คุยเรื่อง14ไม่ได้คุยเรื่อง6ตุลาก็มีก็ถามหลวงพี่เตี้ยนิดหน่อยเรื่องเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะแล้วก็ผมเคยสัมภาษณ์หลวงพี่เตี้ยถามว่าสาเหตุที่ตัดสินใจไปบวชเนี่ยเพราะอะไรยังไงแบบไหนนะครับเพราะว่าคือหลวงพี่เตี้ยไปบวชเมื่อประมาณปี2526 27อะไรประมาณนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะหลวงพี่เตี้ยก็เล่าให้ฟังนิดหน่อยว่ามันมีอะไรเป็นบาดแผลในใจอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ไม่หรอกครับประเด็นที่อยากจะชวนพี่วิโรจน์มาคุยอีกทีแต่ว่าเดี๋ยวต้องให้มันเลยช่วงนี้ไปก่อนนะเพราะว่าวันนี้พี่วิโรจน์ไม่ได้อยู่เมืองไทยมากนักแล้วก็อย่างที่ผมได้บอกการคุยเรื่องเหตุการณ์6ตุลาหรือ14ตุลาเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาคุยในวันที่ตรงกับเหตุการณ์6ตุลา14ตุลาจริงๆมันคุยได้ตลอดนะครับเพราะมันเป็นปรากฏการณ์จริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ที่มากกว่านั้นคือมัน มันเป็นสิ่งที่ยังไม่มีความชัดเจนฮะคือเรารู้ว่าเกิดเหตุขึ้นฮะรู้ว่ามีการล้อมฆ่ามีการปราบปรามมีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นในธรรมศาสตร์นะครับรู้ตัวละครบางคนนะครับแต่มันก็ต้องไปดูทั้งสองฝั่งนะครับคือฝั่งผู้ที่ใช้ความรุนแรงกับฝั่งผู้ที่ถูกความรุนแรงนะฮะหรือฝ่ายถูกกระทำอะไรประมาณนี้นะครับก็มันต้องคุยทั้งหมดนะฮะแล้วก็เอามาประมวลความรู้ใหม่นะครับคือไอ้สิ่งที่ความรู้ที่ได้เนี่ยมันเป็นความรู้ที่อย่างที่บอกอะเวลาคุยกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตรงเนี้ยมันก็ต้องดูว่าเราคุยกับใครคุยกับฝ่ายที่ถูกกระทำหรือฝ่ายที่เป็นฝ่ายกระทำนะครับก็ต้องดูสองมุมเนี่ยนะฮะถึงฝ่ายถูกกระทำเนี่ยบางคนเขาก็ยังรู้สึกไม่พอใจเจ็บแค้นโกรธอะไรก็แล้วแต่นะแต่ฝ่ายผู้กระทำก็จะมีมุมมองอีกมุมหนึ่งนะครับฉะนั้นมันต้องเอาตัวละครสองฝั่งเนี่ยนะครับมาวิเคราะห์ว่าพฤติเหตุพฤติการและพฤติกรรมมันคืออะไรนะซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้มันผมก็คุยกับพี่วิโรจน์เรื่องคนบางคนซึ่งอยู่ในเหตุการณ์6ตุลาและปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยังออกมาเคลื่อนไหวเป็นระยะระยะนะฮะยังมีการเคลื่อนไหวเป็นระยะระยะนะอย่างเช่นผมพูดไปเลยก็ได้ผมก็เมนชั่นถึงสุธรรมแสงปทุมอะไรประมาณนี้นะครับเมนชั่นถึงชำนิศักดิ์พิเศษถึงธงชัยวินิจกูลนะครับโอเคอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็จะต้องบอกว่าผมไม่ได้คุยกับธงชัยโดยตรงไม่ได้คุยกับชำนิศักดิ์พิเศษโดยตรงไม่ได้คุยกับสุธรรมแสงปทุมโดยตรงอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าคนเหล่านี้ตอนสมัยเขาเป็นนักการเมืองนะฮะโดยเฉพาะสุธรรมชำนิอะไรประมาณนี้ก็ได้เจอกันบ้างนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เมื่อวานที่พี่วิโรจน์พูดไว้ผมว่าน่าสนใจเป็นจริงๆคำว่าเมื่อวานคือหมายถึงสิ่งที่ผมหยิบเอาบทสัมภาษณ์มาฉายซ้ำนะครับแล้วก็บอกว่าก็เนี่ยคนที่อยู่ในเหตุการณ์6ตุลา14ตุลาเนี่ยก็ตอนแรกก็บอกว่าอยากจะช่วยบ้านเมืองอยากจะช่วยชาวไร่ชาวนาช่วยเกษตรกรช่วยกรรมกรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วคนเหล่านี้หลายคนก็เข้าไปอยู่ในแวดวงการเมืองไปเป็นรัฐมนตรีไปเป็นนักการเมืองส่วนใหญ่เป็นรัฐมนตรีก็หลายคนนะจตุรนต์ฉายแสงก็เป็นรัฐมนตรีนะครับใครอ้วนภูมิธรรมลิงลิงมิงเลียบอะไรพวกนี้นะฮะมีใครครับชำนี้ก็ใช่นะฮะอันเอกเราธรรมทัศน์ก็ใช่ครับเยอะเลยนะฮะเยอะเยอะแล้วก็มันก็เป็นเรื่องดูอัศจรรย์นะฮะคือคนที่เคยบอกว่าเข้าป่าหรือว่าต่อสู้เพื่อคนยากคนจนเกษตรกรกรรมกรชาวไร่ชาวนาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยนะครับก็ไปอยู่กับพรรคนายทุนเนี่ยซึ่งก็งงผมก็เลยงงไปอยู่กับพรรคนายทุนแล้วบางคนไม่ใช่แค่อยู่กับพรรคนายทุนนะฮะมันมีโภคทรัพย์มีทรัพย์สินร่ำรวยมากอะจนผมก็งงเอาให้ถ้าตอนสมัยที่มึงต่อสู้เมื่อตอนที่บอกว่าเรียกร้องความเท่าเทียมความถูกต้องความเป็นธรรมอะไรแล้วแต่เนี่ยเอาแล้วตอนนั้นอ่านแนวคิดของคาร์ลมาร์กซ์หรืออ่านแนวคิดของเหมาเจ๋อตงแล้วแปลเจตนารมณ์ผิดเลยไงวะคือจริงๆไอ้พวกคาร์ลมาร์กพวกเหมาเจ๋อตงหรือว่าแบบนี้มันไม่ใช่เป็นพวกสะสมพกทรัพย์นะฮะมันก็บอกว่าก็ใช้วิธีคอมมูนคอมมูนคือหมายถึงว่าแบ่งมีทุกอย่างแบ่งให้กับชุมชนเท่ากันประมาณนี้ทุกคนชุมชนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกันอะไรประมาณนี้อ้าวคุณไปดูดินักการเมืองไทยพงต้องพูดนะโดยเฉพาะพวกที่มันเคยเข้าป่าเข้าเปิดอะไรประมาณนี้คุณไปดูทรัพย์สินมันดิโอ้โหเราทำมาหากินแทบตายนะฮะเรายังไม่รวยเท่ามันเลยอ่ะพวกนี้มันรวยมากจนก็งงว่ามึงรวยมาได้ไงวะเออก็แล้วสมัยก่อนตอนที่เป็นนิสิตนักศึกษาเห็นออกมาโว้วๆแบบเรียกร้องความเท่าเทียมเรียกร้องความยุติธรรมแล้วก็บอกว่า ต้องไม่มีคนจนคนรวยทุกคนต้องเท่าเทียมเสมอภาคอะไรเงี้ยยุติธรรมคือมันเป็นคำสวยหมดเลยนะฮะสิทธิเสรีภาพเสมอภาคเท่าเทียมเป็นธรรมอะไรประมาณนี้นะมันดูแบบดูไพเราะจังเลยนะฮะคือมันก็ดูพวกผมก็จะมักจะแดกดันนะฮะว่ากระแดะพูดไปงั้นแหละนะฮะหรือว่าประดิษฐ์เป็นพวกหลวงประดิษฐ์นะฮะแต่จะประดิษฐ์อะไรก็ว่ากันไปนะฮะก็คือเราก็บอกว่าเอาเนี่ยคุณไปดูดิเนี่ยไอ้พวกที่เข้าป่าหรือว่าเป็นพวกแกนนำนักศึกษานะฮะบางคนก็ไม่ได้มาเล่นการเมืองนะฮะบางคนก็เล่นการเมืองหลังๆก็ถอยไปบางคนก็ยังเล่นการเมืองอยู่นะฮะแต่โอ้โหรวยแบบรวยจนแบบรวยแบบโคตรรวยรวยแบบท่านอนุทินพูดก็โอ้ยรวยไม่ไหวแล้วโว้ยอะไรประมาณนี้นะครับไอ้พวกนี้มันรวยยิ่งกว่ารวยอีกนะฮะแล้วเขาถามว่าแล้วมึงรวยได้ไงวะไอ้รวยได้ยังไงเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นนะฮะคือถ้ามันรวยแล้วมันดีแคร์ได้ก็เข้าใจแต่ประเด็นก็คืออ้าวแล้วตอนสมัยเด็กๆอ่ะคำว่าเรียกสมัยเด็กๆคือตอนสมัยยังเป็นนิสิตนักศึกษาอยู่อ่ะเห็นกระแดะออกมาเรียกร้องความเท่าเทียมแล้วตอนนี้เท่าเทียมไหมเป็นรัฐมนตรีเท่าเทียมคนอื่นไหมหรือทำไมมึงรวยพกทรัพย์มากมายก่ายกองแล้วก็ไอ้ที่มันดูทุเรศยิ่งกว่าคืออ้าวแต่ก่อนก็บอกว่าจะโค่นล้มนายทุนจะโค่นล้มศักดินาไอ้พวกนี้เป็นศักดินายิ่งกว่าอีกนะฮะตัวมันศักดินามากเลยนะครับผมเคยเจอภูมิธรรมเนี่ยโอเคในคณะรัฐศาสตร์จุฬาเขามางานHomecoming Day ครับคือเรื่องงานคืนสู่เหย้าเนี่ยของสิงห์ดำสัมพันธ์เนี่ยโอ้โหเดินเข้ามาในคณะงานกลางคืนตกใจมีแบบล้อมหน้าล้อมหลังด้วยบอดี้การ์ดผมก็นึกในใจว่าโอ้อยู่ในคณะใครเขาจะมากระทืบมึงวะมันก็รุ่นพี่รุ่นน้องอ่ะถ้าจะเรียกรุ่นพี่รุ่นน้องนะฮะก็ถามว่าโอ้โหแบบเดินจนตกใจกูนึกว่าพญานาคหมื่นอะไรมาโผล่ขึ้นกลางคณะรัฐศาสตร์นะคือผมเจอกับงานผมก็พูดไปเลยแต่ว่าผมก็ไม่ได้พูดก็พูดดังๆอ่ะเขาได้ยินบอกผมไม่แน่ใจผมบอกนี่ตกลงนี่มันเข้ามาคณะเนี่ยมันก็ยังแบบพกความเป็นศักดินามาแล้วสมัยก่อนกูเห็นมาเรียกร้องความเท่าเทียมคืออะไรเดินมาในคณะเนี่ยก็ไม่เห็นจะต้องมีบอดี้การ์ดมากมายก่ายกองเยอะขนาดนั้นเลยก็ทำตัวปกติมันก็คนทั่วไปในคณะเขาก็น่าจะได้มั้งคนในคณะก็คงไม่มีใครมาดักซีกระโหลกกระบาลศีรษะอะไรประมาณนี้นะคือดูแล้วก็ตลกอะผมรู้ว่าแล้วก็ที่ผมตลกมากนั่นคือผมตอนงานวันที่พิตตี้วงกรรมชนพิตตี้ที่จริงจำไม่ได้ที่จบเภสัชจากมหิดลนะครับจำชื่อไม่ได้ประธานโทษนะครับเขาก็ตั้งศพสวดอะไรนะแล้วก็มีพวกเพื่อนเขาที่เป็นกลุ่มเคยเข้าป่าเข้าเปิดเป็นนิสิตนักศึกษารุ่นๆเขาแล้วตอนนั้นก็บางคนก็เป็นรัฐมนตรีแล้วล่ะนะก็เอาลีดมาให้นะเข้าใจว่าลีดมาให้ก็เห็นนะเห็นลีดแต่ว่าลีดเนี่ยก็เขียนตัวเต็มเลยนะชื่อจาตุรนฉายแสงอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ข้างล่างก็ยังมีแบบรองนายกรัฐมนตรีครับผมนึกในใจว่าแบบจริงใส่แค่จาตุรนฉายแสงเนี่ยคนที่เข้ามาในงานเนี่ยเขาเป็นพวก14ตุลา6ตุลาเนี่ยเขาต้องรู้ว่าจาตุรนคือใครเขาคงไม่นึกว่าจาตุรนจกมกอะไรประมาณนั้นนะฮะอะไรประมาณคือใส่มาซะจนตกใจว่าฮะอ๋อหรือเขาผมก็คุยเล่นๆแดกดันกับคนที่ผมรู้จักในงานว่าอ๋อเขาคงอยากให้เพื่อนเขาภูมิใจว่าอ๋อตอนสมัยต่อสู้มาแล้วตอนหลังเพื่อนกูเป็นรัฐมนตรีผมก็ถามแล้วมึงแก้ปัญหาอะไรได้บ้างเนี่ยเป็นรัฐมนตรีกันเต็มเลยอ่ะไอต่อสู้เข้าป่าเข้าเปิดอะไรกันมาแล้วมาช่วยอะไรได้บ้างวะแก้ปัญหาบ้านเมืองอะไรได้บ้างดีกว่าขอโทษนะนี่ผมก็พูดแบบก็อยู่ในงานแหละแต่ว่าก็อย่างที่บอกเวลาคุยก็จะมีคนที่บางคนที่ผมคุยแล้วมีปัญหาผมก็ไม่ค่อยคุยผมก็จะคุยกับคนที่แบบคราวเดียวกันก็แดกดันกันไปบอกว่าผมก็บอกว่าถ้ากูเป็นรัฐมนตรีนะแล้วกูเป็นเพื่อนเขานะกูก็จะใส่แค่ชื่อหรือว่าใส่ชื่อเล่นยังได้เลยแต่ประมาณนี้นะแบบไม่ต้องใส่ตำแหน่งแต่ว่ามันก็มีเพื่อนผมในงานเขาหมายถึงในที่อยู่ในงานเขาว่าเขาอยากให้เพื่อนเขาภูมิใจไงว่าเฮ้ยต่อสู้กันมาแล้วเป็นรัฐมนตรีนะเว้ยอันนี้ไม่ใช่แค่จตุรนต์มีคนอื่นอีกนะคือภูมิทางภูมิเทอมอะไรประมาณนี้เราก็เห็นลีดเลิศอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็เข้าใจนะครับคือ ก็อาจจะภูมิใจไงว่าแหมสู้มาเสร็จแล้วเป็นรัฐมนตรีผมก็ถามแดกๆต่อว่าแล้วมึงรู้สึกยังไงมึงล่ะเจ้าของพรรคมึงอ่ะทุนนิยมใช่มึงโทษจะทุนนิยมเลยนะฮะแล้วพวกมึงบอกว่าสมัยก่อนมึงแบบเป็นพวกต้องการความเท่าเทียมต้องการกำจัดนายทุนต้องการกำจัดศักดินานี่มึงมานี่มึงศักดินายิ่งขวาป่ะเนี่ยมีตำแหน่งแห่งที่มาเต็มไปหมดเลยประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรครับก็พูดไปตามภาษาคนปากอยู่ไม่สุกเลยประมาณนี้นะครับผมก็ทีนี้อย่างที่ผมบอกมันเป็นเรื่องประหลาดมหัศจรรย์นะคือเวลาเราเห็นคนเหล่านี้นะครับตอนสมัยหนึ่งเรียกร้องเพื่อความเป็นธรรมยุติธรรมถูกต้องนะครับแล้วพอวันหนึ่งตัวเองมาเป็นรัฐมนตรีแล้วดันไปอยู่ในคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลที่มันขี้โกงทุจริตคอร์รัปชันผมก็เลยงงแล้วมันคืออะไรวะคือเกิดอาการประสาทกลับตอนมีตำแหน่งแล้วหรือยังไงหรือว่าจริงๆประสาทกลับมาตั้งแต่สมัยเป็นนิสิตแล้วล่ะแต่ว่ากระแดะทำเป็นกระแดะพูดให้มันดูให้มันดูเรียกอะไรดีมันดูแบบถูกต้องเท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคอะไรแบบนี้ผมบอกคือถ้าคนมันยึดมั่นในเรื่องความถูกต้องเท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคเนี่ยนะถ้ามันเป็นคนที่คงเส้นคงวาเนี่ยมันก็ต้องเสมอภาคยุติธรรมตลอดเวลาใช่ไหมแล้วก็ไม่ต้องไปคิดถึงตำแหน่งมากนักโอเคตอนอยู่ในทำเนียบทำเนื้อตอนนั้นเข้าใจได้แต่ตอนออกมาข้างนอกอ่ะก็เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคไปดินะก็ไม่เห็นจะต้องมาใส่อะไรที่มันเป็นยศถาบรรดาศักดิ์จนเยินเย้อวุ่นวายไปหมดซึ่งมันดูประหลาดมหัศจรรย์นะครับไม่มีอะไรครับก็จะแค่บอกคุณว่าเดี๋ยว อีกอะไรอ่ะก็วันนี้มันวันที่5ใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คือวันที่6ก็จะมีงานนี่แหละส่วนใหญ่ก็จะมีงานที่ธรรมศาสตร์นะฮะมีงานที่อนุสรณ์สถานนะครับที่สี่แยกคอกบัวอะไรประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวคุณคอยดูนะงานพวกนี้ก็จะมีคนที่เสนอหน้าไปนี่ผมต้องเสนอหน้าจริงๆนะคือนักการเมืองส่วนหนึ่งนักการเมืองแล้วก็อีกพวกนี้ก็จะพยายามไปแสดงวาทะต่างๆนานาอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นลอยๆเลื่อนๆเพ้อเจ้อไปนะฮะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะที่จะชอบไปมากนะแต่อีกพวกที่แบบชอบไปอ้างตัวเองว่าเป็นคน6ตุลา14ตุลาคนเดือนตุลาอะไรประมาณนี้ก็ไปอ้างอยู่ไปลอยหน้าอยู่ซึ่งผมพูดจริงคือคนที่เขาเป็นวีรชนจริงๆซึ่งอันนั้นตายไปแล้วนะคือตายจบแต่ว่ามันจะมีคนที่แบบอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็บาดเจ็บหรือว่าถูกได้รับผลกระทบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ไม่ไปอ่ะเขาบอกผมไม่รู้จะไปทำไมเพราะไม่อยากจะไปรื้อฟื้นความหลังซึ่งมันไม่ได้ทำให้เขามีความสุขอ่ะนะแต่เขาก็แค่รู้ว่าวันหนึ่งเขาเคยอยู่ในเหตุการณ์นั้นในประมาณนี้นะครับก็คือแต่ก่อนเนี่ยผมก็ชอบไปงานพวกนี้คือไปเพื่อจะไปดูความน่าสังเวชของพวกที่อยากจะประกาศตัวว่าเป็นวีรชนเดือนตุลาอะไรประมาณนี้นะก็จะไปดูมันแต่ว่าทั้งหลังก็ไม่ไปแล้วขี้เกียจไปเพราะว่ามันเบื่อนะมันก็จะลอยหน้ากันอยู่หน้าเดิมๆแล้วก็พวกนี้ก็จะพูดแบบความเท่าเทียมเสรีภาพสิทธิอะไรเงี้ยตลอดเวลานะครับก็พูดไปนะแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นรูปธรรมแก้ปัญหาก็ไม่ได้อีกปัญหาก็เหมือนเดิมเละเทะนะครับก็เพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่มันเป็นเรื่องน่าเบื่อผมเรียกว่าเป็นเรื่องน่าเบื่อแล้วกันนะแต่ว่าก็ยังขอบคุณการต่อสู้การเคลื่อนไหวของคนที่ออกไปเรียกร้องนะครับซึ่งแน่นอนฮะใครที่จำเหตุการณ์14ตุลาได้เนี่ยนะครับก็จะรู้ว่ามันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากของสังคมไทยในยุคนั้นนะครับเพราะว่ามันมีการออกไปรวมตัวประท้วงเมื่อ50กว่าปีที่แล้วเนี่ยคนไปอยู่บนถนนเนี่ยตัวเลขเนี่ยมันไม่รู้มันก็ไม่ค่อยชัดนะฮะแต่เขาคำนวณกันแล้วก็มีการพูดคุยกันบอกว่ามันประมาณเป็นหลัก500,000นะฮะ500,000ได้ซึ่งถามว่าจริงไหมผมว่ามันก็น่าจะจริงนะเ พราะว่าดูจากขบวนที่มันออกจากธรรมศาสตร์ไล่ไปบนอะไรอ่ะจนถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับมันก็เยอะมากนะแล้วคนมันเต็มถนนนะเต็มแล้วก็มันกระทั่งไปอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยก็คนเยอะมากนะครับเยอะจนเราเห็นว่ามันมันเป็นปรากฏการณ์ซึ่งแล้วตอนนั้นเนี่ยอันนี้เราก็ดูจากภาพนะครับเพราะผมก็ยังเด็กมากไม่ได้โผล่ไปวุ่นวายเลยกับเขานะครับเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องจดจารึกไว้นะครับผมแล้วก็ที่มากกว่านั้นก็คือมันเป็นการต่อสู้มันเป็นการเขาเรียกอะไรต่อสู้แล้วก็เรียกร้องความยุติธรรมนะครับผมใช้คำนี้แล้วกันนะต่อสู้เรียกร้องแล้วก็สิ่งที่มากกว่านั้นก็คือมันทำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังของคนที่เป็นพลังบริสุทธิ์นะครับซึ่งโอเคคือผมต้องบอกว่าบางทีเราดูคนที่เคลื่อนไหวในครั้งนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นพวกคนรุ่นใหม่เป็นเด็กนะฮะเป็นนิสิตนักศึกษาเป็นหลักผมใช้คำนี้แล้วกันนะอาจจะมีผู้คนเข้ามาร่วมบ้างนะฮะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนักนะฮะก็คำว่าผู้คนร่วมมากไม่เยอะมากนะคือหมายถึงว่าเราไม่ได้เห็นกลุ่มของนักการเมืองอะไรประมาณนี้นะครับไม่เห็นนะฮะแต่ที่เด่นๆแล้วก็เห็นชัดๆเลยก็คือกลุ่มของพวกนิสิตนักศึกษาทั้งหลายนะครับพวกนี้เราจะเห็นชัดเจนว่าเขาออกมาแล้วเขาก็ต่อสู้นะครับโอเค
1: บาดเจ็บนะครับ
0: บาดเจ็บล้มตายอะไรประมาณนี้นะครับผมก็คือเดี๋ยวนะแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมขอดูเอกสารนิดนึงมีขอเอาเอกสารมาส่งแป๊บเดียว
2: เดี๋ยวโทรมา
0: โอเคครับโทษทีพอดีมีน้องเอาเอกสารมาให้ผมเพราะฉะนั้นกลับมาพูดเรื่องประเด็น6ตุลา14ตุลาเนี่ยผมลึกๆเนี่ยผมยกย่องแล้วก็เชิดชูคนที่ออกมาเคลื่อนไหวออกมาเรียกร้องออกมาต่อสู้นะครับแต่ว่าสิ่งที่มันน่าเบื่อแล้วก็มันน่ารำคาญแล้วมันเป็นเรื่องทวนคลื่นเหียนอาเจียนเนี่ยนะครับคืออีพวกที่เอาจริงๆในยุคนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคือพูดง่ายๆคือมันเกิดไม่ทันนะครับซึ่งโอเคผมมาเกิดทันแต่ไม่ได้ออกไปนะครับผมเด็กแต่ว่าไอ้ชนิดที่แบบพอมาเล่นการเมืองแล้วทำมาตีฝีปากแสดงตัวตนว่าจะเป็นประมาณว่าเป็นวีรชนในยุคนั้นประมาณนี้นะซึ่งเราจะเห็นมันจะมีนักการเมืองแบบนี้อยู่กลุ่มหนึ่งนะฮะมันไปทุกปีนะผมก็ไม่เข้าใจว่าคนจัดงานนี่มันควรจะต้องถามว่าคุณเอาไอ้มาร่วมงานเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ดันไปให้มันไปพูดเพ้ออะไรนี่ผมงงมันไปพูดเรื่องอะไรวะมีความรู้อะไรที่จะไปพูดมีอะไรเหรอในเหตุการณ์ครั้งนั้นคุณเกี่ยวข้องอะไรก็แค่อยากจะไปแสดงคือหาแสงนะหาแสงในเอาเหตุการณ์มาเป็นตัวหาแสงเท่านั้นเองซึ่งถามไอ้คนเหล่านี้มันก็ไม่อายนะมันก็ไปอายไม่อายมันก็ไปทุกปีนะไปปรากฏตัวไปโผล่หน้าไปพูดนู่นนี่นั่นนะฮะถามว่าคือคุณไปร่วมงานเนี่ยมันคงไม่มีใครว่าแต่คุณก็ไปร่วมงานได้เขาก็มีสิทธิ์ไปร่วมงานแต่อีชนิดที่ไปแสดงฝีปากแสดงวาทะในงานเนี่ยมันก็ไม่รู้คือผมก็เชื่อว่าหลายคนที่ก็ไปอยู่ในงานเนี่ยเขาคงรำคาญหมั่นไส้หรือว่าอาจจะรังเกียจแต่ว่าเขาก็ไม่อยากจะไปพูดให้มันเป็นประเด็นอะประมาณนี้นะฮะคือบางทีผมไปอ่ะสมัยก่อนผมก็โอเคผมเคยไปหลังๆไม่ไปเลยนะผมไปครั้งสุดท้ายเนี่ยนะเมื่อตอนเหตุการณ์14ตุลาครบ40ปีนะฮะใช่ตอนนั้น เหตุการณ์14ตุลาครบ40ปีเนี่ยผมไปที่สี่แยกคอกวัวเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ตัดสินใจว่าไม่ไปอีกแล้วนะครับเพราะว่ามันก็เบื่อฮะมันก็เบื่อมากเลยแล้วก็ตอนหลังๆเขาก็จะมีกำแพงประวัติศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์ใช่ไหมที่ธรรมศาสตร์ก็จะมีกำแพงประวัติศาสตร์อะไรขึ้นมาก็จะมีเนี่ยอีพวกหน้าแบบนักการเมืองบางคนก็อยู่ในกลุ่มเผาบ้านเผาเมืองก็ไปโผล่อยู่แถวนั้นนะผมก็จะเอ้านี่ตกลงมึงมีคุณอุปการอะไรกับบ้านเมืองวะแล้วมาโผล่แต่ว่าโอเคยังดีที่ธรรมศาสตร์ก็ไม่ได้ปล่อยให้อีกคนเหล่านี้พูดเพ้อเลยมากมายนะครับซึ่งก็ยังดีอะที่ยังซีเล็กคนนะฮะดีกว่าปล่อยให้อะไรในสเปะสปะบ้าบอพูดกันเลอะเทอะไปหมดนะครับซึ่งบางทีผมเคยคุยกับคนที่เขาอยู่ในงานนะครับบอกว่าฉันมาเพราะว่าก็เป็นการรำลึกถึงญาติพี่น้องที่ตายในเหตุการณ์นะครับแต่ว่าก็พอเห็นคนเหล่านี้โผล่หน้ามาซึ่งก็เหมือนกับโปร่งสังเวชแล้วก็เฉยเฉยไม่อยากให้ความสำคัญแล้วก็ไม่ได้อยากวุ่นวายแต่ว่าจะลุกขึ้นเดินหนีไปเลยมันก็งานยังไม่เสร็จนะฮะก็เดี๋ยวทำพิธีเสร็จก็จะกลับก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับคนเหล่านี้อะไรประมาณนี้นะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะฮะคุณก็ดูแล้วกันฮะว่ามันจะมีใครไปโผล่หน้าอยู่ตามเวทีนะซึ่งก็เท่าที่ทราบก็ธรรมศาสตร์ก็จะมีที่กำแพงบริษัทส่วนหนึ่งนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็น่าจะตรงอนุสาวรีย์สี่แยกคอกวัวเนี่ยนะครับอาจจะเป็นจุดประจำนะจุดประจำสำคัญนะเดี๋ยวก็จะรอดูนะว่าปีนี้นะฮะพวกที่หนีไปอยู่ต่างประเทศทั้งหลายนะครับที่ทำผิดคดีอาญาแล้วหนีไปอยู่ต่างประเทศก็จะแสดงวาทะอะไรมาบ้างนะครับผมก็เป็นเรื่องคือเป็นเรื่องที่มันซ้ำซากแต่มันถึงเวลามันก็ต้องมาพูดกันทุกปีเป็นประจำแล้วก็ในการพูดเรื่องเหล่านี้ก็ไม่เคยมีความชัดเจนใดๆออกมานะครับผมก็จะพูดกันไปพูดกันมาพูดกันมาพูดกันไปแล้วก็พูดกันมาแล้วพูดกันไปแล้วก็ถึงวันก็หายไปแล้วก็เดี๋ยวพอ6ตุลา14ตุลาก็มาแสดงอิทธิฤทธิ์เฮงเจียอีกทีหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็เคยตั้งคำถามตั้งนานแล้วบอกว่าเฮ้ยก็ในเมื่อมันก็เป็นนายกใช่ผู้ผิดบางคนก็เป็นรัฐมนตรีนะฮะบางคนก็อะไรประมาณนี้ผมก็อ้าวก็มีอำนาจราชศักดิ์กันมากมายทำไมมันไม่จัดการเรื่องเหล่านี้ให้มันจบมันสิ้นวะก็อำนาจก็มีนะฮะอิทธิฤทธิ์ก็มีทุกอย่างก็มีแต่ว่าก็เห็นได้แค่ฝีปากพูดมาพูดไปพูดไปพูดมาตลอดผมก็ถามว่าเอาง่ายๆอันนี้ผมถามจริงนะใครอ้วนภูมิธรรมเลยเปล่าเนี่ยก็เข้าป่าใช่ไหมเข้าป่าก็เคยเป็นรัฐมนตรีใช่ไหมผมถามว่าอาดอนตอนสมัยเป็นรัฐมนตรีทำอะไรในเรื่องเหล่านี้ให้มันกระจ่างชัดปรากฏชัดเจนก็ไม่มีก็ไม่เห็นขายจตุรนอเนกใครกันอู้เยอะแยะนะคือถ้าผมพูดชื่อไปเนี่ยนี่ก็เยอะมันก็อยู่ในตำแหน่งกันมากมาถึงเวลาเขาทำอะไรได้นะครับก็ทำอะไรก็ไม่ได้นะครับแล้วก็บางคนก็ยังวนเวียนอยู่ในเรื่องการเมืองนะครับจนกว่าจะตายไปนะฮะกว่าจะตายไปก็ว่ากันไปแล้วแต่ก็เอาเช่นนี้กันนะครับเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะเข้ามาถึงที่สามารถจะเชื่อมกับตัวอะไรทีมสปีกได้แต่ขอเวลาแป๊บนะฮะมันต้องบูตเครื่องมันต้องอะไรเครื่องอีกสักนัดหนึ่งก่อนนะครับผมแต่ว่าอย่างที่ผมได้กล่าวนะครับคือไอ้เหตุการณ์แบบนี้มันเป็นเรื่องที่จริงๆสังคมควรจะต้องให้ความสำคัญนะผมไม่ได้ปฏิเสธความสำคัญแต่ว่าสิ่งที่ผมไม่เห็นที่มันจะเป็นรูปธรรมก็คือคนที่มันอ้างว่าต่อสู้เพื่อความถูกต้องเพื่อ ยุติธรรมเพื่อความเท่าเทียมอะไรประมาณนี้พอมันขึ้นมามีอำนาจในการปกครองผมก็ไม่เห็นมันจะทำอะไรต่างไปจากไอ้ยุคที่มันไปขับไล่เขาวะนะยุคที่มันบอกว่าเป็นคณาธิปไตยอำนาจนิยมเผด็จการทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมก็เห็นมันก็ทำไม่เห็นต่างเขาเลยวะนะฮะอีรัฐบาลมันก็ถูกกล่าวหาถูกระบุถูกขับไล่เรื่องโกงกินเรื่องอะไรเดียเรื่องทุจริตคอร์รัปชันอะไรเงี้ยมันมีปัญหาอยู่ตลอดนะครับไม่เห็นจะมันก็ไม่ได้ต่างไปจากผมพูดจริงยุคถนอมประพาสเนี่ยตอนนั้นเราบอกว่าเขาโกงกินเขาทุจริตคอร์รัปชันอะไรใช่ไหมแล้วผมถามว่ายุคตอนทักษิณมานี่แล้วที่อ้วนภูมิทำอยู่อ่ะมีปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันไหมผมก็อยากรู้ว่ามีป่ะหรือไม่รู้ว่าจะยุคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็มีตลอดอ่ะถามว่าแล้วยังไงฮะแล้วบางทีมันก็ต้องตั้งคำถามถ้าตอนสมัยก่อนไปไล่ถนอมประพาสด้วยเหตุผลอะไรวะมันก็ไม่ต่างกันต่างกันตรงไหนวะผมก็ไม่เห็นจะต่างเลยก็อันนี้ก็พูดแบบถามตรงๆถามว่าถ้าสมมติตอนยุคถนอมประพาสนรงค์อะไรคุณบอกเขาเป็นคณาธิปไตยเป็นเผด็จการโกงกินช่อฉนมีบ้านหลายหลังมีโอ้มากมายอะไรประมาณแล้วผมถามว่าเราทักษิณนะโดนคดีอะไรหมายถึงว่าไอ้คดีอ่ะมันก็อาจจะเป็นเรื่องมากมายแต่ว่ามันก็มีเรื่องทุจริตโกงกินช่อฉนก็ผมถามแล้วยังไงต่างกันนะหรือคุณจะบอกว่าไม่ใช่ทักษิณไม่ได้เป็นอะไรมากเพราะว่าเขาโดนทำรัฐประหารก็ต้องถามว่าเราไอ้เรื่องที่ข้อหาทุจริตโกงกินช่อฉนทุจริตเชิงนโยบายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันยังไงหรือบอกว่าอันนี้เนื่องจากเข้ามาจากการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นประชาชนเลือกเข้ามาแล้วก็อะไรดีอ่ะไปทำอะไรเขาไม่ได้เพราะว่าประชาชนตัดสินใจเลือกเข้ามาแล้วผมว่าเอ้ยอ้างแบบนี้มันง่ายเกินไปป่ะวะมันดูง่ายเกินไปนะเพราะฉะนั้นพอจะมาอ้างเลือกตั้งเสร็จแล้วบอกว่านั้นมีสิทธิ์ทุจริตมีสิทธิ์โกงกินมีสิทธิ์ช่อฉนผมว่ามันก็ไม่ถูกมั้งนะฮะเพราะว่าคุณมาจากการเลือกตั้งหรือคุณจะมาจากการรัฐประหารคุณก็ไม่มีสิทธิ์โกงกินนะครับเพราะว่ามันก็ไม่มีใครให้อำนาจคุณไปใช้เพื่อโกงกินเพื่อปล้นประเทศเพื่อช่อฉนมันก็ไม่มีนะฮะแต่คุณก็จะอ้างกันเองว่าเนี่ยฉันมาจากการเลือกตั้งฉันก็มาจากการประชาชนเลือกฉันมาฉะนั้นฉันก็จะมาใช้งบใช้อะไรไปตามเรื่องตามราวอะไรประมาณนี้นะครับแล้วมันก็ทำให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเมืองผมก็ถามเหมือนเดิมครับว่าแล้วยังไงคือก่อนเหตุการณ์14ตุลาบ้านเมืองมีปัญหาอะไรหลัง14ตุลาบ้านเมืองมีปัญหาเหมือนเดิมหรือไม่ทุจริตหมดไปไหมโกงกินยังมีอยู่หรือเปล่าหรือจะเรียกว่าอะไรเดียวไอสิ่งที่บอกว่าชาวไร่ชาวนาผมจำได้ตอน14ตุลาคุณก็บอกว่าชาวไร่ชาวนามันอดอยากปากแห้งมันยากจนนะครับแล้วผมถามว่าแล้วหลังจาก14ตุลา6ตุลาผ่านมานะครับมันชาวนามันรวยขึ้นหรือไงชาวนามันรวยขึ้นชาวนามันไม่ยากจนแล้วทุกอย่างมันดีขึ้นจนไม่มีปัญหาเดิมๆแน่ใจเหรอครับผมก็เห็นชาวนาก็ยังยากจนอยู่เหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งครับตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะต่อทีมสปีกได้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมลองมาต่อทีมสปีกดูนะครับเดี๋ยวห้องส่งลองดูนิดนึงนะครับว่ามันสัญญามันลิงก์กันหรือยังนะครับเพราะว่า1นาทีนะครับผมแป๊บเดียววนมานานละโอเคไม่แน่ใจว่าทีมสปีกน่าจะได
2: ้ยังผมไหมครับโอเคคิดว่าได้โอเคนะครับ
0: ว่าไอ้การเมืองบ้านเราอะนะครับมันก็คงไม่ดีไปกว่านี้หรอกถ้าเรายังได้นักการเมืองแบบนี้อยู่แล้วก็หลายคนก็บอกว่าถ้าเทียบจริงๆตอนสมัยก่อน14ตุลาก่อน6ตุลาเนี่ยมันมีเผด็จการ มันมีอำนาจนิยมเอาผมถามว่าตอนนี้มีเผด็จการมีอำนาจนิยมรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยคุณดูพฤติกรรมของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งว่ามันยังมีความเป็นเผด็จการเลยแค่เขาอ้างว่าฉันมีประชาชนเลือกฉันมาเพราะฉะนั้นเมื่อประชาชนเลือกฉันมาแล้วฉันจะทำอะไรก็ได้นะแล้วก็บางคนก็จะเจอนักการเมืองบางคนก็จะมาลอยหน้านะครับเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะฮะ disconnect อีกแล้วครับแป๊บแป๊บนึงนะฮะมันยังไงมันอยู่ดีๆบอก disconnect
3: connected
0: เดี๋ยวมัน connect ได้ไงนะครับผมดับไปแล้วมันจะมา connect ได้ไงครับงง
3: user entered your channel
2: โอเคมาไหมครับสัญญาณน่าจะมานะโอเคก็นักการเมืองบางคนก็จะใช้วิธีนี้นะบอกว่าถ้าไม่พอใจนะถ้าไม่พอใจก็เดี๋ยว4ปีมาเลือกกันใหม่4ปีมาว่ากันอีกทีนึงอ้าวผมถามว่าแล้วระหว่างเนี้ยยังไม่ครบ4ปีอ่ะก็เธอก็โกงสารพัดนะทุจริตสารพัดฉันต้องรอให้เธออยู่ไปครบ4ปีเหรอหรือไงเออมันจำเป็นป่ะคือบางทีเราฟังแล้วเราก็งงๆกับแนวคิดของนักการเมืองที่เป็นกลุ่มพวกนักเลือกตั้งไม่พอใจแล้วตอนนี้ชนะแล้วยังไงฉันชนะแล้วฉันก็ต้องบริหารประเทศเดี๋ยวถ้าไม่พอใจเดี๋ยวเลือกตั้งข้างหน้าก็อย่ามาเลือกผมบอกว่าแล้วระหว่างนี้ฉันจะปล่อยให้เธอโกงไปเรื่อยๆหรือยังไงครับหรือว่าเธออยู่ในอำนาจเสร็จแล้วเธอจะโกงแค่4ปีแล้วเธอไม่มาอยู่โกงต่อก็เห็นเธอก็พยายามจะโกงต่อนะฮะรุ่นพ่อรุ่นปู่ย่าตายายเธอตายไปนะฮะเธอก็ส่งลูกหลานเข้ามาร่วมอยู่ในกระบวนการการเมืองแล้วก็โกงต่อไปมันไม่จบไงคือถ้ามันบอกโกง4ปีแล้วจบแล้วไม่มาอีกอันนี้ก็ยังจะพอไหวนะ4ปีก็ยังพอไหวนะแต่ก็ไม่ควรจะรอนะมันก็คือการทำลายประเทศนะครับทีนี้อย่างที่บอกไอ้ชนิดที่บอกว่าเนี่ยฉันเลือกตั้งมาแล้วคนเลือกฉันมาแล้วผมบอกก็เลือกตั้งมาแล้วก็จริงนะแล้วเราก็ไม่ได้มั่นใจว่าคุณชนะการเลือกตั้งด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมแต่เพียงแต่ว่ากกต.มันจับไม่ได้นะครับเพราะกกต.มันก็อย่างที่บอกกกต.มาจากใครล่ะอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องไปเช็คสุดท้ายของสุดท้ายก่อนที่จะไปฟังเพลงนะก็ต้องบอกว่าก็ยังยืนยันว่าอะไรดีอ่ะก็ยังระลึกถึงความดีของวีรชนที่พยายามจะไปต่อสู้เรียกร้องนะครับเพื่อให้ได้ความถูกต้องมาแต่ว่าไอ้ความถูกต้องที่ได้มันเนี่ยเมื่อมันเปลี่ยนมือไปอยู่กับคนที่เคยออกมาต่อสู้เรียกร้องเพื่อบ้านเมืองนะตามข้ออ้างเนี่ยถ้าทุกวันนี้มีอำนาจแล้วทำให้บ้านเมืองมันเป็นสังคมที่มีความถูกต้องแท้จริงหรือเปล่าเนี่ยผมว่าก็ดูได้นะเนี่ยผมบอกว่าคุณไปเช็คดูนะพวกนักการเมืองที่มันมีชื่ออยู่ใน14ตุลา6ตุลาเนี่ยแล้วพอมันมาเป็นรัฐบาลหรือมันมาเป็นผู้มีอำนาจในการปกครองประเทศเนี่ยแล้วมันแก้ปัญหาอะไรได้บ้างนะครับผมฟังเพลงแล้วเดี๋ยวค่อยคุยต่อนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะมีเสียงสัมภาษณ์ของอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขนะครับซึ่งสุรชาติบำรุงสุขเนี่ยก็เป็นอาจารย์อยู่ที่รัฐศาสตร์จุฬานะแล้วก็เคยเป็นผู้ที่ไม่ได้เป็นแกนนำนะตอนนั้นเขาก็ไม่ได้ถึงกับเป็นแกนนำตุลาแต่ว่าเขาก็ออกมาเคลื่อนไหวแล้วเขาติดคุกอยู่จริงๆคนที่ติดคุกในช่วง6ตุลา19เนี่ยเยอะเลยเต็มไปหมดเลยนะครับจริงๆผมอยากจะชวนพี่อภินันท์มาคุยแต่ว่าพอดีวันนี้ยังไม่ได้โทรหาแกเลยพอดีวันนี้ยุ่งเลยแต่เช้าแต่เมื่อวานโทรแล้วเขาไม่ได้รับพี่อภินันท์เนี่ยเป็น1ใน2นะของผู้ที่เล่นละครแขวนคอที่ลานโพนะจนนำไปสู่เหตุการณ์ที่มันวุ่นวายมีการล้อมฆ่าในธรรมศาสตร์นะครับผมงั้นเดี๋ยวฟังเพลงก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวนะจะได้เบรกจากที่ผมบ่นมานานๆนะครับผมฟังเพลงอะไรดีนะครับมีคนบอกว่าอยากฟังเพลงไทยนะครับผมจริงเหรออ่ะโอเคเดี๋ยวฟังเพลงไทยก็ได้ครับผมเอาฟังเพลงไทยจริงๆก็เปิดไปกับหมดแล้วนะเอาขอเป็นเพลงสากลก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าผมค่อยไปหาเพลงไทยคุณฟังนะครับผมเอาเพลงนี้แล้วกันนะครับผมว่าโลกเนี่ยมันต้องการสิ่งนี้มาตลอดนะครับเพียงแต่ว่ามันหายากนะครับ What the world needs now is love นะโลกต้องการความรักนะครับก็จริงๆก็ต้องการมาทุกสมัยอะแต่ว่ามันหาไม่ค่อยได้ ฟังเพลงก่อนครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับ

โอเคครับก็เปิดเพลงนี้ก่อนแล้วกันนะครับจริงๆจะต่ออีกเพลงหนึ่งแต่ว่ามันจังหวะมันไม่ได้นะครับก็ What the world needs it now is love เนี่ยก็จริงนะผมว่าโลกมันก็ต้องการความรักมาตั้งนานแล้วแต่เพียงแต่ว่ามันหายากนะแล้วก็ความรักต่อโลกต่อสังคมมนุษย์ที่มันมาจากนักการเมืองเนี่ยมันไม่เคยมีนะคือคุณดูนักการเมืองมีเยอะมากแต่คนที่เป็นนักการเมืองแล้วเป็นรัฐบุรุษนะฮะเป็นสเตทเมนต์นะฮะมันหาไม่ค่อยได้นะฮะเรามีนักการเมืองเต็มเลยนะเอาเฉพาะในประเทศไทยก่อนแล้วกันเราจะมีรัฐบุรุษกี่คนฮะไอ้ที่เหลือเนี่ยบางคนก็จะถูกระบุว่าเป็นอาชญากรการเมืองเป็นเผด็จการการเมืองเป็นทรราชเหล่านี้นะคุณลองดูแล้วกันนะเรามีนักการเมืองในประเทศไทยเนี่ยยังไม่ต้องไปดูที่อื่นนะยิ่งถ้าดูทั้งโลกเนี่ยก็หาคนที่เป็นรัฐบุรุษเนี่ยยากนะเอาแค่ในประเทศไทยเนี่ยคุณก็ดูแล้วกันความเป็นคําว่ารัฐบุรุษในประเทศไทยมีกี่คนนะมีกี่คนส่วนที่นักการเมืองที่แบบเต็มไปหมดเหมือนดอกเห็ดหน้าฝนเนี่ยนะฮะหรือเหมือนเชื้อราที่เวลามันเนี่ยฝนตกน้ําท่วมรถคุณเนี่ยนะฮะแล้วคุณไปดูรถคุณเนี่ยนะฮะโดนน้ำท่วมน้ำซึมเข้าไปในรถคุณเนี่ยนะราขึ้นเบาะขึ้นในรถคุณเต็มเลยนะครับเนี่ยมันอะไรมากกว่ากันนะครับผมอ่ะฟังเพลงต่อแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันต่ออีกทีฟังเพลงครับผมอ่ะอันนี้ก็ความรักนะก็มีอยู่ในทุกอณูของอากาศนะแต่บางทีมันก็ดูมันมีเยอะนะแต่ว่ามันหาไม่ค่อยเจอกันนะครับผมLove is in the air ครับ ครับผมอ่ะไปมา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยเดชครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยมวลน้ำสูงสุดไหลผ่านกรุงเทพมหานครแล้วยืนยันไม่มีปัญหาน้ำเหนือล้นเขื่อนอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากลหากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
5: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
6: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยมวลน้ำสูงสุดไหลผ่านกรุงเทพมหานครแล้วยืนยันไม่มีปัญหาน้ำเหนือล้นเขื่อน
7: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวถึงสถานการณ์น้ำขณะนี้ว่าน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจากจังหวัดนครสวรรค์ขึ้นไปลดลงอย่างต่อเนื่องและการปล่อยน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยายังคงไว้ที่อัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยมวลน้ำระลอกแรกที่ปล่อยลงมาได้ไหลผ่านกรุงเทพมหานครและออกปากอ่าวที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วซึ่งเป็นระดับน้ำสูงสุดและไม่เกิดการล้นคันกั้นน้ำโดยกรมชลประทานจะรักษาการระบายน้ำไว้ในระดับนี้หากไม่มีฝนทางตอนเหนือตกลงมาเพิ่มเติมโดยปริมาณฝนทางตอนเหนือในขณะนี้ก็อยู่ในระดับที่กรมชลประทานสามารถบริหารจัดการได้ขณะที่น้ำในเขื่อนทางตอนเหนือมีมากกว่า180โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังรับได้อีกกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงยืนยันได้ว่าจะไม่มีปัญหาน้ำเหนือล้นเขื่อนส่วนกรณีของน้ำทะเลหนุนช่วงวันที่ 5-10 ตุลาคมนี้ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบการพิจารณาบริหารการระบายน้ำนันทิกาจิตปาโลรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แจ้งทุกอำเภอเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยพิบัติเตรียมแผนเผชิญเหตุพร้อมแจ้งเตือนประชาชนรับทราบสถานการณ์อย่างทันท่วงที
8: นายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ออกหนังสือสั่งการด่วนที่สุดถึงทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติในช่วงระหว่างวันที่4-7ตุลาคมนี้ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากโดยให้อำเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงแจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบสถานการณ์น้ำเป็นระยะเมื่อเกิดสภาวะฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับการอพยพประชาชนไปยังที่ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและเตรียมเครื่องจักรกลเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยให้พร้อมใช้งานตามแผนเผชิญเหตุโดยขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารและพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหมายเลข032 602 601 รือ032-604-532ตลอด24ชั่วโมงธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกอย่างเป็นทางการหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลารายใหม่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายชองโนแอลบาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสเดินทางเยือนเมืองบูเนียในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากจังหวัดอิตูรีเป็นศูนย์กลางการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาขณะที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้จัดสรรงบประมาณด้านมนุษยธรรมราว13ล้านยูโรเพื่อสนับสนุนการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานายบาโร่กล่าวเพิ่มเติมว่าเขาจะเสนอให้มีการจัดสรรงบประมาณด้านมนุษยธรรมเพิ่มเติมสำหรับการรับมือเชื้อไวรัสอีโบลาระหว่างการหารือเกี่ยวกับงบประมาณของฝรั่งเศสที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าพร้อมเตือนว่าเชื้อไวรัสอีโบลาอาจจะดูเหมือนไกลตัวแต่การแพร่ระบาดสามารถกลับมารุนแรงได้อย่างรวดเร็วโดยหน้าที่หลักคือการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดซ้ำอีกปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

95.5 Metro Life Good Time มาคุยต่อนะครับผมมีผู้คนจำนวนหนึ่งถามผมว่าเห็นอย่างไรรู้สึกอย่างไรคิดอย่างไรกับกรณีที่รัฐบาลพยายามจะดึงไทย PBS กลับมาเหมือนกับให้อยู่ใต้การดูแลของรัฐบาลซึ่งผมก็เดี๋ยวผมก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะดึงยังไงนะแต่เท่าที่ได้ยินนะครับคือก็ไม่รู้เขาถึงก็ดึงนะแต่ว่าก็เหมือนกับจำลองว่าไทย PBS เนี่ยเขาได้ภาษีบาปนะครับปีหนึ่งประมาณ 2,000 ล้านนะครับมันก็คุณว่าเยอะไหมล่ะปีละ 2,000 ล้านเยอะนะเยอะมากนะครับผมมันเยอะเยอะเลยล่ะผมถามว่าอย่างคนไปสัมพันธ์เนี่ยได้งบจากรัฐบาลเพราะว่าแน่นอนไม่ใช่กรมประชาสัมพันธ์นะมันอันเดอร์สำนักนายกรัฐมนตรีได้เงินปีละกี่ล้านเนี่ยนะครับผมก็ลองไปดูนะครับผมคือผมเห็นด้วยสื่อมันต้องเป็นอิสระนะครับแล้วก็นำเสนอสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมแล้วก็ต้องกล้าที่จะพูดความจริงแต่แน่นอนฮะบางคนก็บอกแล้วกรมสัมพันธ์กล้าพูดไหมผมว่าเอาเดียวผมว่าเขาก็เอาง่ายๆเอางี้คือถ้าคุณอยู่ใต้อำนาจของใครมากๆเนี่ยมันจะมีคนอยู่ไม่มากหรอกที่จะกล้าพูด อะไรที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีเกี่ยวกับคนที่เป็นหัวหน้าหรือเจ้านายตัวเองไม่มีอ่ะมันยกเว้นมีบางคนเท่านั้นที่จะกล้าทีนี้มีคนบอกอ่ะแล้วมันขัดแย้งกับความเป็นสื่อมั้ยสื่อมันต้องกล้าวิพากษ์วิจารณ์ผมก็บอกก็มันก็ขัดแย้งอ่ะนะครับสื่อมันต้องกล้าวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าทีนี้ปัญหาคือสื่อมันเป็นสื่อเอาง่ายๆพันธกิจของกรมประชาสัมพันธ์คืออะไรครับโฆษณางานของประชาสัมพันธ์โฆษณาประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลใช่มั้ยครับบอกข่าวสารข้อมูลอะไรประมาณนี้ทีนี้มันก็มีคนถามว่ารัฐบาลทำอะไรไม่ถูกกรมประชาสัมพันธ์กล้าพูดไหมผมว่าเขาก็พูดนะแต่เพียงแต่ว่าจะพูดแบบเหมือนกับNation TV อะไรเนี่ยมันก็คงยากเพราะว่าหัวหน้าของกรมประชาสัมพันธ์จริงๆนะครับก็คือสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับพูดง่ายๆรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนดูแลนะครับก็คืออันเดอร์รัฐบาลนะเพราะเขาก็ได้งบจากรัฐบาลแต่ว่ามันก็ต้องไปบาลานซ์นะไปสร้างสมดุลให้ได้ระหว่างบทบาทหน้าที่กับการอยู่ใต้อำนาจทีนี้ผมก็ถามว่าอย่างไทย PBS เนี่ย เขาได้เงินมาตั้งแต่ตั้งไทย PBS นะจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็10กว่าปีมาใช่ไหมแล้วเขาก็ได้เงินมาจากภาษีบาปแต่จริงๆภาษีบาปมันไม่ได้วิ่งไปที่ไทย PBS คนเดียวนะมันวิ่งไปที่อื่นด้วยนะสสสสสสอะไรประมาณนี้นะฮะก็ตอนนี้ผมถามว่าถ้ารัฐบาลจะต้องดึงเอาเงินภาษีบาปไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นๆของประเทศเป็นเรื่องน่ารังเกียจไหมอันนี้สำหรับผมถือว่าไม่น่ารังเกียจแต่เอาไปใช้ประโยชน์จริงๆแล้วกันนะครับคืออย่าไปเข้ากระเป๋าใครอะไรประมาณนี้นะครับคือผมก็ยังพูดเหมือนเดิมคือถ้าไม่มีไทย PBS สมมตินะฮะถ้าไม่มีไทย PBS สังคมไทยเสียหาย

ว่าขาดแคลนข่าวหรือไม่ก็ไม่ขาดแคลนนะผมยืนยันนะไม่ขาดแคลนเพราะไทย PBS ก็ไม่ได้ทำอะไรที่คือข่าวเนี่ยที่ไทย PBS นำเสนอก็เราก็สามารถจะดูที่อื่นได้หมดนะฮะดูจากที่อื่นได้นะครับเพียงแต่ว่าจะเป็นมุมไหนแง่ไหนแต่ก็ไอ้ข่าวก็ไอ้เหมือนกันนะครับเรื่องน้ำท่วมเรื่องอะไรทุกคนก็นำเสนอหมดนะครับนะเพียงแต่ว่าโอเคการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลก็อาจจะไม่ใช่ว่าไทย PBS กล้าวิพากษ์วิจารณ์คนเดียวนะสื่ออื่นก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะไปหมดนะคือผมก็กลับมาประเด็นเดิมคือคนถามว่าถ้าไม่มีไทยพีเอสสังคมไทยเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนนี่ผมยืนยันไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนเลยนะเราไม่ได้ขาดแคลนข่าวนะเราไม่ได้ขาดแคลนรายการแล้วก็อันนี้ถ้าคุณไปดูจริงๆไทยพีเอสเนี่ยก็มีปัญหาภายในทุจริตทุจริตอะไรกันเละเทะไปหมดนะผมเคยเขียนอาร์ติเคิลเรื่องเกี่ยวกับความหมกเม็ดทุจริตของไทยพีเอสมายาวนานนะถามว่าช่อง11มีปัญหาไหมก็มีฮะก็มีช่องอสมทก็มีนะก็มีแต่ว่าเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกไทย PBS ก็จะมีเรื่องราววุ่นวายของเขาแล้วก็การทำงานของไทย PBS เนี่ยก็เวลาแตะเข้าไปดูข้างในเนี่ยการที่จะมีผู้คนต่างๆเข้าไปทำงานข้างในเนี่ยเขาก็รับกันแบบเอกเทศมากเลยครับเกากันไปเกากันมาเกากันมาเกากันไปนะครับจะเห็นได้ว่าวันนี้คืนดีคนที่เคยสอนสื่อในมหาลัยพอไม่มีมหาลัยสอนเพราะว่าตัวเองรีทายเกษียณแล้วไม่มีใครจ้างไปสอนที่อื่นต่อก็มานั่งอยู่ไทย PBS ครับแล้วก็เงินเดือนก็ไม่น้อยนะเดือนหลักแสนนะพวกนี้นะครับผมนะครับใช้งบกันสนุกสนานบานเบิกนะคุณไปดูนะแล้วก็คือต้องบอกงี้จริงๆเขาไม่ได้ถามเลยมาเยอะเขาถามว่ารู้สึกยังไงเห็นยังไงผมก็บอกว่ามันไม่มีไทย PBS ก็สังคมไทยอยู่ได้ครับเพราะว่าไม่ใช่หมายความว่าไทยพีบีเอสจะนำเสนอในสิ่งที่คนอื่นไม่เคยนำเสนอหรือไม่นำเสนอนะครับไม่ใช่นะครับส่วนรัฐบาลจะเอายังไงอันนี้ก็รัฐบาลก็ต้องไปดูแล้วกันฮะกฎหมายที่มันจัดตั้งไทยพีบีเอสขึ้นมาจริงไทยพีบีเอสมันเป็นแค่ชื่อหนึ่งแต่มันจะเป็นชื่อที่หลักๆก็คือองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยชื่อเต็มๆมันคือองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยนะชื่อย่อมก็คือไทย P ก็คือ Public นะ B ก็คือ Broadcast นะครับ S นี่คือเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะแป๊บเดี๋ยวนะครับไทย PBS มันย่อมันแป๊บนึงนะPBS T P B S มันคือเนี่ยนะเราก็เรียกชื่อนี้จนเราลืมไปว่า service หรืออะไรครับแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะเราก็เรียกไทย PBS จนเราลืมชื่อจริงว่า S หลังมันคืออะไรนะครับผมอยู่ไหนก็ไม่รู้หาไม่เจอแล้วช่างมันครับแป๊บนึงนะแป๊บนึงไหนๆก็ไหนๆอุตส่าห์คนแล้วเดี๋ยวคนที่เจอแล้วกันนะมันไม่งั้นมันก็จะค้างคาใจนะครับไทย PBS stand for โอเคไทย PBS ไทย PBS ที่อ้าวหายไปไหน stand for โอเคแป๊บนึงนะครับผมใช่ service จริงๆครับก็ไทยนะก็ตัว T นะฮะแล้วก็ P ก็คือ public B คือ broadcastingS ก็คือ service นะตอนแรกผมก็กลัวเดี๋ยวมันก็กลายเป็น S อื่นขึ้นมานะโอเคก็อย่างที่บอกนะครับก็เขาก็มีอำนาจหน้าที่ของเขาตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยในปี2551นั่นก็หมายความว่าไทย PBS ก็ตั้งมาตั้งแต่2551แล้วนะครับก็มีอำนาจหน้าที่ว่ากันไปนะครับดำเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ที่สนับสนุนการพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพและมีคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยโดยผ่านการบริการข่าวสารที่เที่ยงตรงรอบด้านสมดุลซื่อตรงต่อจรรยาบรรณคุณไปดูได้นะไอ้วัตถุประสงค์ข้อนี้ทีวีทุกช่องพูดแบบนี้หมดไม่มีช่องไหนพูดต่างไปจากนี้หรอกครับไอ้พวกเที่ยงตรงรอบด้านสมดุลซื่อตรงต่อจรรยาบรรณทุกคนพูดหมดนะแต่ทำได้ไม่ได้เดี๋ยวว่ากันอีกทีแล้วก็สนับสนุนการพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพก็ไม่เห็นมีทีวีช่องไหนบอกว่า
ทำทีวีขึ้นมาแล้วให้สังคมมันทรุดโทรมเสื่อมโทรมก็ไม่มีนะแต่เนื้อหามันอาจจะเสื่อมโทรมก็เป็นไปได้นะครับอันต่อมาเนี่ยเน้นให้ข่าวสารสาระประโยชน์ด้านการศึกษาบันเทิงที่มีสัดส่วนเหมาะสมมีคุณภาพก็โอเคยังถามมาช่อง3เขาทำไมเขาก็มีการบันเทิงเยอะเขาก็บอกเขาก็มีเรื่องการศึกษาเขาก็มีเรื่องข่าวสารเขาก็มีบันเทิงแต่เขาบันเทิงอาจจะเยอะเพราะว่าเขาขายโฆษณาได้เก่งอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันต่อมาคือเสริมความรู้ให้ประชาชนให้ก้าวหน้าทันสมัยทันการเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อประโยชน์ระดับชาติและระดับท้องถิ่นผ่านการให้บริการข่าวสารก็ช่องอื่นก็ทำฮะช่องอื่นก็ทำส่งเสริมเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารเพื่อสร้างสังคมประชาธิปไตยอันนี้ช่องอื่นก็ทำไม่ต่างจากช่องอื่นสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อมในการกำหนดทิศทางให้บริการขององค์การเพื่อประโยชน์สาธารณะอันนี้อาไทยพีเอสจะมีเขาเป็นสภาผู้บริโภคอะไรเข้ามาเนี่ยนะครับก็ถามว่าช่องอื่นเขาอาจจะไม่ได้มีโดยตรงแต่ว่าเวลาคนไม่พอใจการนําเสนอข่าวช่อง9ช่อง3ช่อง5เขาก็โทรไปด่ากันก็ถือว่ามีส่วนร่วมหมดนะครับผมแล้วก็สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นๆนะครับอันนี้ก็ไทยพีเอสมีเงินเยอะไง2,000 กว่าล้าน2,000 กว่าล้านเนี่ยปีละนะปีละจริง2,000 กว่าล้านเนี่ยเอาเงินเนี่ยไปสร้างโรงพยาบาลนะได้โอเคเงิน2,000 กว่าล้านเนี่ยสร้างโรงพยาบาลได้สบายๆนะครับอันนี้ต่อปีนะเพราะฉะนั้นถ้าใช้ปีละ2,000 กว่าล้านของผมเห็นมหาลัยเกษตรเนี่ยเขาพยายามจะทําคณะแพทย์แล้วก็ต้องการระดมเงินเพื่อจะสร้างโรงพยาบาลนะผมว่าเนี่ยเอาเงินไทยพีบีเอสนะครับไม่ต้องยุบก็ได้ถ้ายังไม่อยากยุบก็บอกไทยพีบีเอสปีนี้ยังไม่ต้องดําเนินการนะครับเอาเงิน2,000 กว่าล้านเนี่ยไปทําโรงพยาบาลมหาลัยเกษตรผมว่าได้ประโยชน์กันเยอะได้ประโยชน์กันเยอะอันนี้ยังไม่พูดถึงสิ่งที่มันทุจริตข้างในไทยพีบีเอสนะครับก็เอาเป็นสำหรับถามผมนะคือไม่มีสังคมไทยก็ไม่เดือดร้อนนะครับหรือไม่งั้นนะผมเคยพูดเล่นๆก็เงินที่ไทยพีบีเอสได้ปีละ2,000 กว่าล้านเนี่ยคุณกระจายไปเลยฮะรัฐบาลกระจายไปอ่ะช่องกรมสัมพันธ์เอาไป300 ล้านอ่ะไปทำรายการนี้มากำหนดไปเลยทำรายการเด็กนะฮะทำให้ดีนะทำให้ดีเดี๋ยวปีหน้าก็ไม่สนับสนุนเงินเลยแบบนี้นะครับทำรายการเด็กคุณไปคิดมาเลยจะทำอะไรยังไงหรือว่าให้ไปทำรายการสิ่งแวดล้อมให้ช่อง 7ไปทำรายการสิ่งแวดล้อมให้300 ล้านนะครับทำมาให้ดีทำให้ได้มาตรฐานเท่ากับ National Geographic อะไรก็แล้วแต่นะครับก็เอาไปว่ามานะครับได้มาตรฐานไหมอะไรประมาณนี้นะผมว่าทำได้ถ้าคุณให้ตังเขาอะนะคือทุกวันเนี้ยพวกสื่อพวกอะไรพวกเนี้ยโอเคยกเว้นสื่อที่มันลอยถ้อยมากๆที่บ้าๆบอๆนั่นก็แล้วแต่ไอ้สื่อลอยถ้วยเนี่ยคนดูเยอะนะเพราะมันไร้สาระนะก็แบบพูดบ้าๆบอๆอะไรมันก็มีคนมาดูกันเต็มไปหมดนะซึ่งกสทช.ก็ไม่มีปัญญาจัดการสื่อบ้าๆบอๆอีกนะโอเคอันนี้เว้ยก็ถามเท่านี้ก็ตอบยาวไปแล้วนะครับทีนี้ผมยืนยันเหมือนเดิมฮะไม่มีไทยพีบีเอสสังคมไทยก็ไม่ได้เดือดร้อนนะครับคุณข่าวสารมีเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วก็ทุกวันนี้ข่าวที่ไทยพีบีเอสนำเสนอเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นเขาไม่นำเสนอนะครับโอเคประทานโทษแป๊บคือผมจะเปิดตรงนี้คุณฟังนะครับอันนี้สิ่งที่เดี๋ยวนะอาจจะใช้วิธีเปิดจากคลิปเนี่ยแหละนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องเครดิตไปที่ศิลปะวัฒนธรรมแมกกาซีนนะฮะหรือว่านิตยสารศิลปะวัฒนธรรมนะครับเขาหยิบเอาเหตุการณ์6ตุลาเนี่ยมาพูดเพราะว่ามันใกล้จะ6ตุลานะฮะแต่เขาไปคุยกับสุรชาติบำรุงสุขนะสุรชาติบำรุงสุขก็เป็นอดีตนิสิตคณะรัฐศาสตร์จุฬานะแล้วก็หลังจากเหตุการณ์6ตุลาเนี่ยเขาก็ถูกจับนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ออกมาเรียนหนังสือได้ทุนจากอเมริกาจากคอร์เนลนะฮะไปเรียนต่อที่คอร์เนลในประมาณนี้แล้วก็กลับมาสอนหนังสือที่รัฐศาสตร์จุฬานะครับปัจจุบันก็รีไทร์แล้วล่ะแต่ก็ยังสอนอยู่นะครับทีนี้เขาพูดถึงเรื่องทฤษฎีโดมิโนกับภูมิรัฐศาสตร์โลกที่ส่งผลต่อเหตุการณ์6ตุลานี้สุรชาติเขาก็เดี๋ยวผมจะเปิดเสียงเขาให้ฟังนะครับผมแต่ว่าอาจจะเปิดได้ไม่หมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะชอบมีโฆษณาวิ่งไปวิ่งมาอะไรประมาณนี้นะครับสุรชาติเขาบอกอย่างนี้นะฮะเขาคิดว่าในยุคสงครามเย็นเนี่ยถามว่าคนในปีกอนุรักษ์นิยมหรือปีกขวากลัวอะไรเข
คำตอบง่ายที่สุดคือกลัวคอมมิวนิสต์ก็แง่สิครับคุณผมถามว่าอีพวกนักศึกษาเนี่ยนิสิตในยุคนั้นเนี่ยที่เข้าป่าเนี่ยที่อยากเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยถ้าสุดท้ายพอเข้าไปจริงๆก็ไปอยู่กันไม่ได้คอมมิวนิสต์มันก็มีอำนาจในการผูกขาดเด็ดขาดมากก็ผมจำได้ผมไปอ่านหนังสือของพิเศษอาจารย์เสกสรรประเสริฐกุล นะครับอะไรความทรงจำอันขาดวินอะไรประมาณนี้นะครับแบบว่าการที่เข้าไปอยู่ในป่าอะไรประมาณนี้เขาบอกว่าพอเอาเข้าจริงๆนะไอ้พวกนิสิตนักศึกษาที่เข้าป่ายุคนั้นเนี่ยก็ไปคิดว่าคอมมิวนิสต์มันจะแบบโอ้ยสวยหรูมากผมปรากฏเข้าไปเสร็จก็ไม่ใช่เพราะไอ้พวกนี้ก็ทนไม่ได้กับการที่จะมาถูกริดรอนสิทธิเสรีภาพนะแล้วก็ตอนแรกคิดว่าคอมมิวนิสต์มันจะเป็นทางออกให้กับสังคมไทยในยุคการต่ออาเฮียนะครับอาจารย์วิโรจน์ตั้งวานิชนะครับอาจารย์เขาบอกว่าในการเคลื่อนไหวตอน6ตุลาเนี่ยก็จะมีคนอยู่3กลุ่มหลักๆกลุ่มนึงคือต้องการจะล้มล้างสามทางออกให้กับสังคมไทยในยุคการต่ออาเฮียนะครับอาจารย์วิโรจน์ตั้งวานิชนะครับอาจารย์เขาบอกว่าในการเคลื่อนไหวตอน6ตุลาเนี่ยก็จะมีคนอยู่3กลุ่มหลักๆกลุ่มนึงคือต้องการจะล้มล้างสถาบันไอ้ส่วนที่คิดจะล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ล้มล้างศักดินาเนี่ยมันมีแต่มันไม่มากนะครับแสดงว่าในกลุ่มนักศึกษาเองก็คิดไม่เหมือนกันใช่ไหมซึ่งมันไม่ควรจะคิดเหมือนกันอยู่แล้วนะครับพอจะคิดเหมือนกันมันก็คือเผด็จการใช่ไหมทีนี้โอเคสุรชาติอันนี้สุรชาติก็เป็นคนยุคเดียวกับวิโรจน์นะครับเขาก็บอกเนี่ยเขาคิดว่าในยุคสงครามเย็นคนในปีกอนุรักษ์นิยมหรือปีกขวากลัวอะไรคำตอบก็คือกลัวคอมมิวนิสต์นะครับเขาก็บอกว่าประเทศไทยในสมัยนั้นเนี่ยมีถนอมกิติขจรเป็นนายรัฐมนตรีก็จับมือสหรัฐอนุญาตให้สหรัฐเข้ามาตั้งฐานทัพปฏิบัติการทางทหารในสงครามเวียดนามอันนี้แน่นอนทุกคนรู้ดีค่ายรามาสูรค่ายสารพัดค่ายรวมทั้งแม้กระทั่งการกำเนิดขึ้นของพัดพงษ์เพชรบุรีตัดใหม่พัทยาอะไรประมาณนี้ก็ในยุคนั้นนะครับผมนะแม้กระทั่งอุตภเปานะครับเขาบอกว่าฐานทัพสหรัฐในไทยเนี่ยมันเป็นสิ่งเสมือนค้ำประกันว่าไทยจะไม่เป็นคอมมิวนิสต์ถ้าฝ่ายคอมมิวนิสต์รุกรานไทยกำลังลบของสหรัฐจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปกป้องประเทศอันนี้มันเป็นการมองในยุคนั้นนะแต่ผมก็เคยตั้งคำถามกลับตั้งนานแล้วผมถามว่าแล้วตอนที่อีเวียดนามใต้อะอีอเมริกาก็เข้าไปมีอิทธิพลอยู่ใช่ไหมแต่พอสุดท้ายอีคอมมิวนิสต์มันก็ชนะเวียดนามใต้ทำไมอเมริกาต้องวิ่งตู่ชี้ออกมาล่ะครับคือผมบอกว่าจริงๆอ่ะแน่นอนอเมริกาก็มาใช้ไทยเป็นฐานทัพเพราะมันใกล้กับลาวใกล้กับกัมพูชาใกล้กับเวียดนามมากที่สุดนะฮะจะไปตั้งที่มาเลมก็ไกลไปใช่ไหมจะไปตั้งพม่าที่พม่าก็ไม่ค่อยชอบอเมริกาเท่าไหร่เพราะตัวเองก็ดูเอียงๆไปทางสังคมนิยมอยู่พอประมาณนะครับผมมันก็ต้องมาไทยเนี่ยแหละคุณนะจะไปไหนล่ะครับเราจะไปตั้งข้างบนนะตั้งที่จีนนะก็ไม่ได้เพราะก็ไม่ถูกกับจีนอีกนะก็ต้องมาตั้งที่ไทยไทยก็นะเขาก็เลยบอกอย่างนี้นะช่วงกลางเดือนเมษายนปี2518รัฐบาลนิยมตะวันตกหรือฝ่ายขวาในกัมพูชาล้มลงเนื่องจากกองทัพเขมรแดงยึดพนมเปญได้สำเร็จแล้วต่อมาเดือนปลายเดือนเมษายนในปีเดียวกันคือปี18ไซง่อนนะก็คือเวียดนามใต้ก็ถูกฮานอยคือเวียดนามเหนือตีแตกเพราะฉะนั้นก็ถือว่าจบพวกอเมริกาที่มาทำมาลบๆอยู่ในแถวนี้ก็แพ้ไปไม่เป็นท่านะครับผมอันนี้มันก็เลยทำให้สังคมไทยโดยเฉพาะผมพูดจริงไม่ต้องอนุรักษ์หรอกคุณผมว่าใครก็กลัวคอมมิวนิสต์สมัยนั้นผมเด็กๆผมยังกลัวเลยนะผมก็เด็กมากนะฮะตอนปี18นี่ผมอยู่ป.5ใช่ไหมใช่เอ้ยป.5 ป.6 ป.6 ป.6 ป.6 เดี๋ยวนะงงไม่ด้วยประมาณนี้ประมาณนี้ป.5 ป.6 ประมาณนี้นะผมก็ได้ยินเรื่องคอมมิวนิสต์เลยทุกวันก็น่ากลัวนะฮะคอมมิวนิสต์มันจะเอาคนไปทำนาอะไรประมาณนี้มันก็น่ากลัวแล้วมันก็น่ากลัวจริงนะฮะอันนี้มันก็เลยเป็นเรื่องของทฤษฎีโดมิโนคือคนที่เคยเล่นโดมิโนนะถ้ามันล้มตัวเนี่ยมันจะล้มหมดใช่ไหมครับเขาก็เลยบอกว่าทฤษฎีโดมิโนเนี่ยเป็นทฤษฎีหรือเปล่านะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ทฤษฎีนะแต่มันถูกเรียกเป็นกันจริงมันเป็นแนวคิดนะมันถูกสร้างขึ้นมาในเชิงรัฐศาสตร์เพื่อให้มันมีความน่ากลัวนะเพราะว่าแบบอย่างที่บอกเวลาคุณเล่นโดมิโนเนี่ยนะพอมันล้มหนึ่งตัวนะแต่คำว่าล้มหนึ่งตัวคือหมายความว่าโดมิโนมันต้องอยู่ในตัวที่จะล้มเนี่ยมันหมายความว่ามันต้องอยู่ในตัวที่อีกตัวหนึ่งมาผลักให้มันล้มได้นะแต่ถ้าตัวนั้นมันเป็นเอกเทศไอโซเลตออกมาหรือว่าไม่เกี่ยวข้องกับตัวอื่นๆเลยเนี่ยตัวอื่นล้มมันก็ไม่ล้มนะก็ไม่ล้มนะครับทีนี้เขาบอกว่าการล้มของกัมพูชาการล้มของเวียดนาม
การล้มของลาวเนี่ยก็เหมือนกับการล้มของโดมิโนคือเมื่อประเทศหนึ่งในอินโดจีนอินโดจีนคือประเทศในเนี่ยก็อินโดจีนก็คือไล่มาตั้งแต่เวียดนาม

0: ชาลาวเนี่ยนะครับเมื่อมันกลายประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นคอมมิวนิสต์ไปประเทศอื่นก็ถูกมองว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์ตามไปด้วยนะครับเออนะครับอย่างที่บอกอ่ะเมื่อเขมรเมื่อเวียดนามแตกแล้วสุดท้ายก็มาแตกที่ลาวด้วยใช่ไหมครับอูยิ่งใกล้ไทยก็ไม่ใหญ่ครับเพราะฉะนั้นเมื่ออเมริกามันแพ้สงครามในเวียดนามมันก็ต้องถอนตัวจากเวียดนามใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นในประเทศไทยในขณะนั้นเนี่ยก็แน่นอนใครจะไม่กลัวมันก็ตายหาถ้าเป็นคอมมิวนิสต์ขึ้นมาก็วุ่นวายใช่ไหมพอคุณเห็นเขมรแตกแล้วก็ทําให้นักการเมืองสมัยก่อนคนนี้เขายังไม่ได้เป็นนักการเมืองเจ้าพ่อวังหนึ่งก็ต้องการจะหนีออกนอกประเทศเอาทองเทิงมาแลกเป็นเงินกดแหลกลานผมเคยได้ยินคนที่ผมรู้จักหมายถึงว่าที่ชลบุรีนะครับที่ผมรู้จักคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาไปทำมาหากินโดยไปรับซื้อของจากเขมรในยุคเขมรแตกอะไรประมาณนี้อุ้ยได้ทองมาเต็มเลยถูกๆผมก็นึกในใจนะแต่ไม่ได้พูดตรงๆนะเขาจะถีบอ่ะบอกว่าโหนี่มึงเห็นคนเดือดร้อนขนาดนี้แทนจะช่วยเขามึงยังไปกดขี่เขาอีกนะซึ่งตอนนั้นนะคนที่ช่วยเขมรที่แตกแล้วก็กลายเป็นปัญหาเหมือนทุกวันเนี่ยก็คือต้องบอกจริงๆครับคือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระมหาชนนีพระพันปีหลวงเนี่ยนะครับทรงตั้งหน่วยที่จะช่วยเหลือคนเหล่านี้นะให้หนีภัยสงครามมานะแต่ว่าสุดท้ายก็ปล่อยไว้นานเกินไปเขมรก็เลยจะมาฮุบที่ที่ตัวเองมาอาศัยอยู่เนี่ยนะครับทีนี้โอเคนี่เวอันนั้นเป็นเหตุการณ์ของโลกใช่ไหมแต่เหตุการณ์ในประเทศไทยเนี่ยเมื่อมันมาถึงความแข็งกร้าวแล้วก็อินทรีย์รักษาในยุคนั้นก็ไม่ใช่ย่อยนะคุณอุ้ยแบบอย่างเมื่อวานที่ใครที่ผมเปิดอาจารย์วิโรจน์ให้ฟังเนี่ยก็แข็งกร้าวอินทรีย์รักษาก็อุ้ยแบบประท้วงเป็นรายวันรายชั่วโมงนะกรรมกรกรรมเกินแล้วก็เละเทะมันก็จึงทําให้เกิดคนก็กลัวไอ้คอมมิวนิสต์อยู่แล้วใช่ไหมครับอินทรีย์รักษาจะเป็นคอมมิวนิสต์ขึ้นมาอีกอันนี้ก็ทางการรักษาก็บอกไม่ได้คิดจะเป็นคอมมิวนิสต์คิดแค่จะเป็นประชาธิปไตยอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันพูดกันไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วก็ฝ่ายผู้มีอำนาจรัฐในยุคนั้นเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อมันโดนต้อนเข้ามุมไปแล้วแล้วมันยังไม่ตายอ่ะมันก็ต้องกลับมาเอาคืนนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกติทีนี้นักศึกษาก็เพลียงพล้ำเพราะว่าตัวเองก็ไม่แบบกลางซะนะก็คุณก็กลับไปดูทีหลังจาก14 ตุลา 16อ่ะนะโอ้โหมันมีการประท้วงทุกวันบางคนก็บอกว่าประท้วงรายชั่วโมงนะมันก็คนก็เริ่มเบื่อเนี่ยมันก็เลยสุดท้ายมันก็มีการโพรพาแกนดาโฆษณาชวนเชื่อให้ข่าวบิดเบือนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็พูดง่ายคือก็ถล่มนักศึกษานิสิตในยุคนั้นนะครับผมก็เนี่ยผมดูภาพอยู่เนี่ยนะครับยุคนั้นเนี่ยมันเป็นกางเกงขาบานใช่ไหมรองเท้าส้นตึกสูงๆเลยผมเจอในภาพเนี่ยในภาพนักศึกษาหลังจากโดนขวาดที่ธรรมศาสตร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะถูกลำเลียงขึ้นอันนี้เป็นรถเมย์นะรถเมย์สายอะไรก็ไม่รู้แต่ผมจำได้เขาเขียนไว้เลยที่ตรงประตูรถอันตรายห้ามห้อยโหนเพราะสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหรถเมย์มันโหนกันจนแบบอุ้ยนะโอเคนี่เว้ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นตอนนี้ก็คือตอนที่ตำรวจกำลังลำเลียงพวกนิสิตนักศึกษาอะไรขึ้นรถเนี่ยก็จะมีนักศึกษาคนหนึ่งนะฮะเป็นผู้หญิงใส่รองเท้าส้นตึกอยู่เลยสูงมากเลยนะผมว่าเท่าที่ดูโดยประมาณด้วยสายตาเนี่ยผมว่า5-6 นิ้วได้ไม่อันนี้ก็เป็นแฟชั่นดูให้มันพูดตลกเลยนะครับอันนี้เขาเขียนเงี้ยภาพบริเวณสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันที่6ตุลาปี2519ภาพจาก dot นะ d doc.sic.com นะก็น่าจะมาจากคำว่า document sic ก็คือ6ตุลาเนี่ยนะครับผม .com อะไรประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้ผมจะเปิดเสียงสุรชาติที่เขาพูดถึงเหตุการณ์6ตุลานะครับในมุมมองของสุรชาตินะครับเดี๋ยวลองฟังดูนะครับผมถ้ามันมีโฆษณาผมจะตัดออกครับเชิญครับตัดมันนะครับผมเดี๋ยวนะมีเสียงน้องหมาผมเจอแมวก็เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะครับตอนนี้อินเทอร์เน็ตมันจะช้ามากนะครับมันจะไม่รู้เป็นอะไรฮะ
1: ในยุคสงครามเย็นคนในปีกอนุรักษ์นิยมหรือปีกขวาเนี่ย
0: ตอนนี้มันกระตุกเนี่ยมันพูดแล้วมันก็กระตุกนะฮะเดี๋ยวนะถ้ามันกระตุกมากกว่านี้ผมจะไม่ให้ฟังนะครับเพราะมันตอนนี้สัญญาณ Wi-Fi อินเทอร์เน็ต AS แย่มาก
1: ง่ายโอ้ผมนี่เป็นโจทย
0: ์โอเคคง
1: ใหญ่ที่สุดในโจทย์ใหญ่ที่สุดเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีคำอยู่คำหนึ่งเรารู้จักกันในชื่อของโดมิโน่

รีหรือทฤษฎีโดมิโนถ้าเราเอาตัวโดมิโนตั้งเรียงแล้วผลักตัวแรกให้ล้มเนี่ยมันจะล้มยาวไปจนถึงตัวสุดท้ายแปลว่าการล้มของหมากตัวแรกเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญเพราะถ้าหมากตัวแรกล้มตอบแล้วว่าหมากตัวสุดท้ายก็ล้มโดมิโนตัวแรกอยู่ที่เวียดนามในการป้องกันไม่ให้โดมิโนล้มในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราถึงขั้นส่งกำลังทหารไทยเนี่ยเข้าร่วมรบกับสหรัฐในสงครามเวียดนามขวายุคผมเนี่ยมันคือขวาสงครามเย็นในขวาสงครามเย็นเนี่ยขวาจากกลัวคอมมิวนิสต์แต่ขวาปัจจุบันเนี่ยโปรจีนนะชอบปูตินอีกสมมติที่พี่น้องๆผมที่เสียชีวิตในเหตุการณ์6ตุลาทั้งในที่ธรรมศาสตร์หรือในฐานที่มั่นฟื้นขึ้นมาเนี่ยเพื่อนพี่น้องผมจะเข้าใจไหมว่าพวกขวาไทยปัจจุบันที่เขาเคยเห็นในวันที่6ที่เคยด่าจีนด่ารัสเซียด่าคอมมิวนิสต์เนี่ยมันเนี่ยกลายเป็นปีกที่โกโปรคอมมิวนิสต์มากและกลายเป็นขวาไทยที่ด่าอเมริกามากไอ้ตรงพูดได้ไหมฝ่ายขวากลายเป็นซ้ายซ้ายกลายเป็นขวาเลยผมชื่อสุรชาติบำรุงสุขนะครับวันจริงเป็นอาจารย์เกษียณแต่ตำแหน่งคือศาสตราจารย์กิติคุณคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับถ้าจะเกี่ยวข้องกับเทปวันนี้ก็คือเป็นอดีตถ้าจะใช้ก็คือผู้ต้องหาในคดี6ตุลาหรือที่เรียกว่าผู้ต้องหากลุ่มกรุงเทพ18แบงคอก18ความกลัวเนี่ยมันจะว่าเป็นนามธรรมก็นามธรรมแต่ถ้ามันพูดในสถานการณ์1เนี่ยผมว่ามันมีความเป็นรูปธรรมนะครับเพราะว่าในชีวิตเนี่ยผมว่าทุกคนมีความรู้สึกกลัวบางอย่างนะครับแต่ทีเนี้ยสิ่งที่เรากำลังจะพูดเนี่ยมันเป็นความกลัวที่มีบริบทหรือมีสถานการณ์การเมืองเนี่ยแวดล้อมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นความกลัวที่มันมีนัยยะสำคัญในทางรัฐศาสตร์เนี่ยคือความกลัวทางการเมืองความกลัวอย่างนี้เนี่ยมันเกิดภายใต้เงื่อนไขของสถานการณ์หนึ่งนะคนยุคผมเนี่ยถามว่าตอนเด็กนะครับถูกสอนให้กลัวอะไรอันหนึ่งคือในทางรัฐศาสตร์ถูกสอนให้กลัวคอมมิวนิสต์นะครับเพราะว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยมันมีหนังเป็นหนังที่เป็นเรื่องรามเกียรติ์แล้วก็คอมมิวนิสต์เนี่ยคือทศกัณฐ์เป็นคนทุกผมเนี่ยถูกสอนคอมมิวนิสต์คืออะไรคอมมิวนิสต์คือยักษ์นะครับเป็นหนังที่ฉายในต่างจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นความกลัวเนี่ยมันถูกสร้างหรือใช้ภาษารัฐศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยความกลัวมันถูกประกอบสร้างนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละช่วงเวลาการประกอบสร้างเนี่ยมันมีบริบทมีเงื่อนไขทางการเมืองพอถึงช่วงปี16ถึง19นี่ก็เป็นตัวอย่างความกลัวก็ถูกประกอบสร้างขึ้นงั้นจะเห็นว่าช่วงหนึ่งเรากลัวคอมมิวนิสต์วันนี้ถามว่ายุคปัจจุบันมีใครกลัวคอมมิวนิสต์ไหมหรือทางง่ายที่สุดก็คือวันนี้เราไปจีนกลัวคอมมิวนิสต์ไหมผมว่าเราไปจีนไม่กลัวคอมมิวนิสต์แล้วผมคิดว่าเวลาพูดถึงคำว่าฝ่ายขวาไทยเนี่ยคงเป็นคำแบบเจเนอริกเทอมที่พูดหยาบๆถ้าในความหมายของฝ่ายขวาเนี่ยมันก็คงแยกโทนสีหรือสเปกตรัมของความเข้มของชุดความคิดทางการเมืองเนี่ยได้นะครับแต่เราพูดในความหมายฝ่ายขวาหรือปีกอนุรักษ์โดยภาพรวมก็แล้วกันผมคิดว่าในยุคสงครามเย็นอย่างที่เราเริ่มถามว่าคนในปีกอนุรักษ์นิยมหรือปีกขวาเนี่ยกลัวอะไรคำตอบตอบง่ายกลัวคอมมิวนิสต์ซึ่งลักษณะความกลัวคอมมิวนิสต์เนี่ยเราเห็นไม่ใช่แค่ในบริบทของไทยนะครับผมคิดว่าบริบทใหญ่ที่เราอาจจะนึกไม่ถึงถ้าถามว่าฮิตเลอร์ขึ้นสู่อำนาจได้เพราะใครเนี่ยคำตอบในมุมหนึ่งคือการขึ้นสู่อำนาจของไม่ว่าจะเป็นมุสโสลินีในปี1922ฮิตเลอร์ในปี1933เนี่ยล้วนแต่เป็นผลของความกลัวแต่ผมคิดว่ามันใหญ่กว่านั้นคือมันสะท้อนภาพความกลัวของชนชั้นกลางที่สวิงขวาความกลัวของชนชั้นกลางในอิตาลีความกลัวของชนชั้นกลางในเยอรมันเนี่ยนำไปสู่สองเรื่องใหญ่คือการกำเนิดของรัฐฟาสซิสต์กับการกำเนิดของรัฐนาซีนะครับเพราะฉะนั้นในบริบทอย่างนี้เนี่ยสำหรับเมืองไทยผมคิดว่าความกลัวตั้งแต่ยุคหลังสงครามโลกที่สองซึ่งเราอาจจะเพราะในความหมายของรัฐเนี่ยรัฐไทยเข้าไปมีความสัมพันธ์อยู่กับรัฐตะวันตกเป็นหลักนะครับแล้วก็มีนโยบายในการต่อต้านคอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นความกลัวเนี่ยมันถูกประกอบสร้างยิ่งหลังจากเราเห็นการล่มสลายของรัฐบาลเจียงไคเชกในจีนจีนเป็นคอมมิวนิสต์ถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยเราอาจจะนึกไม่ถึงนะครับเราไม่มีความสัมพันธ์กับรัฐบาลที่ปักกิ่งนะค
ความสัมพันธ์ในอดีตเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพกับรัฐบาลโกมินตังที่ไทเปจนกระทั่งวันหนึ่งอเมริกาเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนนะครับแต่ยุคนั้นเนี่ยเราจะเห็นเรากลัวเรื่องคอมมิวนิสต์นะครับคอมมิวนิสต์เป็นโจทย์ใหญ่ที่สุดในโจทย์ใหญ่ที่สุดเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีคำอยู่คำหนึ่งเรารู้จักกันในชื่อของโดมิโนเทอร์รี่หรือทฤษฎีโดมิโนเป็นทฤษฎีไหมไม่เป็นหรอกแต่มันถูกสร้างด้วยภาษาในทางรัฐศาสตร์ในความหมายของชุดความคิดแบบโดมิโนเนี่ยผมว่าจริงๆมันคือวัฒนธรรมถ้าเราเอาตัวโดมิโนตั้งเรียงแล้วผลักตัวแรกให้ล้มเนี่ยมันจะล้มยาวไปจนถึงตัวสุดท้ายแปลว่าอะไรแปลว่าการล้มของหมากตัวแรกเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญเพราะถ้าหมากตัวแรกล้มตอบแล้วว่าหมากตัวสุดท้ายก็ล้มเพราะฉะนั้นคำพูดของประธานดีไอเซนฮาวเออร์ในปี1954ที่เชฟหรือเซตความคิดของทฤษฎีโดมิโนขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าผู้นำในปีกที่เป็นรัฐบาลนิยมตะวันตกเนี่ยรับวัฒนธรรมความคิดอย่างนี้รวมทั้งในรัฐบาลไทยแต่ในส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยภาษาที่ใช้เนี่ยลองฟังนะครับคนรุ่นนี้อาจจะดูเป็นเรื่องตลกนะแต่ภาษาที่ใช้บอกว่าสมมุติถ้าท่านเทหมึกสีแดงลงไปที่เวียดนามเนี่ยหมึกสีแดงเนี่ยมันจะไหลผ่านลาวและกัมพูชาเข้าสู่ไทยและจะไหลจากไทยเนี่ยลงไปที่ภาษายุคนั้นคือมาลายาเพราะยังไม่เป็นเอกราชจินตนาการอย่างนี้ผมว่าคนรุ่นหลังฟังก็ผมว่าไม่ค่อยอินนะแต่คนยุคนั้นเนี่ยในมิติของการเปรียบเชิงภาษาเนี่ยผมว่ามันสื่อชัดนะสำคัญเนี่ยเราเห็นความพ่ายแพ้ของกองทัพฝรั่งเศสที่เดียนเปียนฟูในปี1954ไม่งั้นเราก็จะเริ่มเห็นว่าคอมมิวนิสต์ที่เราเห็นจีนล้มในปี1949เห็นสงครามเกาหลีในปี1950นะครับผลงานคือ2492 2493เนี่ยเป็นเหตุการณ์ใหญ่ของเอเชียแน่แต่พอถึง2497เนี่ยมันใกล้ตัวเรานะมันเหมือนกับเราเริ่มเห็นสัญญาณเตือนเหมือนกันว่าถ้าสมมุติคอมมิวนิสต์ขยายตัวจากเดียนเบียนฟูที่ลบชนะกองทัพฝรั่งเศสคือต้องคิดนะเพราะฝรั่งเศสยุคนั้นยังเป็นรัฐมหาอำนาจและสงครามโลกที่2เพิ่งจบแล้วมาแพ้สงครามในเดียนเบียนฟูเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญกับโลกตะวันตกถ้าสมมุติตะวันตกแพ้อย่างนี้มันก็จะเกิดอาการล้มตามกันแน่ๆเพราะฝรั่งเศสต้องไม่ลืมว่าฝรั่งเศสปกครองเวียดนามปกครองลาวปกครองกัมพูชาผมคิดว่าคำพูดของท่านดีไอเซนฮาวเออร์กับอาการที่เห็นจุดเล็กๆไม่เป็นโดมิโนซะทีเดียวแต่มันเป็นจุดตั้งต้นผมอยากจะเรียกว่าเดียนเวียนฟู2497เนี่ยเป็นจุดตั้งต้นของความกลัวความกลัวชุดนี้สุดท้ายคำตอบใหญ่ที่สุดคืออะไรครับการแก้ปัญหาก็คือไทยตัดสินใจเข้าร่วมระบบพันธมิตรทางทหารกับสหรัฐหรือที่คนรุ่นหลังก็ไม่รู้จักอีกพูดอย่างนี้จะโกรธกันนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นผมมาอยู่หน้าจอทีวีแล้วมาบัฟคนรุ่นหลังเป็นแต่เพียงองค์กรอย่างนี้มันหายไปจากความทรงจำองค์กรนี้ชื่อซีโต้นะครับหรือองค์กรป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะอะไรเพราะตอนที่

0: User entered your channel
1: 2005ความตกลงนี้เนี่ยมีนัยยะสำคัญทางจิตวิทยากับผู้นำไทยแล้วกับบรรดาปีกที่จะใช้ความว่าเป็นปีกอนุรักษ์หรือเป็นปีกต่อต้านคอมมิวนิสต์แล้วกันแปลว่าอะไรแปลว่าสหรัฐได้แสดงเจตจำนงชัดในการป้องกันประเทศไทยถ้าเกิดภัยคุกคามของคอมมิวนิสต์โดยพ้องยิ่งจากพื้นที่ของฝั่งอินโดจีนแล้วก็โดยพ้องยิ่งสำคัญก็คือจากลาวปี2005มี2เรื่องใหญ่นะครับพอมีนามีความตกลงถนัดลาสเนี่ยพอถึงสักเท่าไหร่ครับเดือนกรกฎาคมก็คือกรกฎาคมใช่มั้ยฮะเราก็มีปัญหาพระวิหารเอาเข้าจริงๆเนี่ยไม่เหมือนคนรุ่นนี้นะจงกระสิทธิ์ท่านทำใจได้นะแล้วก็ยอมที่จะเสียเพราะว่าถือว่าไทยมีพันธะระหว่างประเทศต้องรับความเห็นของศาลโลกพูดง่ายๆถ้าสนใจในมุมนึงต้องกระสิทธิ์ไม่เกเรนะเพราะถ้าเกเรปัญหาไทยกัมพูชาเนี่ยเราจะมีปัญหาใหญ่และรู้ว่าไทยเล่นบทเด็กเกเรไม่ได้ฝ่าโลกตัดสินก็รับก็แปลว่าในมิติความมั่นคงระหว่างประเทศในช่วงหลังจากได้ความตกลงถนัดลาสแม้ว่าจะสูญเสียตัวพระวิหารไปเนี่ยปัญหาระหว่างประเทศเนี่ยมันเบาลงในความรู้สึกของผู้นำไทยแต่พอถึงประมาณปี2007-08เนี่ยมันเริ่มมีสัญญาณด้านหนึ่งก็คือสหรัฐเนี่ยเริ่มเตรียมตัวที่จะผมเชื่ออเมริกามีแผนแล้วล่ะที่จะกลับเข้าสู่เวียดนามนะครับในช่วงสักสิงหาของปี08นะครับเรือรบอเมริกันเนี่ยถูกยิงในอ่าวตังเกียหรือที่เราคุ้นก็คือวิกฤตการณ์อ่าวตังเกียแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสหรัฐก็เปิดสงครามเพราะฉะนั้นพอถึงจุดนี้เนี่ยสหรัฐเริ่มวางกำลังทั้งในเวียดนามใต้แล้วก็เราอาจจะนึกไม่ถึงนะครับพอถึงปลายปี08เนี่ยกำลังรบตัวพ้นยิ่งเครื่องบินรบของอเมริกันเนี่ยเข้าไปจำการในไทยแปลว่าเราเริ่มมองปัญหาโดมิโนเราเริ่มรู้สึกว่าสถานการณ์ในลาวในอีกส่วนหนึ่งสำคัญที่สุดคือในเวียดนามเนี่ยมันอาจจะพลิกไม่งั้นถ้าเป็นอย่างนี้ไทยตัดสินใจเดินจับมือกับสหรัฐแล้วล่ะไม่ต้องคิดมากแล้วก็หวังว่าสหรัฐเนี่ยจะเป็นคนที่ช่วยยันไม่ให้ตัวโดมิโนเนี่ยมันล้มก็อย่างที่เราพูดถอยกลับไปโดมิโนตัวแรกอยู่ที่เวียดนามเราจะเห็นผู้นำไทยยุคนั้นเนี่ยมีชุดความคิดที่ชัดในการป้องกันไม่ให้โดมิโนล้มในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเราถึงขั้นส่งกำลังทหารไทยเนี่ยเข้าร่วมรบกับสหรัฐในสงครามเวียดนามเป็นครั้งที่สองที่ทหารไทยออกไปรบนอกบ้านเราเข้าเวียดนามเนี่ยประมาณปี2510นะครับมีกำลังพลอาสาสมัครไทยตั้งจากของพลจงอางศึกของพลเสือดำส่งไปกับอีกด้านหนึ่งสะท้อนชีวิตคือในสังคมไทยเนี่ยฐานทัพอเมริกันมีฐานอเมริกันประจำในไทยเนี่ยตัวเลขสูงสุดเนี่ยถึงเกือบ 50,000 นายซึ่งถือว่าสูงมากนะครับอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตาครีโคราชอุดรมีอเมริกันมีสนามบินทั้งหมดในไทยเนี่ย7แห่งแต่ที่ดอนเมืองเนี่ยเล็กที่สุดซึ่งไม่มีอะไรเท่าไหร่แห่งที่8เนี่ยสร้างช่วงปลายสงครามคือที่น้ำพองนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องบินรบอเมริกันในไทยเนี่ยมันเหมือนหลักประกันด้านจิตวิทยาว่าถ้าจะเกิดโดมิโนกำลังส่วนนี้จะทำให้โดมิโนตัวแรกแม้ว่าจะล้มแต่จะไม่ล้มเป็นตัวที่4แต่ปัญหาคือในช่วง2515-72มันเริ่มมีการทำความตกลงที่จะยุติสงครามในเวียดนามในบริบทของสหรัฐถ้าถอยกลับไปปี1เนี่ยเรื่องใหญ่1971ประธานาธิบดีนิกสันเนี่ยเดินทางเยือนจีนภาพในเวทีโลกที่ใหญ่มากคือจับนิกสันเนี่ยจับมือกับประธานเหมาถามว่าสัญญาณนี้คืออะไรสัญญาณนี้คือสหรัฐกับจีนถ้าใช้สำนวนก็บอกเคลียร์ใจกันแล้วล่ะแล้วก็ส่งสัญญาณอีกมุมหนึ่งถ้าเราอ่านเกมผมมาตอบชัดแนวโน้มสงครามเวียดนามคงจะเบาลงผลพวงของ
2: โอเคครับอีกยาวนะครับพอดีมันต้องไปฟังครึ่งหลังนะที่มันจะมีการโยงเข้าไปถึงเหตุการณ์6ตุลาปี2519แต่ว่าทั้งหมดที่อาจารย์สุรชาติพูดนะฮะถ้าพวกที่เรียนรัฐศาสตร์เรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเรียนมาตอนอยู่ปี2นะฮะปี2ปี3นะฮะคือเมื่อกี้ที่บอกที่นิกสันไปจับมือกับเหมาครับอันนี้ก็เป็นการพูดง่ายๆคือเขาเรียกอเมริกาเล่นไพ่จีนนะก็คือเพราะตอนนั้นจีนกับรัสเซียเนี่ยเริ่ม จริงๆตอนนี้ยังไม่เรียกรัสเซียเรียกโซเวียตนะฮะอะไรประมาณนี้นะฮะถ้าคนที่เรียนบริษัทวันพันระหว่างประเทศเรื่องการทูตนะเราก็จะเข้าใจว่าโลกมันมีการเปลี่ยนขั้วอยู่ตลอดเวลานะครับก็เพราะฉะนั้นตอนแรกที่อาจารย์สุชาติพูดไว้ที่บอกว่าแต่ก่อนเนี่ยผู้นำหรือว่าชนชั้นนำของไทยโดยเฉพาะปีกไปขวาเนี่ยนะครับอนุรักษ์นิยมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโอ้ยกลัวคอมมิวนิสต์แต่ตอนรัวหลังๆเนี่ยคุณเห็นไหมล่ะรัฐบาลไทยวิ่งไปหาจีนเป็นประจำว่าแต่ก่อนเนี่ยผู้นำหรือว่าชนชั้นนำของไทยโดยเฉพาะปีกไปขวาเนี่ยนะครับอนุรักษ์นิยมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโอ้ยกลัวคอมมิวนิสต์แต่ตอนรัวหลังๆเนี่ยคุณเห็นไหมล่ะรัฐบาลไทยวิ่งไปหาจีนเป็นประจำในการให้เงินเราได้เยอะจีนเนี่ยไม่ได้ให้อะไรเรามากทั้งที่เรามีคนจีนในประเทศไทยเต็มเลยนะฮะเราก็ไทยจีนใช่อื่นไกลพี่น้องกันกากีนั่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโอเคแต่โอ้ยกลัวคอมมิวนิสต์แต่ตอนรัวหลังๆเนี่ยคุณเห็นไหมล่ะรัฐบาลไทยวิ่งไปหาจีนเป็นประจำในการให้เงินเราได้เยอะจีนเนี่ยไม่ได้ให้อะไรเรามากทั้งที่เรามีคนจีนในประเทศไทยเต็มเลยนะฮะเราก็ไทยจีนใช่อื่นไกลพี่น้องกันกากีนั่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโอเคแต่มันสารคดีหนังสือไม่ต้องดีปฏิทินนิยสารนิตยสารศิลปวัฒนธรรมนะครับผมก็อย่างที่บอกบางทีรายการพวกนี้มีคนบอกเอ้ยไปเอามาใช้ผมบอกเอาก็ไม่เห็นเป็นไรก็ขอบคุณนะก็ถือว่าก็เครดิตเขาอะแล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่มันฟังแล้วมีประโยชน์นะแต่อย่างที่บอกคือแล้วเราก็จะเห็นนะวันหนึ่งเราก็ไม่ค่อยถูกกับจีนใช่ไหมตอนในยุคที่เราโปรอเมริกาแต่ตอนหลังๆเนี่ยเราก็ด่าอเมริกาเพราะอย่างที่บอกเป็นผลประโยชน์กับคุณนะอเมริกาหลังๆก็มายุ่งกับเราเยอะมากมาคือแต่ก่อนเนี่ยเป็นเหมือนลูกพี่ก็ช่วยเราใช่ไหมฮะมีตังค์เพราะฉะนั้นอเมริกามันรวยไงคุณนะฮะก็รวยก็ได้เปรียบตอนเพราะมันเก็บสะสมเงินไว้ตั้งเยอะตอนสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยมันไม่ได้รบกับใครเขาเลยมันก็ขายอาวุธอย่างเดียวนะครับพอมาสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยพอเจอพูดง่ายคือญี่ปุ่นไปถล่มเพิร์ลฮาร์เบอร์อเมริกาก็เอานี่ร้อนอาจร้อนก็ต้องลงมาร่วมสงครามด้วยอะไรประมาณนี้นะครับคือจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้อยากลงมาร่วมอ่ะเพราะว่ามันก็รู้ว่าลงมาร่วมสงครามเนี่ยมันก็มีแต่เสียใช่ไหมฮะแต่มันก็ขายอาวุธได้บานเบิกในสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจนเจอญี่ปุ่นถล่มเพิร์ลฮาร์เบอร์เนี่ยอเมริกาก็เลยต้องก้นร้อนขึ้นมาทันทีแล้วก็หลังจากนั้นอเมริกาก็ที่บอกนะครับก็พยายามจะแผ่อิทธิพลมาในเนี่ยเพราะว่าจีนกับรัสเซียกับโซเวียตมันแผ่อิทธิพลลงมาโดยทฤษฎีอย่างเมื่อกี้ที่บอกนะเราเรียกทฤษฎีโดมิโนโจริงๆแล้วในเชิงรัฐศาสตร์มันก็ไม่ใช่ทฤษฎีเป็นแนวคิดตัวหนึ่งนะครับมันก็เรียกให้มันดูยิ่งใหญ่ไว้ก็แต่ว่าเราก็เห็นได้ว่ามันก็มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะยุคนึงเราก็ไม่ถูกกับเวียดนามตอนหลังเราก็ถูกกับเวียดนามนะแล้วก็อาเซียนอาเซียนเมื่อกี้ที่มีคำว่าซีโต้แล้วตอนหลังซีโต้มันก็ค่อยพัฒนามาเป็นอาเซียนนะครับเดี๋ยวเรื่องเนี้ยเดี๋ยวผมเล่าให้คุณฟังแต่จริงๆเรื่องเหล่านี้ไปหาอ่านได้มันไม่ใช่เรื่องยากเย็นนะครับมันมีตำรารัฐศาสตร์เขียนไว้เบสิกมากนะครับไม่ต้องไปอ่านภาษาอังกฤษหรอกครับอ่านภาษาไทยดีแล้วครับนะหรือไม่งั้นเนี่ยใครที่อ่านบทความที่ผมเขียนเรื่องเกี่ยวกับพระองค์วันนะ

นะครับลองไปหาอ่านดูได้นะครับผมในคอลัมน์ที่ชื่อว่าเรื่องนี้มีประวัตินะครับหมายถึงว่าหัวคอลัมน์ใหญ่เนี่ยมันชื่อว่าเรื่องนี้มีประวัติแต่ว่ามันก็จะมีเป็นเรื่องของบุคคลสําคัญบ้างเรื่องพระองค์วันบ้างแล้วก็ครับลองไปหาอ่านดูได้แต่จริงๆที่ผมเขียนในแนวหน้าเนี่ยก็ไม่ได้ลงละเอียดเยอะเพราะในพื้นที่ในหนังสือพิมพ์ก็ไม่ได้มากใช่ไหมครับแต่หนังสือเหล่านี้คุณสามารถจะไปหาอ่านได้นะครับคุณไปที่ศูนย์หนังสือจุฬานะฮะถ้าไม่อยากซื้อก็ไปยืนอ่านนะไปห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์จุฬาห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยครคุณเสียเงินเข้าไปห้องสมุดไม่กี่บาท20 บาทเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวเขาเก็บเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าพอดีผมเป็นนักเรียนเก่าที่นั่นนะครับก็ใช้ความเป็นนักศึกษาเก่าใช้เป็นนิสิตเก่าก็ไปสมัครสมาชิกก็เสียเงินถูกมากนะในฐานะที่เป็นคนดั้งเดิมในนั้นนะครับผมจริงๆถ้าคุณขยันอ่านหนังสือนะครับแล้วก็ไม่แบบไถอินเทอร์เน็ตดูอะไรที่มันบ้าอินเทอร์เน็ตมันไม่ได้เลวร้ายหมดนะนี่ผมจริงไม่ได้เลวร้ายหมดนะคือดีๆก็มีนะแต่ว่าบางทีบางคนชอบไปดูอะไรที่มันไร้สาระก็เลยไปด่าว่าอินเทอร์เน็ตมันไร้สาระจริงๆมันไม่ได้ไร้สาระหรอกครับมันก็มีสาระแต่ขึ้นอยู่ว่าคุณจะเลือกอะไรโอเคโซฟาก็เลยไม่ได้หยิบเอาสิ่งที่อาจารย์สุรชาติพูดถึงเหตุการณ์6ตุลามาเลยนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงก็ตามผมก็จะพยายามชวนคนที่อยู่ในเหตุการณ์6ตุลาบ้าง14ตุลาบ้างเลยแหละมาคุยนะเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องคุยในเชิงในช่วงหรือว่าระยะเดือนตุลาหรอกครับมันเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่คุณควรจะต้องศึกษาหาข้อมูลเอาไว้นะเพราะว่ามันยังมีการถกเถียงกันอีกมากมายนะครับเพียงแต่ว่าเราเวลาฟังข้อมูลเยอะๆเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์สำหรับเราแล้วเราก็ไปกลั่นกรองเอาว่าจะเชื่อใครไม่เชื่อใครแล้วก็ไปหาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเอานะครับผมก็โอเคอุ้ยจะหมดเวลาแล้วฟังเพลงดีกว่านะครับเดี๋ยวอาจจะเครียดเกินไปนะฟังเพลงฟังเพลงมีคนอยากฟังเพลงไทยเพลงไทยเพลงไทยได้ครับเพลงไทยนะครับงั้นผมเอาเพลงนี้มาให้คุณฟังนะครับซึ่งมีคนไม่ได้ขอมาโดยตรงนะครับแต่ว่าก็ผมก็คิดว่าเนี่ยโลกนี้มันก็คือละครนะครับเนื้อออกมาละครทั้งตัวเราเล่นหรือคนอื่นเล่นนะมันก็คือละครอ่ะฟังเพลงแล้วเดี๋ยวกลับมาอ่ะฟังเพลงไปสักสองน่าจะได้สองเพลงเชิญครับฟังเพลงก่อนครับ

นี้คือละครบทบาทบางตอนชีวิตยอกย้อนยับเยิน

คครับก็น่าจะหมดเวลาแล้วครับขอบคุณผู้ฟังนะครับขอบคุณนักร้องนักดนตรีและผู้ฟังเพลงของทีมงานในห้องส่ง 95.5 นะครับวันพรุ่งนี้เรามาพบกันนะครับโลกอลวนก็นี่แหละครับผมก็มันเป็นแบบนี้แล้วครับเราก็ต้องทำใจแล้วก็ดูแลตัวเองกันครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความพร้อมศูนย์พักพิงและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายอำเภอหลังมีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในวันนี้ถึงวันที่10ตุลาคมกระทรวงการคลังยืนยันความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศชูมาตรการความปลอดภัยสูงสุดพร้อมซ้อมแผนรองรับอุทกภัยกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนและซาอุดีอาระเบียยังคงโจมตีตอบโต้กันอย่างดุเดือดท่ามกลางสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมหกรรมเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยได้รับ18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงจบอันดับที่7ของการแข่งขันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนจะมีฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยารักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6มีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7ตุลาคมโดยจะเกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับวันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่6ตุลาคมจะกระทบพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะลดลงจากนั้นวันที่7ตุลาคมบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเช่นกันสำหรับในช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูฝนจึงมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมอยู่ส่งผลให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มพื้นที่ลุ่มต่ำอาจเกิดน้ำท่วมขังได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความพร้อมศูนย์พักพิงและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายอำเภอหลังมีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในวันนี้ถึงวันที่10ตุลาคมนี
1: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยและเฝ้าระวังมวลน้ำระลอกใหม่นักกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำการจัดศูนย์พักพิงให้พร้อมในทุกพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเตรียมอาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคและทีมแพทย์ไว้ให้พร้อมโดยให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเคลื่อนย้ายอพยพประชาชนก่อนเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยรวมถึงให้แต่ละจังหวัดบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอย่างเป็นระบบและหากมีความพร้อมมากจะให้เป็นศูนย์กระจายสิ่งของช่วยเหลือจังหวัดและพื้นที่อื่นๆด้วยนอกจากนี้ให้เร่งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในช่วงวันที่4ถึง10ตุลาคมนี้จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายอำเภอระบุพื้นที่เสี่ยงเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางยานพาหนะในการอพยพและเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆให้ครอบคลุมก่อนฝนมานอกจากนี้ให้ทหารและฝ่ายปกครองเตรียมบูรณาการกู้ภัยเป็นชุดปฏิบัติการเดียวกันส่วนจังหวัดอื่นๆขอให้มีศูนย์บัญชาการทำงานตลอดเวลาและแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่กระชับเข้าใจง่ายทันเวลาส่วนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและเกิดการเน่าเสียต้องให้ความสำคัญในการระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างสูงสุด
2: หลายพื้นที่สถานการณ์ก็ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับแต่ก็ยังต้องถือว่าอยู่ในช่วงเฝ้าระวังอย่างสูงอยู่ผมขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุขอย้ำนะครับว่าเป็นรายอำเภอเลยนะครับระบุพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางให้ชัดเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางและยานพาหนะในการอพยพเตรียมเครื่องสูบน้ำเรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาหารยาและทีมแพทย์ให้พร้อมก่อนฝนมาหากต้องอพยพ ประชาชนล่วงหน้านะครับก็ต้องจัดให้มีคนรับผิดชอบดูแลถึงจุดที่พวกเขามีความปลอดภัย
1: นายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำถึงการกำจัดผักตบชวาและขยะมูลฝอยบริเวณหน้าเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกซึ่งนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานมีการใช้บล็อกปูนกั้นผักตบชวาแต่เนื่องจากกระแสน้ำค่อนข้างแรงจึงต้องพิจารณาขนาดของบล็อกปูนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการไหลของน้ำโดยเบื้องต้นปัญหาผักตบชวาไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ำในปัจจุบันนันทิกาคิปาโลรายงาน
0: โดยที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แจ้งทุกอำเภอเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยพิบัติเตรียมแผนเผชิญเหตุพร้อมแจ้งเตือนประชาชนรับทราบสถานการณ์อย่างทันท่วงที
3: นายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ออกหนังสือสั่งการด่วนที่สุดถึงทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติในช่วงระหว่างวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากโดยให้อำเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงแจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบสถานการณ์น้ำเป็นระยะเมื่อเกิดสภาวะฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับการอพยพประชาชนไปยังที่ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและเตรียมเครื่องจักรกลเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยให้พร้อมใช้งานตามแผนเผชิญเหตุโดยขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารและพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหมายเลข032-602-601หรือ032-604-532ตลอด24ชั่วโมงธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: จังหวัดตรังกำชับทุกพื้นที่ทำการระบายน้ำและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้มีความเชื่อมโยงกันโดยเฉพาะตามรอยต่อเขตรับผิดชอบที่เป็นเส้นทางน้ำไหลผ่านเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝน
4: นายทรงกรดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนโดยได้ทำการทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและดินถล่มในระดับหมู่บ้านชุมชนข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายการเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณภัยของหน่วยงานต่างๆกำหนดจุดและพื้นที่ปลอดภัยแผนรองรับการอพยพประชาชนและสถานที่จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้งนี้จังหวัดตรังได้เน้นย้ำเรื่องการระบายน้ำและการเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้มีความเชื่อมโยงกันโดยเฉพาะตามรอยต่อเขตรับผิดชอบที่เป็นเส้นทางน้ำไหลผ่านกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนการติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงไว้เป็นการล่วงหน้าโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในเขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมที่มักเกิดอุทกภัยเป็นประจำโดยให้เร่งทำการขุดลอกท่อระบายน้ำดูดเลนทำความสะอาดร่องน้ำกำจัดวัชพืชขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อให้สามารถรองรับน้ำฝนและน้ำจากท่อระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: ด้านจังหวัดนราธิวาสเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงวันนี้ถึงวันที่7ตุลาคมนี้หลังมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักบางพื้นที่และอาจมีลมกระโชกแรง
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศและประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขาและบริเวณใกล้ทางน้ำไหลผ่านซึ่งอาจได้รับผลกระทบหากมีฝนตกสะสมพร้อมกำชับในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมเจ้าหน้าที่อุปกรณ์เครื่องมือช่วยเหลือรวมถึงศูนย์พักพิงให้พร้อมรองรับหากมีความจำเป็นส่วนประชาชนขอให้เฝ้าระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าหลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักเร่งจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัยเพื่อรองรับประชาชนและเตรียมฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
6: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมภายหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศตั้งแต่วันนี้ถึง7ตุลาคมนี้จะเริ่มมีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่รวมถึงในช่วงวันที่9ถึง12ตุลาคมมีการคาดการสถานการณ์ฝนจะตกหนักในลักษณะคล้ายกับช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาว่าได้สั่งการให้กรมประมงจัดชุดเฉพาะกิจพร้อมเจ้าหน้าที่รถยนต์และเรือตรวจการประมง30ลำ ื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยโดยจะให้ความสำคัญกับพื้นที่น้ำท่วมขังสูงชุมชนที่เดินทางลำบากและการขนส่งสิ่งของจำเป็นก่อนรวมถึงประสานจังหวัดคัดเลือกพื้นที่ปลอดภัยหรือ safety area เพื่อเป็นจุดรับและกระจายสิ่งของข้าวสารอาหารนมและอาหารสัตว์โดยจะต้องเข้าถึงอย่างปลอดภัยมีผู้รับผิดชอบและจะส่งต่อถึงประชาชนพร้อมประสานสนับสนุนศูนย์พักพิงในพื้นที่โดยการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.จะตั้งพื้นที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตรอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นพื้นที่รองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมให้สามารถเข้าพักพิงและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนั้นยังให้หน่วยงานที่ดูแลด้านพืชประมงปศุสัตว์ประเมินความช่วยเหลือและเตรียมฟื้นฟูเกษตรกรทั้งการเคลื่อนย้ายสัตว์การจัดเตรียมหญ้าและพืชอาหารสัตว์การดูแลสุขภาพสัตว์และการให้คำแนะนำลดความเสียหายด้านพืชและสัตว์น้ำพร้อมสำรวจและตรวจสอบความเสียหายตั้งแต่ขณะเกิดภัยเพื่อเตรียมช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้จัดเตรียมก้อนจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพหรือ EM Ball แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยเพื่อในกรณีที่น้ำท่วมขังนานเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นชาวนันมาลีรายงาน
0: ด้านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุมวลน้ำสูงสุดไหลผ่านกรุงเทพมหานครแล้วยืนยันไม่มีปัญหาน้ำเหนือล้นเขื่อนเพราะเขื่อนหลักยังรับน้ำได้อีกกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวถึงขณะนี้น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจากจังหวัดนครสวรรค์ขึ้นไปลดลงอย่างต่อเนื่องและการปล่อยน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยายังคงไว้ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยน้ำก้อนแรกที่ปล่อยลงมาได้ไหลผ่านกรุงเทพมหานครและออกปากอ่าวที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วซึ่งเป็นระดับน้ำสูงสุดและไม่เกิดการล้นคันโดยกรมชลประทานจะรักษาการระบายน้ำไว้ในระดับนี้หากไม่มีฝนทางตอนเหนือลงมาเพิ่มเติมซึ่งปริมาณฝนทางตอนเหนือก็อยู่ระดับที่กรมชลประทานสามารถบริหารจัดการได้ขณะที่น้ำในเขื่อนทางตอนเหนือมีมากกว่า80%โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังรับได้อีกกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงยืนยันได้ว่าจะไม่มีปัญหาน้ำเหนือล้นเขื่อนส่วนกรณีของน้ำทะเลหนุนช่วงวันที่5ถึง10ตุลาคม2569ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบการพิจารณาบริหารการระบายน้ำ
7: น้ำที่ปล่อย 2,500 ลูกบาศก์เมตรก้อนแรกไหลมาถึงกทม.แล้วไหลออกปากอ่าวที่สมุทรปราการแล้วระดับน้ำสูงสุดจะมีเท่านี้ครับเราจะเห็นว่ามันไม่ล้นคันมันก็จะไม่ล้นอย่างนี้ต่อไปครับในข้อมูลอย่างเชิงบริหารนะครับเพราะว่ากรมชลจะพยายามรักษาน้ำไม่ปล่อยให้สูงกว่านี้ถ้าไม่มีฝนทางตอนเหนือมาเพิ่มซึ่งน้ำทางตอนเหนือตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่กรมชลบริหารได้ครับน้ำในเขื่อนก็ทางตอนเหนือก็อยู่ประมาณมากกว่า 80% 2เขื่อนหลักภูมิพลสิริกิติ์ยังรับได้อีกจำนวนมากครับอีก 6,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรน้ำเหนือล้นเขื่อนตรงนี้ตัดไปได้เลยไม่มีปัญหาครับ
0: เขื่อนเจ้าพระยายังคงอัตราการระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรองรับปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังส่วนพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีได้จัดแผนเฝ้าระวังภาวะฝนตกหนักในระยะนี
8: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวถึงการบริหารจัดการเขื่อนทั่วประเทศภาพรวมปริมาณน้ำสายหลักมีแนวโน้มลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและรับมือกับปริมาณฝนตกช่วงวันที่5ถึง8ตุลาคมนี้โดยลุ่มน้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ภาคกลางระดับน้ำนครสวรรค์ลดลงแต่ยังคงการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ 2,119 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีการบริหารจัดการเขื่อนเจ้าพระยาท้ายเขื่อนเจ้าพระยายังคงอัตราการระบายน้ำไว้ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากยังมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังไหลเข้ามาสมทบคาดว่าอีก 2-3 วันปริมาณน้ำแม่น้ำสะแกกรังจะลดลงช่วยให้ปรับการระบายน้ำให้คงที่ได้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำไหลเข้าและไหลออกเท่ากันระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้เขื่อนพระราม6ที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการระบายน้ำอยู่ที่655ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลกระทบพื้นที่ริมน้ำอยุธยาและแม่น้ำน้อยอาจมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ10เซนติเมตรในวันนี้สำหรับสถานการณ์น้ำตอนล่างบริเวณปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการปริมาณน้ำที่ไหลจะไม่ส่งผลกระทบ เนื่องจากระดับคันกั้นน้ำยังสูงกว่าระดับน้ำค่อนข้างมากแต่อาจกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ชายแม่น้ำหรือพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำส่วนลุ่มน้ำภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบนเขื่อนหลักยังรองรับน้ำได้โดยเขื่อนวชิราลงกรณ์มีน้ำไหลเข้า45ล้านลูกบาศก์เมตรและระบายออกเท่ากันเขื่อนศรีนครินทร์อยู่ที่กว่าร้อยละ95ยังรองรับน้ำได้อีก700ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนแม่น้ำแม่กลองปริมาณน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่กว่า 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้ได้เร่งระบายน้ำขังจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามบริเวณอำเภอเมืองบางคนทีและอำเภออัมพวาและต้องเฝ้าระวังจังหวัดเพชรชบุรีเนื่องจากจะมีฝนตกหนักระยะนี้อาจส่งผลให้เขื่อนแก่งกระจานต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเพิ่มทั้งนี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์เพื่อรับมืออย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกคาดเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังและเขตสายไหมคืนสู่สภาวะปกติภายใน2วัน
9: นายวิษณุเจริญผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมระบบระบายน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าขณะนี้กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกได้แก่เขตมีนบุรีหนองจอกประเวศสายไหมสะพานสูงและลาดกระบังโดยเฉพาะพื้นที่เคหะล่มเกล้าซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถลดระดับน้ำลงได้แล้ว 30-60 ซมส่วนระดับน้ำท่วมขังบนผิวจราจรเหลืออยู่ที่ประมาณ 20-30 ซมทั้งนี้ได้มีการเสริมคันกั้นน้ำเพิ่มเครื่องสูบน้ำส่งผลให้สามารถระบายน้ำออกจากเคหะล่มเกล้าได้เพิ่มขึ้นคาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ2วันในการฟื้นฟูพื้นที่ดังกล่าวสำหรับพื้นที่ที่มีระดับน้ำสูงได้แก่เขตมีนบุรีหนองจอกประเวศและสะพานสูงได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำและใช้เรือผลักดันน้ำในการผลักดันน้ำเข้าสู่คลองแสนแสบออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้มากขึ้นและเพิ่มการเปิดประตูระบายน้ำอีก50เซนติเมตรส่วนเขตสายไหมยังคงมีน้ำท่วมขังเนื่องจากรับน้ำจากจังหวัดปทุมธานีผ่านคลอง6วาสายล่างประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้คลองลำลูกกาและคลองพระยาสุเรนแต่ยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และคาดว่าการเพิ่มเครื่องสูบน้ำจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นภายใน2วันปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีประชาชนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วกว่า 35,800 รายซึ่งได้แก้ปัญหากรณีประชาชนไม่พบตัวเลือกเขตพื้นที่ในระบบลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ส่วนการให้บริการของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเที่ยวบินขาออกเข้าสู่สภาวะปกติแล้วพร้อมเร่งจัดการกระเป๋าตกค้างให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
10: กระทรวงคมนาคมรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความแออัดและการให้บริการผู้โดยสารณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิล่าสุดเมื่อเวลา 20:00 นของวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสามารถกลับมาให้บริการเที่ยวบินขาออกได้ครบตามแผนแล้วที่123เที่ยวบินขณะที่เที่ยวบินขาเข้าให้บริการ115เที่ยวบินจากแผน122เที่ยวบินนอกจากนี้ยังคงให้บริการ Ground Handling แก่สายการบินพันธมิตรอีก1909เที่ยวบินตามปกติส่วนปัญหากระเป๋าสัมภาระและคลังสินค้าภาพรวมปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยกระเป๋าสัมภาระตกค้างในกลุ่มผู้โดยสารต่อเครื่องและขาออกลดลงเหลือเพียงประมาณ560ใบคงเหลือกระเป๋าขาเข้าที่ต้องเร่งจัดส่งอีกประมาณ 3,400 ใบขณะที่คลังสินค้าหรือคาร์โก้สามารถระบายสินค้าตกค้างจากเดิมกว่า 1,200 ตู้เหลือเพียง208ตู้โดยยังคงเร่งเคลียร์ส่วนที่เหลือเพื่อให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามคลังสินค้าของการบินไทยยังคงมีความต้องการใช้พื้นที่เพิ่มเติมเพื่อจัดวางสินค้าที่จำแนกแล้วรอให้เจ้าของมารับออกไปนพศรแก้วคำรายงาน
0: สมาคมประกันวินาศภัยไทยพร้อมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองบ้านสูงสุด 100,000 บาทชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทประเมินเคลมจ่ายภายใน15วันนายสมพรสืบถวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่าบริษัทประกันที่เป็นสมาชิกทั้งหมด11แห่งพร้อมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่1ตุลาคม2569โดยเน้นย้ำว่าสิทธิประโยชน์นี้จะครอบคลุมเฉพาะที่อยู่อาศัยที่มีผู้อาศัยเป็นประจำเท่านั้นซึ่งรวมถึงกลุ่มสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีเลขที่บ้านแต่ผ่านการสำรวจและขึ้นทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทยแล้วอีกกว่า 400,000 หลังคาเรือนชดเชยตามจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนครอบคลุม3ภัยพิบัติได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยไม่ครอบคลุมทรัพย์สินลอยตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินส่วนตัวหรือทรัพย์สินภายนอกอย่างรั้วและต้นไม้โดยจะประเมินความเสียหายให้เฉพาะโครงสร้างหลักและเฟอร์นิเจอร์บิวอินที่ติดตรึงกับตัวบ้านเท่านั้นและจะไม่ครอบคลุมภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569ขณะที่ความคุ้มครองด้านชีวิตจำกัดสิทธิเฉพาะประชาชนสัญชาติไทยโดยชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 200,000 บาทสำหรับขั้นตอนการแจ้งเคลมสามารถเรียกร้องสิทธิได้ผ่านระบบ Thai Netcat Claim System ช่องทางได้แก่เว็บไซต์ www.thainetcat.org Line @thainetcat ศูนย์บริการลูกค้า020125555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่เพียงยืนยันตัวตนผ่านไทยดีระบุข้อมูลบ้านและอัปโหลดภาพความเสียหายเพื่อให้ AI ประเมินผลหากยอมรับข้อเสนอจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพลย์หรือบัญชีธนาคารภายใน15วันแต่หากไม่เห็นชอบสามารถอุทธรณ์เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่และบุรุษไปรษณีย์ไทยลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจริงได้
11: เมื่อพิสูจน์ได้ว่าบ้านที่อยู่ในเขตภัยพิบัติและได้รับความเสียหายจากภัยพิบัตินั้นแทนที่จะต้องไปรอสำรวจว่ามีความเสียหายก็ให้บริษัทประกันภัยจ่ายเป็นเงินค่าเสียหายเบื้องต้นไปก่อนเลย 10,000 บาทค่าเสียหายไปพิสูจน์แล้วเสียหายแค่ 5,000 นะครับไม่เรียกคืนนะครับจ่ายแล้วจ่ายเลยระบบประเมินว่า 15,000 ท่านบอกว่ามันถูกไปท่านก็สามารถที่จะไม่รับ 15,000 ได้แล้วก็แจ้งยืนยันว่าไม่รับเราก็จะมีทีมงานไปประเมินจริงเมื่อตกลงค่าสินไหมกันได้เรียบร้อยแล้วหลักการก็คือว่าเราจะมีการจ่ายค่าสินไหมภายใน15วันนับจากวันที่ตกลงกันได้และเอกสารครบถ้วน
0: นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยกล่าวอีกว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ความคุ้มครองความเสียหายรวมสูงสุดของประเทศไม่เกิน 75,000 ล้านบาทหากความเสียหายรวมทั้งประเทศทะลุเพดาน 75,000 ล้านบาทภาระการดูแลส่วนเกินจะกลับเข้าสู่ระบบการเยียวยาของภาครัฐตามเดิม
12: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
12: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
13: ป่ารอยต่อภาคตะวันออกหรือที่เรียกกันว่าป่าพนมสารคามในอดีตมีพื้นที่กว้างใหญ่ถึง5ล้านไร่เป็นผืนป่าแห่งเดียวของประเทศไทยที่ยังคงสภาพความอุดมสมบูรณ์มีอาณาเขตครอบคลุม5จังหวัดประกอบด้วยฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองและจันทบุรีและยังเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงทำให้ผืนป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งในเรื่องพืชพันธุ์และสัตว์ป่ามากกว่าป่าพื้นอื่นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของแม่น้ำสำคัญหลายสายราษฎรที่อยู่โดยรอบผืนป่าได้อาศัยทำกินเก็บของป่าและมีแหล่งน้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอมาเนิ่นนานต่อมาผืนป่าที่เคยยิ่งใหญ่ถูกบุกรุกทำลายอย่างหนักจากผู้มีอิทธิพลและนายทุนเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์รับซื้อไม้เถื่อนกว้านซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไรส่งผลให้พื้นที่ป่าลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงพระราชสวนีให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาจัดทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในชุมชนที่อพยพจากป่าและที่อาศัยตามแนวป่าอนุรักษ์ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพที่เหมาะสมและไม่กลับไปบุกรุกแผ้วถางป่าอีกเมื่อปีพุทธศักราช2537สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับโครงการอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่โครงการที่บ้านเทพประธานตำบลตะเกลาจังหวัดฉะเชิงเทรามีพระราชสวนีให้พิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขาละลากพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อให้ราษฎรได้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรให้หน่วยทหารช่วยดูแลเรื่องป่าไม้และน้ำในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดและป่าเขาใหญ่พร้อมกับสร้างความตระหนักรู้ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบเห็นคุณค่าของป่าอยู่ร่วมกับป่าอย่างพึ่งพาอาศัยและร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: กระทรวงการคลังยืนยันความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศชูมาตรการความปลอดภัยสูงสุดพร้อมซ้อมแผนรองรับอุทกภัย
14: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยระบุว่าทางกระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามความพร้อมในด้านความปลอดภัยไฟฟ้าและปราบปรามรวมถึงการซักซ้อมแผนรองรับความเสี่ยงในทุกมิติตามมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมไฟฟ้าดับแผ่นดินไหวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้นำทางการเงินและผู้เข้าร่วมประชุมระดับโลกซึ่งลงทะเบียนเข้ามาแล้วกว่า 15,000 คนโดยจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดแจ้งยกเลิกการเดินทางสำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันนั้นได้มีการหารือร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
15: วันนี้ผมว่าเรามีประสบการณ์จากที่น้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าเราสามารถมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของว่าถ้ามีระดับน้ำเกินระดับไหนเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประชุมในช่วงเวลานั้นคือวันนี้ต้องบอกว่าเราก็ได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับทุกคนก็เชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยคือเรื่องฟ้าฝนเนี่ยเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เรื่องภัยพิบัติต่างๆซึ่งทั้ง IMF World Bank ก็ได้เห็นกับทั่วประเทศทั่วโลกมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าพร้อม
14: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าในส่วนของการเตรียมรับมือกลุ่มผู้ชุมนุมได้เตรียมพื้นที่เฉพาะสำหรับการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการประชุมพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนคนไทยให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อใช้เวทีระดับโลกนี้ในการสร้างประวัติศาสตร์และชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศปฏิพลสัทพรมารายงาน
0: กระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันแผงโซล่าเซลล์นำเข้าที่ผ่านเกณฑ์ IEC สามารถขึ้นทะเบียนมอก.ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนต้องเป็นไปตามมาตรฐานบังคับมอก.เพื่อยกระดับความปลอดภัยและป้องกันสินค้านำเข้าด้อยคุณภาพทั้งในภาครัฐและภาคประชาชนกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันว่าผู้ประกอบการที่นำเข้าแผงโซล่าเซลล์ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานเครื่องไฟฟ้าระดับนานาชาติหรือ IEC สามารถนำเอกสารมายื่นขอขึ้นทะเบียนมอก.จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมอ.ได้ทันทีโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการทดสอบซ้ำใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน5วันและไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
16: แผงโซล่าเซลล์ที่ท่านจะนำเข้ามาในประเทศไทยนั้น ถ้าหากว่าได้มาตรฐาน IEC อยู่แล้วท่านเอาเซอร์ติฟิเคตตัวนั้นมาให้ทางสมอดูครับแล้วเราจะขึ้นทะเบียนมอกให้ท่านภายในเวลาไม่เกิน5วันนะครับไม่ต้องมีการทดสอบสินค้าใดๆไม่ต้องมีการไปตรวจสอบที่โรงงานเพราะเราถือว่ามาตรฐานของ IEC นั้นคือได้มาตรฐานของมอกของประเทศไทย
0: พร้อมกันนี้ในเดือนตุลาคมนี้สมอเตรียมออกใบอนุญาตนำเข้าแผงโซล่าเซลล์มาตรฐาน IEC ถึง279รายการขณะเดียวกันทยอยนำเสนอมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ส่วนประกอบอื่นๆในระบบเช่นอินเวอร์เตอร์สายไฟและแบตเตอรี่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในระยะต่อไปพร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าโดยไม่สร้างภาระด้านต้นทุนหรือความล่าช้าในการดำเนินงานอย่างแน่นอนอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่อิหร่านให้การสนับสนุนยิงขีปนาวุธวิถีโค้งและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งของซาอุดีอารามโกบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรงในพื้นที่โรงกลั่นน้ำมันดังกล่าวขณะที่สถานีโทรทัศน์อัลมาซีเราะของกลุ่มกบฏฮูตีรายงานว่าเครื่องบินรบของซาอุดีอาระเบียโจมตีเป้าหมายในกรุงซานาของเยเมนถึง26ครั้งแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่กลุ่มกบฏฮูตีและซาอุดีอาระเบียเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันไปมาหลังกลุ่มกบฏฮูตีเข้ายึดครองพื้นที่แถบชายฝั่งทะเลแดงของเยเมนและควบคุมช่องแคบบับอัลมันเดฟจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางใต้สุดของทะเลแดงสำนักข่าวฟาสของอิหร่านรายงานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่ากองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านจัดการกับเรือบรรทุกน้ำมันอย่างน้อย7ลำที่ละเมิดมาตรการควบคุมช่องแคบฮอร์มุสในช่วง5วันที่ผ่านมาแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะยืนยันซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าช่องแคบฮอร์มุสซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางการขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกยังคงเปิดให้สัญจรผ่านได้และอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐก็ตามทั้งนี้อิหร่านเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุสหลังสหรัฐและอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยห้ามเรือของสหรัฐและอิหร่านขออภัยครับและอิสราเอลรวมถึงเรือที่มีความเกี่ยวข้องกับทั้งสองประเทศผ่านช่องแคบแห่งนี้ขณะที่สหรัฐตอบโต้ด้วยการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านทุกแห่งและดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อน้ำมันอิหร่านส่งผลให้ราคาพลังงานโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประชาชนหลายหมื่นคนออกมาชุมนุมประท้วงในกรุงมาดริดและอีกหลายเมืองทั่วสเปนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยราคาแพงและทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะสมหลังสมาชิกสภานิติบัญญัติสเปนคว่ำมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่อยู่อาศัยทั้งนี้รัฐบาลสเปนภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่อยู่อาศัยที่ให้ต่ออายุสัญญาเช่าโดยอัตโนมัติและจำกัดการขับไล่ผู้เช่าที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางอย่างไรก็ตามพรรคฝ่ายค้านสเปนลงมติคว่ำมาตรการดังกล่าวในการประชุมรัฐสภาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาท่ามกลางความกังวลว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยของนายกรัฐมนตรีซานเชสจะสามารถบริหารประเทศต่อไปจนถึงการเลือกตั้งทั่วไปในปี2570หรือไม่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นรายงานว่าปริมาณฝนในพื้นที่ภูมิภาคตะวันออกของญี่ปุ่นในเดือนกันยายนที่ผ่านมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเดือนกันยายนกว่า2เท่าซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นทางการเมื่อปี2489ขณะเดียวกันจำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดดในพื้นที่ภูมิภาคตะวันออกของญี่ปุ่นลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของระดับปกติทำให้เดือนกันยายนที่ผ่านมามีจำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดดน้อยที่สุด สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นกล่าวเพิ่มเติมว่าสภาพอากาศดังกล่าวเกิดจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นที่พัดเข้ามาประกอบกับแนวฝนในช่วงฤดูใบไม้ร่วงหยุดนิ่งซึ่งฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อชีวิตประจำวันของประชาชนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างไรก็ดีคาดการว่าในเดือนตุลาคมนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นจะมีสภาพอากาศแจ่มใสและมีแสงแดดมากกว่าปกติต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน68กิโลกรัมชายอยู่บัลลังก์ทัพทิมแดงจอมเตะหนุ่มไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยในรอบชิงชนะเลิศไล่เตะเอาชนะมาดีฮายิมูซาอินาฟูติจากอิหร่าน2-0ยกคว้าเหรียญทองที่18ให้ทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้สำเร็จพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทควันโดชายไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2สมัยติดต่อกันหลังจากเคยคว้ามาแล้วในเอเชียนเกม2022ที่หางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากนี้จอมเตะไทยยังได้มาอีก1เหรียญทองแดงจากขนมจีบนัดกมลวาสนาในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน57กิโลกรัมหญิงส่งผลให้ทีมเทควันโดไทยทำได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงในเอเชียนเกมครั้งนี้โค้ชเชชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเทควันโดทีมชาติไทยกล่าวว่าการได้1เหรียญทองถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้เนื่องจากอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจมาเป็นนักกีฬารุ่นใหม่ซึ่งต้องพัฒนาต่อไปเพื่อเป้าหมายในโอลิมปิกเกมทั้งลอสแองเจลิส2028และออสเตรเลียในปี2032
19: เอเชียนเกมครั้งนี้ก็เราตั้งเป้าหมายก็เป็นสักหนึ่งเลี้ยงทงครับก็ถึงเป้าหมายแล้วเราก็เป็นของพุ่มเช่ก็มา2คนหนึ่งเลี้ยงเงินทงแดงก็ความสำเร็จจริงๆครับเราก็ต่อสู้หนึ่งเลี้ยงทง2เลี้ยงทงแดงครับของเราก็ต้องพยายามพัฒนาก็นั่งจากเป็นเทนนิสครับแต่ว่ายังต้องใช้เวลาอีกนิดนึงครับต้องสเต็ปไปสเต็ปอีก2ปีที่เอเดถึงไหมก็ไม่แน่ครับแต่ว่าพยายามเต็มที่อีก6ปีที่ออสเตรเลียครับซึ่งก็คิดว่าก็มั่นใจว่าทันครับแต่ว่าผมรู้สึกก็ต้องทำให้เวลานิดนึงครับ
18: การแข่งขันเรือใบเกิลดิงกี้คลาสอิลกาโฟปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์นักเรือใบสาววัย16ปีทำผลงานทั้ง12เรสคว้าอันดับ1ถึง6เรสมีคะแนนเสียทั้งหมด43คะแนนตัด2เรสที่คะแนนเสียมากที่สุดออกเหลือ25คะแนนเป็นอันดับหนึ่งของการแข่งขันคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จขณะเดียวกันไทยยังได้อีก1เหรียญเงินจากเรือ420เยาวชนคู่ผสมปิติภูมิเจริญผลกับวรการศักดิ์ศรีกลมแข่ง12เรสแต้มเสีย25คะแนนเป็นอันดับ2ของการแข่งขันยูยิตสูรุ่น63กิโลกรัมหญิงอรภาเสนาธรรมเจ้าของเหรียญทองเวิลด์เกม2025เอาชนะอเล็กซานเดรียเอนดิเกสจอมทุ่มสาวจากฟิลิปปินส์คว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของทีมยูนิสูไทยอีกด้วยด้านวินเซิร์ฟประเภท IQ ฟอยรุ่นทั่วไปชายวิลเลียมแม็กมิลันนักโต้คลื่นลูกครึ่งไทยออสเตรเลียทำคะแนนตลอด11เรสมีแต้มเสียรวม25คะแนนคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จส่วน IQ ฟอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงชนัทการเจริญสุขดาวรุ่งวัย16ปีทำผลงาน11เรสแต้มเสียรวม27คะแนนคว้าเหรียญทองแดงได้เช่นเดียวกันเซปักตะกร้อทีม4คนหญิงรอบชิงชนะเลิศทัพตะกร้อหญิงทีมชาติไทยนำโดยมัลลิกาบุญทศวิภาดาจิตพรวนรัชนีกรแซ่เฮงและสมฤดีปรือปรักโดยมีมัสยาดวงศรีกับรัศมีทองโสดเป็นตัวสำรองแพ้ให้กับเวียดนาม 1-2 เซต 11-15 17-15 และ 11-15 คว้าเหรียญเงินสรุปผลงานทีมตะกร้อไทยคว้ามาได้2เหรียญทองจากประเภททีมชุดหญิงและทีมเดี่ยวชายและ2เหรียญเงินจากประเภททีมชุดชายและทีม4คนหญิงกอล์ฟเอเชียนเกมรอบสุดท้ายบุคคลชายโปรเพชรสดมแก้วกาญจนาเก็บเพิ่ม7อันเดอร์พาร์สกอร์รวม15อันเดอร์พาร์ขยับขึ้นมาอันดับ2ร่วม3คนต้องไปเพลย์ออฟเพื่อชิงเหรียญเงินโดยรอบชิงเหรียญเงินอันดับ1เป็นของนักกอล์ฟญี่ปุ่นส่วนโปรเพชรต้องมาชิงเหรียญทองแดงกับนักกอล์ฟจีนผลปรากฏว่าโปรเพชรสดมแก้วกาญจนาทำเบอร์ดี้เอาชนะคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จส่วนผลงานของพงศพักเหล่าพักดีสกอร์รวม1อันเดอร์พาอันดับ19ร่วมและภูมิศักดิ์แสนสิน1โอเวอร์พาอยู่อันดับ24ร่วมส่งผลให้ผลประเภททีมชายทีมไทย จบอันดับ4ด้วยสกอร์รวม22อันเดอร์พาตามหลังไต้หวันอันดับ3เพียง1สโตรกส่วนเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน28อันเดอร์พาส่วนบุคคลหญิงโปรเปียโนอาภิชยายุบลทำผลงานดีที่สุดของไทยวันสุดท้ายทำ3อันเดอร์พาสกอร์รวม6อันเดอร์พาจบอันดับ5ร่วมขณะที่พัชระจุฑาคงกระพันสกอร์รวม3โอเวอร์พาอันดับ15ร่วมและณัฐกฤตตาวงทวีลาภสกอร์รวม12โอเวอร์พาอันดับ23ร่วมส่งผลให้ทีมหญิงไทยจบอันดับ4ร่วมสกอร์รวม7อันเดอร์พาโดยเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน22อันเดอร์พาสำหรับพิธีปิดการแข่งขันเอเชียนเกม2026จะมีขึ้นในวันนี้ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าเริ่มตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน167เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น79เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้39เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ7 18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงการแข่งขันฟิกเกอร์สเก็ตรายการ ISU จูเนียร์กลางปีสนามกรุงลูบิยาน่าประเทศโซโลวีเนียฮิโร่แก้วตาทิพนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้งทีมชาติไทยทำคะแนนในรอบช็อตโปรแกรมได้ 83.67 คะแนนและรอบฟรีสเก็ตติ้งอีก 150.06 คะแนนรวมเป็น 233.73 คะแนนคว้าอันดับ1และเหรียญทองไปครองพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้งไทยคนแรกที่คว้าแชมป์รายการนี้และยังผ่านเข้าสู่การแข่งขัน ISU จูเนียร์กลางปีไฟนอลอีกด้วยการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเรือทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจที่7ระยะทาง 158.9 กิโลเมตรพีรพลชาวเชียงขวางทำผลงานดีที่สุดในทัพนักปั่นไทยได้อันดับ8ของเอเชียเวลา3ชั่วโมง 13.06 นาทีส่วนแชมป์สเตจเป็นของนิวกิเมโนเฟอร์เรอร์นักปั่นสเปนเวลา3ชั่วโมง 12.33 นาทีขณะที่นักปั่นไทยทั้ง5คนเข้าเส้นชัยครบทั้งหมดทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกำชับนักปั่นทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในสเตจสุดท้ายเพื่อเก็บคะแนนสะสมเพิ่มโอกาสคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกลุ่ม A3 สิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษระเบิดฟอร์มโหดบุกไปถล่มเอาชนะโครเอเชียถึงถิ่น7ประตูต่อ0เก็บ3คะแนนเต็มได้อย่างสวยงามส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันสเปนแชมป์โลก2026ยังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเปิดบ้านเอาชนะสาธารณรัฐเช็ก3ประตูต่อ1เก็บชัย3นัดรวดมี9แต้มเต็มนำจากฝูงกลุ่มส่วนทัพทรีไลออนมี6แต้มตามมาเป็นรองจ่าฝูงอันดับ3โครเอเชียมี3แต้มส่วนเช็กแพ้รวด3นัดไม่มีแต้มรั้งบ๊วยกลุ่มปุริพัฒน์สอนการรายงาน
20: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากลหากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
21: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
22: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: 12นาฬิกา44นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยในขณะที่ยังคง งมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและอ่าวไทยประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนแล้วคาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในเย็นวันนี้สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามความข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด21-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคามยะโสธรกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 15:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.72 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:20 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง58เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:06 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาไชน่านเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารการเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับการบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือใบขอใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมที่ดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน3อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน

0: ธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหรือที่ dol.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่29ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสิ่งที่ควรทำล่วงหน้าเตรียมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากท่านผู้ฟังครับในช่วงสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศไทยและทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่นั้นกองจิตอาสาภาครัฐสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการแนะนำสิ่งที่ควรทำล่วงหน้าเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากครับ 1. ติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศเตือนภัยโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้แม่น้ำคลองเชิงเขาหรือพื้นที่ที่มีประวัติน้ำท่วมหากได้รับแจ้งเตือนว่ามีฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วมฉับพลันควรเริ่มเตรียมการไม่ควรรอจนระดับน้ำเริ่มสูง 2. เตรียมยกของขึ้นชั้นบนหรือที่สูงย้ายสิ่งของสำคัญขึ้นไปไว้ในบริเวณที่สูงเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์เอกสารสำคัญอาหารยาเครื่องมือและของมีค่าในส่วนของโรงงานหรือสถานประกอบการควรให้ความสำคัญกับเครื่องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้าและสารเคมีที่อาจได้รับความเสียหายหรือก่อให้เกิดอันตรายเมื่อสัมผัสน้ำครับ 3. เรียนรู้เส้นทางการอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยกำหนดเส้นทางอพยพไว้ล่วงหน้ารวมถึงเส้นทางสำรองหากเส้นทางหลักถูกน้ำท่วมหลีกเลี่ยงการอพยพผ่านคลองทางน้ำสะพานหรือพื้นที่ที่มีกระแสน้ำไหลแรงสถานประกอบการควรมีแผนฉุกเฉินจุดรวมพลและผู้รับผิดชอบในการนำพนักงานออกจากพื้นที่อย่างเป็นระบบ4. เตรียมกระสอบทรายเพื่อใช้อุดปิดกั้นน้ำเข้าบ้านโดยนำไปวางบริเวณประตูทางเข้าอาคารช่องระบายน้ำหรือพื้นที่ต่ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ง่าย 5. รู้หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของหน่วยงานท้องถิ่นเช่นหน่วยงานท้องถิ่นโรงพยาบาลหน่วยกู้ภัยการไฟฟ้าและผู้ดูแลชุมชนควรบันทึกไว้ทั้งในโทรศัพท์และจดใส่กระดาษเก็บไว้ในกระเป๋าฉุกเฉิน 6. เตรียมอุปกรณ์สิ่งจำเป็นต่างๆให้พร้อมเช่นน้ำดื่มอาหารพร้อมรับประทานยาประจำตัวชุดปฐมพยาบาลไฟฉาย power bank เสื้อผ้าหน้ากากอนามัยเอกสารสำคัญเงินสดโทรศัพท์และสายชาร์จหากในครอบครัวมีเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยหรือสัตว์เลี้ยงควรเตรียมอุปกรณ์เฉพาะที่จำเป็นไว้เพิ่มเติม 7. ควรปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเตาแก๊สและยกเบเกอร์และหลังน้ำลดไม่ควรเปิดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เคยถูกน้ำท่วมทันทีควรให้ผู้ที่มีความรู้ตรวจสอบก่อนใช้งาน 8. หาแหล่งที่พักสำหรับผู้ประสบภัยควรตรวจสอบล่วงหน้าว่าศูนย์พักพิงหรือพื้นที่ปลอดภัยใกล้บ้านอยู่ในจุดใดโดยเฉพาะครอบครัวที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมสูงหากเจ้าหน้าที่ประกาศให้อพยพควรเดินทางไปยังพื้นที่ปลอดภัยทันทีไม่ควรรอจนระดับน้ำสูงและถึงแม้ว่าน้ำจะลดแล้วแต่ยังมีความเสี่ยงจากโคลนเศษแก้วตะปูเชื้อราสัตว์มีพิษรวมไปถึงระบบไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจึงควรตรวจสอบบ้านและพื้นที่โดยรอบก่อนกลับเข้าใช้งานและสวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมเมื่อต้องทำความสะอาดอีกครั้งครับจบบทความประจำวันเรื่องสิ่งที่ควรทำล่วงหน้าเตรียมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเรียบเรียงโดยนางสาวยานีจันกล่ำกองจิตอาสาภาครัฐสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและอานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th

0: รือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก็ให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

สวัสดียามบ่ายค่ะก็ต้อนรับเข้าสู่ช่วง Happy Wonderful Weekend กับ Afternoon Delight นะคะข่าวเที่ยงจบพบดีเจเจี๊ยบรัชนีที่ FM 93.5 MHz และ 95.5 MHz ฟังได้ทั้ง2คลื่นความถี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับสีสัน 70s and more Love to Dance Plus Rock ไปด้วยกัน1ชั่วโมงเต็มทุกบ่ายวันเสาร์และอาทิตย์ค่ะก็มากับเรื่องของความหวังความยินดีที่วันนี้ค่อนข้างเป็นวันที่ดีสำหรับหลายบ้านนะคะน้ำเริ่มลดแล้วแต่บางที่ก็ยังมีอยู่ก็ส่งความห่วงใยแล้วก็กำลังใจถึงกันเหมือนเดิมก็สู้ๆค่ะสู้ๆกันนะคะเพลงที่นำมาเริ่มรายการก็สื่อถึงความหมายได้เป็นอย่างดีนะคะ Here Comes the Sun George Harrison กับ Pete Ham นะคะเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันไลฟ์ from Concert for Bangladeshปี1971ที่ Madison Square Garden นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่1สิงหาคมปี1971นะคะซึ่งมาจากบทเพลงดั้งเดิมของ The Beatles อยู่ในอัลบั้ม Abbey Road ปี1969เพลงนี้แต่งแล้วก็ร้องโดย George Harrison แล้วก็มีที่พิเศษนะคะเวอร์ชันไลฟ์เวอร์ชันนี้นี่พิเศษก็คือมีพีทแฮมแห่ง Bad Finger มาช่วยเล่นกีตาร์ด้วยก็คือเล่นกีตาร์กันคู่เลยนะคะทั้งสองคนเลยแล้วก็ร้องประสานพีทแฮมเนี่ยร้องประสานเดี๋ยววันนี้ก็มีเพลงของเขาให้ได้ฟังด้วยนะคะต่อจากเพลงนี้ก็สลับกันก็จะเป็นเสียงร้องของเขาเดี๋ยวสักครู่มาทักกันสักนิดหนึ่งค่ะขอบคุณที่ทักทายกันนะคะคุณแมวสวัสดีมาจากปากเกร็ดแดดเปรี้ยงเลยโอ้ก็ดีสิคะแดดเปรี้ยงแต่ว่าน้ำยังอยู่ไหมคะบางบ้านนี่แดดเปรี้ยงก็จริงแต่น้ำยังอยู่นะคะขอบคุณคุณทอมมี่ JSN ด้วยทักมาจากเชียงใหม่ท้องฟ้าสดใสคุณนุชก็สวัสดีวันอาทิตย์วันนี้ก็เป็น Sunday Delight นะคะที่เราจะมีความสุขกับการฟังเพลงดีเพลงเพราะไปด้วยกันนะคะเป็นสีสัน 70s and more ขอบคุณที่บอกว่าฟังอยู่คุณดาเนียลรายงานเป็นประจำนะคะวันนี้พักผ่อนเอาแรงเพื่อที่พรุ่งนี้จะไปพบหมอยังไงก็เอาใจช่วยนะคะช่วยให้ทุกสิ่งอย่างเนี่ยราบรื่นและตัวคุณดาเนียลเองก็ปลอดภัยด้วยมีคนเอาน้ำมาแจกออนไลน์นะเอาข้าวกับน้ำมาแจกออนไลน์หรือได้รับแจกมาคะได้รับแจกมาใช่ไหมแถวปากเกร็ดบ้านริมน้ำเจ้าพระยาทักทายน้องอาร์ตด้วยทักทายตอบแล้วก็ยังจะมีอีกหลายท่านเลยตั้งแต่เช้ามาแล้วคุณดนคุณอ้วนคุณกฤษณะคุณอ้อมคุณอุ้มใช่ไหมคุณกตมาลีคุณวาสิตบอกว่าวันนี้ on the way อยู่นะคะติดตามฟังในรถคุณธนภูมิก็ส่งสตรอเบอรี่มาให้ขอบคุณมากค่ะคุณเกรียงคุณอัญชนาคุณชินทรคุณสมศักดิ์คุณก้อยคุณปู่ออดคุณไมโอนคุณพิทิพย์คุณคนบางกรวยนะคะคนบางกรวยคุณรินเทศบาลเข้ามาแจกนะคะชาวคลองพระอุดมบ้านลำพูลายแถวปากเกร็ดนนทบุรีข้าวสารกับน้ำดื่มเป็นขวดนะคะน้ำดื่มเป็นขวดค่ะก็ยังไงก็ปลอดภัยน้ำลงไวๆน้ำลงไวๆแต่ว่า
ข้อดีของบ้านริมน้ำก็ดีอย่างนะคะน้ำมีขึ้นมีลงใช่ไหมคะแต่ว่าบ้านที่อยู่ตามซอกซอยนี่สิคะมันขึ้นอยู่อย่างเดียวมันไม่ลงเนี่ยเนี่ยแหละเนี่ยแหละที่ต้องห่วงกันคุณวันชัยรายงานตัวขอบคุณค่ะเอาวันนี้คุณรินบอกว่าแดดดีนะแดดดีก็ได้ออกไปเดินสิคะคุณอุขอบคุณค่ะ

งานของคณะ The Marmalade วงจากสกอตแลนด์นะคะ Baby Make It Soon ตามหลัง Day After Day เพลงของคณะ Badfinger ที่แต่งแล้วก็ร้องโดยพีทแฮมนักร้องนำผู้ล่วงลับนะคะเพลงนี้มีจอร์จ ฮาริสันเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็ช่วยเล่นกีตาร์สไลด์อันเป็นเอกลักษณ์ที่ช่วยเพิ่มความซาบซึ้งแล้วก็อบอุ่นใจให้กับบทเพลงเป็นอย่างมากเลยอยู่ในอัลบั้ม Strain Up ชุดที่4ออกมาปลายปี1971ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ในสหราชอาณาจักรนี่ออกมาในปี1972พูดแล้วก็คิดถึง Badfinger นะคะรู้สึกว่าวงนี้นักดนตรีทุกคนจะเสียชีวิตทยอยไปเสียชีวิตไม่มีใครเหลือแล้วนะคะก็เป็นวงที่เขาว่ากันว่าอาภัพจริงๆเลยกับ Badfinger เจอปัญหาอุปสรรคมากมายขอบคุณที่ทักทายกันมานะคะคุณอนุตราบอกว่าวันนี้แดดดีแต่เช้าเลยได้ซักผ้าใช่ไหมบ้านไหนได้ล้างบ้านแล้วหรือยังคะได้ทำความสะอาดบ้านกันบ้างไหมวันนี้เนี่ยมีนะมีคนทำความสะอาดบ้านยังไงก็ตามแต่คุณหมอบอกว่าต้องสวมแมสด้วยนะคะในการทำความสะอาดบ้านเนี่ยแมสจริงๆแล้วถ้าเป็นแมสแบบที่หมอใช้กันอยู่นี่ก็อาจจะไม่ปลอดภัยด้วยต้องเป็นชนิดอย่างที่กันฝุ่น PM 2.5 เลยนั้นหนาเลยแบบนั้นน่ะไปบริจาคเกล็ดเลือดมาค่ะอนุโมทนาสาธุบุญด้วยมาฟังเพลงกันต่อนะคะจากDay After Day และ Baby Make It Soon นี่ก็ทำกลางการรอคอยนะคะดีใจกับคนที่บ้านน้ำแห้งแล้วแต่ก็เหนื่อยหน่อยนะคะในการทำความสะอาดมาที่เรื่องของความหวังแล้วก็ความเชื่อมั่นอีกเพลงหนึ่งนะคะว่าจะผ่านแล้วก็รอดพ้นในเร็ววันสำหรับคนที่ยังไม่รอดอยู่ก็นี่แหละค่ะต้องสู้กันต่อไป

การ Afternoon Delight ที่ก็ดำเนินต่อไปทุกบ่ายวันเสาร์และอาทิตย์ในช่วงของ Happy Wonderful Weekend นะคะ Wonderful Weekend กันได้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ก็จะมีให้ได้ฟังกันตั้งแต่เช้านะคะช่วง Happy Wonderful Weekend เนี่ยกับพี่ตึงสุพจน์พจนยุทธมากับ Bright and Beautiful นะคะพี่ตึงมา2วันเสาร์และอาทิตย์ตามด้วยดีเจเจี๊ยบรัชนีก็มาทั้งเสาร์อาทิตย์หลังข่าวภาคเที่ยงจบกับรายการ Afternoon Delight แล้วก็วันอาทิตย์วันนี้เดี๋ยวตามด้วยดีเจตู่พุทธศรีโสรัตกับ Yesterday's Music ก็ฟังกันแบบหลากหลายเลยนะคะหลากหลายอารมณ์เพลงเลยในแนวต่างๆชื่นชอบอะไรเป็นพิเศษก็ฟังแต่คิดว่าคงจะชอบทุกรายการละนะคะส่วนดีเจเจี๊ยบรัชนี Afternoon Delight มากับสีสัน 70's and moreก็ขอบคุณที่ชอบเพลงที่นำมาเล่นในรายการนะคะฟังอยู่นะฟังอยู่ที่มีนบุรีน้องฝนมาแล้วมีสายรายงานมาคุณธนภูมิแล้วก็คุณรินก็ส่งภาพบรรยากาศต่างๆมาให้ได้ชมนะภาพบรรยากาศต่างๆมาให้ได้ชมอ๋อเปิดเพลงแบบนี้ถึงที่หมายเร็วมากเลยมันคุณโดนคุณโดนอ้าวทำไมล่ะก็ต้องขับช้าๆสิคะให้ถึงที่หมายช้าหน่อยจะได้ฟังเพลงได้จบมีคนว้าวมากับดีไซน์เมื่อสักครู่นี้นะคะ Designs เป็นเพลงของคณะ The Guess Who ค่ะวงจากแคนาดาแต่งโดย Burton Cummings นักร้องนำกับ Landy Bachman มือกีตาร์เมื่อวานเราเอาเพลงของเขามาเปิดนะกับศิลปินคนนี้เขามีความสามารถมากมายเลยนะคะสามารถมากๆก็เมื่อวานรู้สึกเล่นไป2เพลงนะเล่นไป2เพลงเลยวันนี้ตามด้วย Designs ซึ่งมีเพลงมาต่อท้ายก็คือ Opla Di Opla Da ของคณะ The Beatles ชีวิตต้องดำเนินต่อไปอย่างที่บอกล่ะค่ะกับอีกเพลงหนึ่ง Sooner or Later ของคณะ The Grassroots วงอเมริกันนะคะวันนี้เราเน้นไปที่สีสัน 70's นะก็จะเป็นเพลงในยุค 70's ซะแทบทั้งนั้นเลยความหวังความเชื่อมั่นว่าจะผ่านและรอดพ้นในเร็ววันนะคะ Sooner or Later ขอบคุณมากๆที่ทักทายกันนะคะส่งภาพบรรยากาศดีๆมาให้ได้ชมกันแต่ก็มีเหมือนกันบรรยากาศที่ไม่ค่อยดีนะคะแต่กำลังจะดีอย่างเช่นคุณแป้งก็บอกว่าน้ำแห้งแล้วแต่ต้องกวาดเศษขยะผงทรายเยอะก็ทำไงได้เนาะก็ต้องละต้องทำละต้องทำละยังไงก็สู้ๆค่ะส่งกำลังใจไปให้นะคะ

สิ่งทุกอย่างค่อยคลี่คลายนะคะก็กำลังจะดีขึ้นอยู่แล้วยังไงก็ขอให้ดีวันดีคืนเนาะเปิดเพลงจังหวะพร้อมบวกมากน้ำมาอีกก็ไม่ต้องกลัวคุณบุตรนะคุณบุตรใช่ค่ะคือกำลังใจมันมาจากเพลงนี่แหละนะก็ส่งกำลังใจให้ผ่านเสียงเพลงให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายนะคะยังไงก็มีความสุขสักช่วงหนึ่งก็ยังดีนะในช่วงที่ฟังเพลงนี่แหละแล้วก็มีคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงพอได้ฟังเพลงของ CCR ก็บอกว่าอยากจะฟังเพลงของRolling Stone นะคะดิฉันก็เลยมาลองเลือกหาเพลงให้ก็ได้เพลงนี้ค่ะ

านของคณะ The Rolling Stone จำเป็น Jack Fresh ขอบคุณคุณผู้ฟังที่มาทางหน้าเพจรายการ Afternoon Delight Facebook ด้วยนะคะ

งานของกาเบจที่คุณผู้ฟังรีเควสต์มานะน้องอาร์ตเพลง Only Happy When It Rains

ขอบคุณอาจารย์ดร.สมิธเช่นกันนะคะอาจารย์บอกว่าขอบคุณสำหรับเพลงที่เป็นกำลังใจให้ในช่วงทำความสะอาดบ้านเช่นกันค่ะส่งให้ทุกบ้านเลยค่ะ

ช่วงนี้เราก็ต้องเฝ้าดูนะคะไม่ได้เฝ้าดูใครเฝ้าดูฝนคุณธนภูมิบอกว่าฟังเพลงพร้อมเสียงฟ้าร้อง

ในขณะที่พี่ต๋องบอกว่าถ้าพรุ่งนี้ไม่มีฝนน่าจะออกบ้านไปได้เพราะช่วงนี้ติดเกาะค่ะ

แบ็คโฮซันนะคะงานของซาวการ์เด้นที่มาทาง SMS 4689935คุณ8876อยากฟังเพลงนี้

บ่ายนี้คงต้องลากันด้วย High Flyer ของ UFO ดีเจเจี๊ยบรัชนีลาตรงนี้เลยนะคะไปลุ้นต่อว่าเดี๋ยวจะ เจออะไรหรือเปล่าเสาร์อาทิตย์หน้ามาพบกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งผู้ประสบอุทกภัยใน65จังหวัดและกรุงเทพมหานครสามารถลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งผู้ประสบอุทกภัยใน65จังหวัดและกรุงเทพมหานครสามารถลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้แล้ว
7: นางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอเปิดเผยถึงความคืบหน้าแนวทางการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเพื่อพิจารณาใช้เงินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับเป็นค่าช่วยเหลือเบื้องต้นเช่นค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังละไม่เกิน 88,600 บาทซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรไม่เกิน 6,800 บาทรวมถึงกรณีบาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล3วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือ 5,000 บาทเป็นต้นส่วนเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีบ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีที่พักอาศัยถูกน้ำล้อมรอบได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทโดยปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 851,547 รายโดยปภ.และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้แก้ไขให้ระบบสามารถใช้งานได้ครอบคลุมแล้ว65จังหวัดและกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตแล้วชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กองทุนยุติธรรมเดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำช่วยประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมพร้อมเชิญชวนร่วมบริจาคเงินลดหย่อนภาษีได้2เท่านายวรพลชินเพชรผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนยุติธรรมเปิดเผยว่ากองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมอย่างรอบด้านโดยครอบคลุมทั้งการสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยตลอดจนการช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนสำหรับประ ชาชนที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือสามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารแสดงตัวตนและหลักฐานเกี่ยวกับคดีได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือศูนย์ยุติธรรมชุมชนทุกแห่งทั้งนี้กองทุนยุติธรรมยังขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ซึ่งยอดบริจาคดังกล่าวยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านสายด่วนกระทรวงยุติธรรมโทร1111กด77และแฟนเพจ Facebook กองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมศาลออสเตรเลียปฏิเสธการประกันตัวของผู้ก่อเหตุขับรถพุ่งชนฝูงชนที่มาร่วมงานเลี้ยงส่งทีมรักบี้ท้องถิ่นในเมืองนิวคาสเซิลของออสเตรเลียสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าผู้ก่อเหตุเพศชายวัย18ปีที่ขับรถยนต์พุ่งชนฝูงชนที่รวมกันเพื่อส่งทีมรักบี้ท้องถิ่นนิวคาสเซิลไนท์ในเมืองนิวคาสเซิลรัฐนิวเซาท์เวลส์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย10คนถูกศาลปฏิเสธการประกันตัวและถูกตั้งข้อหาอีกหลายกระทงอาทิขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายและทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายจากการประพฤติตนไม่เหมาะสมด้านนายเดวิดวาเดลผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจรัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียระบุว่ารถยนต์ของชายคนดังกล่าวขับขี่ในลักษณะที่ผิดปกติก่อนจะสูญเสียการควบคุมและพุ่งชนฝูงชนที่มาร่วมอำลาทีมรักบี้นี้ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมเดินทางไปยังนครซิดนีย์เพื่อแข่งขันรักบี้รอบชิงชนะเลิศ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวันสะพอนาทอยมิวสิกแมกกาซีนทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz กรมประชาสัมพันธ์รายการมีเป็นประจำทุกบ่ายวันเสาร์และบ่ายวันอาทิตย์นะครับเวลา 14:00 น.ถึง 17:00 น.ทางคลื่น FM 95.5 แห่งนี้และทุกคืนวันเสาร์เวลา 21:00 น.ถึง 24:00 น.ทางคลื่น FM 105รายการนี้เป็นรายการเพลงสากลเน้นเพลงภาษาอังกฤษเป็นหลักแต่ก็อาจจะมีเพลงภาษาอื่นๆปะปนบ้างตามความเหมาะสมแต่ละชั่วโมงแต่ละสัปดาห์จะมีรูปแบบการนำเสนอบทเพลงไพเราะภายใต้ฟิล์มที่แตกต่างกันโดยมีการสอดแทรกเรื่องราวต่างๆที่เป็นสาระทางด้านประวัติศาสตร์รวมถึงบุคคลสำคัญในแวดวงดนตรีทั้งของไทยและของประเทศต่างๆหมุนเวียนกันไปโดยมีผมนครเทพทิพยสุภราชรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการครับสำหรับชั่วโมงแรกวันนี้นะครับจะเป็นเพลงเพราะๆที่เกี่ยวข้องกับสงครามโลกช่วงเวลาของสงครามโลกถึงแม้จะเป็นเวลาที่ยากลำบากแต่ว่าในเรื่องของเพลงก็มีทั้งนักแต่งเพลงและก็นักร้องผลิตผลงานเพลงเพราะๆออกมามากมายเพลงเหล่านี้ถ้าเรามองจากยุคปัจจุบันก็จะเป็นเหมือนกับภาพสะท้อนที่จะรึกถึงความรู้สึกของผู้คนในยุคนั้นความเจ็บปวดความทุกข์ความสูญเสียความพลัดพรากนะครับความหวังแล้วก็ความรักเพลงแรกที่ใช้เป็นเพลงอันเดอร์อยู่ตอนนี้ก็คือเพลง Lily Marleenเป็นผลงานของวง Hans Holbrook Orchestra หลังจากเพลงบรรเลงนี้จะมีเวอร์ชันที่มีเนื้อร้องอีก2เวอร์ชันขอเชิญรับฟังครับ

สามเพลงที่จบไปนะครับเริ่มจากสองเวอร์ชันของเพลงลิลลี่มาลีนเสียงแรกเป็นเสียงของลาเลย์แอนเดอร์สันเธอร้องไว้เป็นภาษาเยอรมันตามด้วยเวอร์ชันภาษาอังกฤษเสียงของเพอริโคโมส่วนเพลงหลังสุดก็คือเพลง Please Leave My Butter Alone เป็นเสียงของเอลซี่คาลาโซลิลลี่มาลีนนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ดัดแปลงมาจากบทกวีทำนองแต่งโดยนอร์เบิร์ตชูสในปี1938และก็บันทึกเสียงโดยลาเลย์แอนเดอร์สันเป็นครั้งแรกในปี1939ชื่อเป็นภาษาเยอรมันที่แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับก็คือ The Girl Under the Lantern ต่อมาในช่วงต้นปี1942ลาเลย์แอนเดอร์สันบันทึกเสียงเพลงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษเนื้อเพลงแปลมาโดยนอร์มันเบลลี่สจ๊วตอดีตนายทหารอังกฤษที่ทำงานให้กับเยอรมนีในปี1944ลาเลย์แอนเดอร์สันได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำสำหรับยอดขายนะครับมากกว่า1ล้านแผ่นเพลงนี้ก็ฮิตทั้งในฝ่ายอักษะและก็ฝ่ายสัมพันธมิตรสงครามโลกครั้งที่2นะครับกินเวลาตั้งแต่ปี1939ถึงปี1945เป็นความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายประเทศทั้งในยุโรปแล้วก็เอเชียนะครับโดยแบ่งกลุ่มประเทศเป็นฝ่ายสัมพันธมิตรกับฝ่ายอักษะเป็นสงครามครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ประเมินกันว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่า70ล้านคนส่วนสาเหตุของสงครามนะครับโดยทั่วไปก็สามารถสรุปได้5ข้อนะครับข้อ1ก็คือเรื่องของปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่1ข้อ2ก็คือเรื่องความไม่เป็นธรรมอันเกิดจากสนธิสัญญาแวร์ซายและก็สัญญาสันติภาพส่วนข้อ3ก็คือการเติบโตของลัทธิทางทหารหรือว่าระบอบเผด็จการมีผู้นำหลายประเทศสร้างความเข้มแข็งทางทหารนะครับแล้วก็สะสมอาวุธร้ายแรงต่างๆได้แก่ประเทศเยอรมนีประเทศอิตาลีและก็ญี่ปุ่นข้อ4ก็คือความล้มเหลวขององค์การสันนิบาตชาติเพราะว่าสันนิบาตชาติไม่มีกองกำลังของตนเองและก็ไม่มีอำนาจยับยั้งข้อพิพาทระหว่างประเทศได้ส่วนข้อ5ข้อสุดท้ายนะครับเป็นผลกระทบมาจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกที่เราเรียกกันว่า The Great Depression ในช่วงปี1929ถึงปี1931Such a funny thing you find

สามเพลงในเซตนี้นะครับเริ่มจากเพลง I Fell In Love With An Airman เสียงของ Tessie O'Shea ตามด้วยเพลง Blue Skies Are Around The Corner เสียงของ Jack Hilton แล้วก็ปิดท้ายด้วยเพลง A Pair Of Silver Wings เสียงของ Diana Shaw ที่ร้องเอาไว้กับวงของ Gordon Jenkins Orchestraสงครามโลกนะครับเริ่มจากการที่ประเทศเยอรมนีบุกโปแลนด์ในวันที่1กันยายนปี1939แบบสายฟ้าแลบในช่วงต้นนั้นประเทศคู่สงครามแบ่งออกเป็น2ฝ่ายก็คือฝ่ายอักษะได้แก่ประเทศเยอรมนีประเทศอิตาลีแล้วก็ญี่ปุ่นส่วนฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับได้แก่อังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็รัสเซียต่อมาประเทศต่างๆก็เข้ากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจนสงครามได้แผ่ขยายกลายเป็นสงครามโลกสำหรับสงครามโลกในซีกโลกตะวันออกนะครับเริ่มต้นขึ้นในราวปี1941เมื่อญี่ปุ่นโจมตีฐานทัพเรือของสหรัฐที่อ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์ในวันที่7ธันวาคมต่อมาสหรัฐจึงประกาศสงครามกับญี่ปุ่นและหลังจากนั้นเพียงไม่กี่วันประเทศเยอรมนีกับอิตาลีก็ประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริกาจึงเท่ากับเป็นแรงผลักดันให้สหรัฐเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรอย่างเต็มตัวรวมทั้งประเทศต่างๆในทวีปอเมริกาใต้ต่างก็ประกาศสงครามตามสหรัฐเกือบทั้งสิ้นขณะนี้คุณกำลังรับฟังรายการวันสปอร์นาทายทางสถานีวิทยุ FM 95.5 รายการมีเป็นประจำทุกบ่ายวันเสาร์และบ่ายวันอาทิตย์นะครับเวลา 14:00 น.ถึง 17:00 น.ทางคลื่น FM 95.5 แห่งนี้และทุกคืนวันเสาร์เวลา 21:00 น.ถึง 24:00 น.ทางคลื่น FM 105ท่านสามารถรับฟังออนไลน์ได้ด้วยนะครับโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของสวท.ที่มีชื่อว่า prde.prd.go.th แล้วก็/คำว่า radio หลังจากนั้นก็คีย์หมายเลขสถานีลงในบ็อกซ์เซิร์ชจะเป็น 95.5 ก็ได้หรือว่า105ก็ได้หรือไม่ท่านสามารถเข้าทางเพจ Facebook ของรายการของเราก็ได้นะครับเพจมีชื่อว่า Once Upon a Time Radio Program ซึ่งทางเพจก็จะนำลิงก์จากเว็บไซต์เอามาแปะไว้ด้วยเช่นกัน

สามเพลงในเซตนี้นะครับเราเริ่มกันจากเพลง Kiss Me Goodnight Sergeant Major เสียงของ Arthur Askey ตามด้วยเพลง Run Rabbit Run เสียงของ Bud Flanagan กับ Chesney Allen แล้วก็ปิดท้ายด้วยเพลง The Deepest Shelter in Town เสียงของ Florence Desmond Run Rabbit Run เป็นผลงานเพลงของ Noel Gay กับ Ralph Butlerมาจากละครเพลงในปี1939เรื่อง The Little Dog Laughed แล้วก็มีเวอร์ชันที่แต่งเพื่อเสียดสีกองทัพเยอรมันด้วยนะครับโดยเปลี่ยนชื่อเป็น Run Adolf Run ในวันที่6มิถุนายนปี1944ฝ่ายสัมพันธมิตรก็ส่งทหารสหรัฐนะครับอังกฤษและก็ฝรั่งเศสรวมถึงชาติอื่นๆในฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยอีกกว่าแสนนายขึ้นบกที่แคว้นนอร์มองดีในประเทศฝรั่งเศสแคว้นนอร์มองดีมีชายหาดที่ยาวมากนะครับถึงแม้จะเสียกำลังพลไปมากมายแต่ว่ากองทัพของฝ่ายสัมพันธมิตรก็สามารถปลดปล่อยกรุงปารีสได้ในวันที่25สิงหาคมในปีเดียวกันผลักดันกองทัพของนาซีเยอรมนีออกจากยุโรปตะวันตกได้และก็ทำให้ทิศทางของสงครามเริ่มเปลี่ยนแปลงในที่สุดต่อมาสหภาพโซเวียตก็พิชิตกรุงเบอร์ลินได้ในวันที่2พฤษภาคมปี1945แต่ทว่าก่อนหน้านี้ฮิตเลอร์ได้กระทำอัตวินิบาตกรรมนะครับไปก่อนแล้วแต่ทว่าไม่มีใครได้เห็นร่างหรือว่าหลักฐานใดๆข้อมูลเหล่านี้ได้มาจากนาซีทั้งสิ้นในวันที่8พฤษภาคมปี1945ฝ่ายสัมพันธมิตรก็มีชัยชนะอย่างสมบูรณ์เหนือทวีปยุโรปนะครับถือเป็นการสิ้นสุดของสงครามในยุโรปอย่างเป็นทางการสงครามโลกครั้งที่2ดำเนินมาถึงจุดจบเมื่อสหรัฐทิ้งระเบิดปรมาณูใส่ญี่ปุ่นที่เมืองฮิโรชิมากับนางาซากิในวันที่6และก็วันที่9สิงหาคม1945การระเบิดทำให้มีผู้เสียชีวิตที่ฮิโรชิมาจำนวน 140,000 คนและก็ที่นางาซากิอีกกว่า 80,000 คนนะครับผู้เสียชีวิตเกือบทั้งหมดในทั้งสองเมืองเป็นพลเรือนเนื่องจากระเบิดปรมาณูเป็นอาวุธใหม่ไม่มีทางที่กองทัพญี่ปุ่นจะตอบโต้ได้จึงทำให้ญี่ปุ่นต้องยอมแพ้ไปอย่างไม่มีเงื่อนไขและก็มีการลงนามยอมแพ้สงครามบนเรือรบมิสซูรีในวันที่2กันยายนปี1945

สองเพลงในเซตนี้นะครับเราเริ่มกันจากเพลง Homeward Bound เสียงของ Henry Hall ตามด้วยเพลง Am Gonna Get Lit Up นะครับ When the Lights Go On Up London เพลงชื่อยาวมากเสียงของ Carol Gibbon ผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่สองทำให้นาซีเยอรมนีล่มสลายเมื่อสงครามจบลงเยอรมนีจึงอยู่ในสถานะที่ไร้ผู้นำฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งเป็นผู้ชนะสงครามจึงแบ่งแยกกันปกครองประเทศเยอรมนีนะครับโดยเยอรมนีตะวันตกถูกปกครองโดยสหรัฐอังกฤษและฝรั่งเศสส่วนเยอรมนีตะวันออกอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียตขณะที่กรุงเบอร์ลินก็ถูกแบ่งการปกครองโดยประเทศผู้ชนะเช่นกันจากความล้มเหลวขององค์การสันนิบาตชาติในการรักษาสันติภาพของโลกทำให้องค์การสันนิบาตชาติถูกยุบแล้วก็มีการก่อตั้งองค์การสหประชาชาตินะครับหรือว่า UN ขึ้นมาแทนด้วยกฎกติกาที่รัดกุมยิ่งขึ้นนอกจากการสู้รบแล้วก็ความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับสงครามโลกครั้งที่สองยังมีอิทธิพลต่อสื่อและก็ต่อวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลกอีกมากมายนอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์อื่นๆนะครับอย่างเช่นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของชาวยิวซึ่งเป็นหนึ่งในโศกนาฏกรรมที่น่าสลดใจที่สุดอีกครั้งในประวัติศาสตร์เมื่อพรรคนาซีเยอรมันกวาดล้างชาวยิวไปเป็นแรงงานทาสในค่ายกักกันและก็สังหารชาวยิวไปกว่า6ล้านชีวิตถือเป็นบทเรียนสำคัญนะครับที่โลกควรเรียนรู้และก็ตระหนักถึงความเลวร้ายที่เกิดขึ้นอยู่เสมอสุดท้ายนี้สงครามโลกครั้งที่2ก็ยังส่งผลให้สหรัฐและสหภาพโซเวียตก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจใหญ่ของโลกจนถึงปัจจุบันคุณผู้ฟังครับผมดูเวลาแล้วตอนนี้เกือบจะ15นาฬิกาใกล้เวลานัดนำเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากทางสถานีผมจะทิ้งท้ายเพลง When the Lights Go On Again All Over the World เสียงของ Izzy Bond เอาไว้รายการวันสปอร์นาชามยังมีเพลงเยอะนะครับเยอะแยะเลยอีกมากมายหลังเบรกรายการจะกลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณจนถึง5โมงเย็น Stay tuned อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงพาณิชย์จะตั้งวอร์รูมดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างทั่วถึงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: กระทรวงพาณิชย์จะตั้งวอร์รูมดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างทั่วถึงพร้อมจัดโครงการ
5: ไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: กระทรวงพาณิชย์จะตั้งวอร์รูมดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างทั่วถึงพร้อมจัดโครงการไทย
7: ผู้เลี้ยงไข่ไก่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์และขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ 30-50 ออกไป 2-3 สัปดาห์เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงสำหรับพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างๆจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมเพื่อรองรับความต้องการส่วนระยะยาวจะจัดทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าของชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนต่อไป

0: นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ซอยพัฒนาการ69ระดมเรือลุงถั่วผลักดันน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ออกสถานีสูบน้ำพระโขนงช่วยเหลือประชาชนเขตลาดกระบัง
0: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณซอยพัฒนา69และประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาเขตประเวศโดยเปิดเผยว่าภาพรวมถนนสายหลักเริ่มดีขึ้นเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ลดลงต่อเนื่องสำหรับพื้นที่หมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นซอยพัฒนา63 65 67และ69ได้เร่งสูบน้ำจากแก้มลิงในหมู่บ้านลงคลองบ้านม้าและปิดประตูระบายน้ำคลองมอนเพื่อใช้เครื่องสูบน้ำเร่งดึงน้ำออกส่งผลให้ระดับน้ำในหมู่บ้านลดลงแล้วกว่า30เซนติเมตรส่วนแผนการกู้พื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองและหมู่บ้านเคหะธานี4จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมขณะที่บริเวณประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาซอยอ่อนนุช65ซึ่งเป็นจุดรับน้ำจากเขตลาดกระบังก่อนระบายออกสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงระดับน้ำเริ่มลดลงวันละ 3-4 เซนติเมตรโดยได้นำเรือลุงถั่วจากครอบครัวขนส่งจำนวน5ลำร่วมผลักดันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์สู่สถานีสูบน้ำพระโขนงและบึงหนองบอนเพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตลาดกระบังพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งอีก2เครื่องในพื้นที่เคหะร่มเกล้าและเขตลาดกระบังและเร่งฟื้นฟูพื้นที่แฝกคลองจันทร์เขตบางกะปิหมู่บ้านสหกรณ์เขตบึงกุ่มและเขตมีนบุรีอย่างต่อเนื่องชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต9พิษณุโลกเร่งระบายน้ำช่วยประชาชนและพื้นที่เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อเนื่องเป็นวันที่5
2: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต9พิษณุโลกนำยานพาหนะและเครื่องจักรกลสาธารณภัยไปสนับสนุนการระบายน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน2จุดจุดแรกที่อำเภอท่าเรือใช้รถสูบน้ำกู้ภัยเคลื่อนที่สมรรถนะสูงแบบโมบายยูนิตที่หมู่ที่3บ้านหนองหัวลิงตำบลหนองขนาดช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรประมาณ 4,000 ไร่ครอบคลุม5หมู่บ้านประชาชนได้รับประโยชน์ประมาณ400ครัวเรือนจุดที่2ไปที่อำเภออุทัยใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกลที่วัดกระสังหมู่ที่1บ้านธนูคลองโค้งตำบลธนูช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรประมาณ 1,000 ไร่ประชาชนได้รับประโยชน์ประมาณ 1,200 ครัวเรือนทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต9พิษณุโลกยังคงระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือในจังหวัดที่ประสบอุทกภัยอย่างเต็มกำลังเพื่อเร่งระบายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและลดผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายภาวันสุดเกตสวทพิษณุโลกรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการ Once Upon a Time ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz กรมประชาสัมพันธ์รายการมีเป็นประจำทุกบ่ายวันเสาร์และบ่ายวันอาทิตย์นะครับเวลาบ่าย2โมงตรงถึง5โมงเย็นทางคลื่น FM 95.5 แห่งนี้และทุกคืนวันเสาร์เวลา3ทุ่มถึงเที่ยงคืนทางคลื่น FM 105สองวันสามช่วงเวลาสองสถานีในระหว่างสุดสัปดาห์รายการนี้เป็นรายการที่เน้นเพลงสากลเก่าๆนะครับประเภทเพลงโอดีสเพลงสแตนดาร์ดแล้วก็เพลงแจ๊สตามชื่อของรายการนอกเหนือจากเพลงเพราะๆแล้วท่านยังได้รับฟังสาระและข้อมูลที่น่าสนใจอันเกี่ยวกับประวัติของนักร้องนักดนตรีที่มีชื่อเสียงในวงการดนตรีทั่วโลกโดยมีผมนครเทพทิพยสุภราชจะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณๆในบ่ายวันหยุดสบายๆ3ชั่วโมงแบบนี้สำหรับชั่วโมงที่2ที่3ที่ถือเป็นชั่วโมงพิเศษในวันนี้ผมได้เลือกเพลงดังๆของ Elvis Presley King of Rock and Roll เจ้าของเพลงดังนับ100เพลงนะครับเจ้าของสถิตินับ100รางวัลและก็เป็นเจ้าของสิ่งอื่นๆอีกมากมายนะครับแต่ถ้าว่าวันนี้ผมอาจจะไม่ได้ไปโฟกัสที่เรื่องราวแล้วก็ชีวประวัติของเอลวิสเพราะว่าคุณผู้ฟังอาจจะเคยได้รับฟังจากรายการวิทยุอื่นๆมาแล้ววันนี้ผมจะเลือกเพลงเพราะๆของเอลวิสอันมีที่มาจากเพลงในอดีตอันไกลโพ้นหลายๆเพลงเป็นเพลงพื้นบ้านจากประเทศอื่นๆบางเพลงก็เป็นเพลงคลาสสิกนะครับแต่ว่าเอลวิสได้นำมาดัดแปลงมีการปรับทำนองเปลี่ยนคีย์เปลี่ยนโน้ตแล้วก็แต่งเนื้อเพลงใหม่คาดว่าคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะไม่เคยทราบว่าเพลงของเอลวิสก็ไม่ใช่เพลงที่แต่งขึ้นมาใหม่เสมอไปหรืออาจจะไม่ทราบว่าความเป็นมาของเพลงเก่าๆเหล่านี้เป็นมาอย่างไรนะครับแต่ก็คาดว่าคุณผู้ฟังน่าจะชอบเพลย์ลิสต์ในวันนี้แล้วก็รับประกันว่าเพลงทุกเพลงเป็นเพลงเพราะอย่างแน่นอนเพลงที่ใช้เป็นเพลงอันเดอร์อยู่ตอนนี้ก็คือเพลง Love Me Tenderน่าจะเป็นเพลงดังที่หลายท่านคุ้นทำนองเป็นอย่างดีเป็นการบรรเลงของวงอังเดรเรียหลังจากเวอร์ชันนี้นะครับจะมีเวอร์ชันที่เป็นเสียงร้องของเอลวิสรวมทั้งเวอร์ชันต้นฉบับที่อาจจะแปลกหูไปบ้างขอเชิญรับฟังครับ

ุสงครามกลางเมืองของสหรัฐเนื้อหาเกี่ยวข้องกับหญิงสาวคนหนึ่งนะครับออร่าลีเป็นชื่อผู้หญิงเพลงแต่งขึ้นในปี1861ทำนองโดยจอร์จพูเทนแต่ก็มีข้อมูลบางกระแสได้บอกว่าคนที่แต่งทำนองก็คือสตีเฟนฟอสเตอร์ส่วนคนแต่งคำร้องคือวิลเลียมฟอสซิคแต่เดิมเพลงเคยใช้ประกอบการแสดงประเภทการแสดงแล้วก็ร้องแล้วก็เต้นนะครับของคนผิวดำในยุคร้อยกว่าปีก่อนต่อมาเมื่อเพลงเป็นที่นิยมนะครับก็ถูกนำไปใช้เป็นเพลงบรรเลงเมื่อจบการศึกษาของโรงเรียนทหารของสหรัฐโดยมีการตั้งชื่อใหม่ว่า Army Blues เมื่อสงครามกลางเมืองเริ่มต้นขึ้นนะครับเป็นช่วงที่เพลงนี้กำลังฮิตติดหูพอดีซึ่งทหารทั้งฝ่ายเหนือและก็ฝ่ายใต้นำไปร้องกันอย่างแพร่หลายส่วนมากก็จะร้องในช่วงพักรบรอบกองไฟในเวลากลางคืนคนไทยส่วนใหญ่น่าจะคุ้นเพลงนี้นะครับมาจากภาพยนตร์เรื่อง Love Me Tender ซึ่งเอลวิสได้ร้องบันทึกเสียงเอาไว้กับค่าย RCA Victor ในปี1956คนที่ใส่เนื้อก็คือเคนดาร์บี้เพลงขึ้นถึงอันดับหนึ่งในชาร์ตบิลบอร์ดแล้วก็แคชบ็อกซ์เป็นเวลาหลายเดือน

4เพลงในเซตนี้นะครับเริ่มจากเพลงโอโซเลมิโยเสียงของอันเดรียบอชเชอรี่ตามด้วยเพลง Don't Say Forever เสียงของลูมอนเทหลังจากนั้นก็คือเพลง It's Now or Never เสียงของเอวิสเพรสลีย์ส่วนหลังสุดก็คือเพลงเดียวกันนะครับเป็นเสียงของคณะประสานเสียงเดอะจอห์นนี่แมนซิงเนอร์โอโซเลมิโยเป็นเพลงในกลุ่มเนโปลิตันของประเทศอิตาลีที่แต่งเอาไว้ในปี1898เนื้อร้องโดยจิโอวานี่คาโปโรส่วนทำนองโดยเอ็ดวาร์โดดีคาปัวกับอัลเฟโดมาซูชีนะครับคำว่าโอโซเลมิโยเป็นภาษาพื้นเมืองของเนโปลส์เท่ากับภาษาอิตาเลียนก็คือคำว่าอิลมิโอโซเลตรงกับภาษาอังกฤษก็คือ My Sunshine เพลงนี้แพร่หลายมายาวนานนะครับนักร้องอิตาเลียนดังๆส่วนใหญ่ก็จะนำเพลงนี้ไปร้องเอาไว้กันหลายคนเวอร์ชันที่ได้รับรางวัลเป็นของลูชิอาโน พาวาโรตติเพลงชนะรางวัล Best Classical Vocal Performance จากเวทีแกรมมี่ในปี1980ส่วนเนื้อร้องภาษาอังกฤษของเพลง Don't Say Forever คนที่แต่งก็คือวันดราเมโรเป็นผลงานในปี1958ของดูมอนเทเอลวิสได้ยินเพลง O Sole Mio ตอนไปเกณฑ์ทหารในประเทศเยอรมนีนะครับในช่วงปลายปี50พอได้ยินแล้วก็ชอบใจหลังจากปลดประจำการก็เลยติดต่อกับ2คู่หูนักแต่งเพลงที่แอรอนชโรเดอร์กับวาลิโกให้ช่วยใส่เนื้อนะครับกลายมาเป็นเพลง It's Now or Never เพลงนี้ถือเป็นเพลงดังมากๆของเอลวิสในช่วงปี1960อีกเพลงหนึ่งเพลงขึ้นถึงอันดับ1ในชาร์ตในหลายประเทศในหลายสำนักนะครับลำพังแผ่นเสียงก็ขายได้เกินกว่า20ล้านแผ่นขณะนี้คุณกำลังรับฟังรายการวันสะพอนาทอยมิวสิกแมกกาซีนทางสถานีวิทยุ FM 95.5 รายการมีเป็นประจำทุกบ่ายวันเสาร์และบ่ายวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 17:00 นทางคลื่น FM 95.5 แห่งนี้และทุกคืนวันเสาร์เวลา 21:00 นถึง 24:00 นทางคลื่น FM 105สำหรับช่องทางการสื่อสารนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อคิดเห็นหรือว่าข้อเสนอแนะสามารถส่งเข้ามาได้ทางเพจ Facebook ของรายการที่มีชื่อว่า Once Upon a Time Radio Program โดยสะกดเป็นภาษาอังกฤษตรงตัวเวลาเซิร์ชและหากท่านสนใจจะลงโฆษณาในรายการสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์094-462-9245หรือว่าจะพูดคุยกันทางอินบ็อกซ์ของเพจ Facebook ของรายการก็ได้เช่นกันครับ

สามเพลงที่จบไปนะครับก็คือ3เวอร์ชันของเพลง Back Carol เริ่มจาก La Back Carol เสียงของ Opera Babies ตามด้วยเพลง Tonight Is So Right For Love หรือว่า Back Carol ในเวอร์ชันของ Elvis Presley แล้วก็ปิดท้ายด้วยเพลง Please Don't Go ของ Rosemary Back Carol หรือว่าชื่อเพลงจริงๆก็คือ Belle Nuit au Nuit d'amourภาษาอังกฤษก็คือ Beautiful Night or Night of Love เป็นเพลงดังจากอุปกรณ์เรื่อง The Tales of Hoffman ของ Charles Offenbach ที่แต่งเอาไว้ในปี1881คนที่ใส่เนื้อร้องก็คือ Jules Barbier Offenbach เป็นกีตาร์กวีชาวฝรั่งเศสที่มาเติบโตในประเทศเยอรมนีนะครับส่วนเวอร์ชันของ Elvis Presley มาจากภาพยนตร์เรื่อง G.I. Blues ในปี1960คนที่ใส่เนื้อร้องก็คือ Abner Silver กับ Sid Wayne ส่วนเพลง Please Don't Go ของ Rosemary เป็นผลงานของ Les Reed กับ Jackie Ray เวอร์ชันนี้มีนักร้องคันทรีหลายคนนำไปร้องนะครับนอกจาก Rosemary ก็จะมี Vince Hill ร้องเอาไปด้วยเช่นกันส่วนเพลงที่ใช้เป็นเพลง Under อยู่ตอนนี้นะครับก็คือเพลง Plaisir d'amourชื่อเพลงภาษาฝรั่งเศสที่อาจจะพอแปลเป็นภาษาอังกฤษได้นะครับก็คือ The Pleasure of Love เพลงเป็นผลงานในปี1784ของชองพอลเอกิตมาร์ตินีกีตาร์กวีชาวฝรั่งเศสตอนที่ภาพยนตร์เรื่อง Blue Hawaii สร้างขึ้นในปี1961ทีมงานซึ่งประกอบด้วยฮูโก้เพเวตติลูจิครีอาทอเรและก็จอร์จเดวิดไวส์ก็ได้ขอยืมทำนองเพลงนี้นะครับมาใช้ในภาพยนตร์โดยมีการดัดแปลงโน้ตเล็กน้อยแล้วก็ตั้งชื่อเพลงใหม่นะครับว่า Can't Help Falling in Love เพลงนี้ Elvis Presley ร้องเอาไว้ดีมากนะครับเพลงขึ้นถึงอันดับหนึ่งในหลายชาร์ตแล้วก็ในช่วงหลังๆเวลาที่ Elvis มีการแสดงสดก็จะเลือกเพลงนี้มาใช้เป็นเพลงสุดท้ายเพื่อปิดโชว์มาตลอดคุณผู้ฟังครับก่อนหมดชั่วโมงนี้ผมจะทิ้งเพลงกลุ่มสุดท้ายที่เป็นทำนองเพลงเปรซีดามูเอาไว้เริ่มจากเสียงของนาน่ามูสคูรีตามด้วยเพลง My Love Loves Me เสียงของโดโรธีคาเลสแล้วก็เพลง Can't Help Falling in Love เสียงของเอลวิสเพรสลีย์แต่ถ้ายังพอมีเวลาเหลือก็จะแถมเพลงไทยนะครับชื่อว่าเมื่อรักเรียกหาเสียงของคุณกระวีเอี่ยมสกุลรัตน์เอาไว้ด้วยเวอร์ชันนี้มาจากละครโทรทัศน์เรื่องปีกทองนะครับของหม่อมน้อยในปีพ.ศ. 2542รายการวันสปอร์ตนาชอมยังมีเพลงเพราะๆของเอลวิสเพรสลีย์อีกเยอะเลยนะครับสำหรับชั่วโมงสุดท้ายหลังข่าวต้นชั่วโมงจากทางสถานีรายการจะกลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณจนถึง5โมงเย็น Stay tuned อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมั่นกรุงเทพมหานครยังสามารถรับน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมั่นกรุงเทพมหานครยังสามารถรับน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนได
7: ้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อประเมินสถานการณ์จากพื้นที่จริงและติดตามความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำและป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและกล่าวภายหลังการสำรวจว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ทำให้เห็นภาพการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงตั้งแต่การบริหารจัดการน้ำการระบายน้ำแนวป้องกันน้ำท่วมไปจนถึงการเตรียมความพร้อมดูแลประชาชนโดยจากข้อมูลของกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานประกอบกับสถานการณ์ที่ได้เห็นจากพื้นที่จริงทำให้มีความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในภาพรวมว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครยังสามารถรองรับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมทั้งปริมาณน้ำทะเลหนุนได้ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าทุกหน่วยกำลังทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ย้ำว่ากระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพพร้อมสนับสนุนหน่วยงานที่รับผิดชอบและพื้นที่อย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อเติมเต็มในส่วนที่ยังขาดและทำให้ความช่วยเหลือไปถึงประชาชนได้รวดเร็วที่สุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดปฏิบัติการเร่งค้นหาและช่วยเหลือคนไทยสูญหาย3คนบริเวณดอยจ้องจังหวัดเชียงรายเบื้องต้นพบแล้ว2คน
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีคนไทย3คนสูญหายบริเวณดอยจ้องใกล้อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตั้งแต่วันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาว่าได้สั่งการด่วนให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนร่วมกับฝ่ายปกครองมูลนิธิกู้ภัยและหน่วยงานในพื้นที่เร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้สูญหายอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญด้านนายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าภายหลังที่หน่วยงานต่างๆร่วมกันปูพรมค้นหาและจัดตั้งศูนย์บัญชาการบริเวณสวนสับปะรดแนวเขตสันป่าสักส ล่าสุดชุดลาดตระเวนพบผู้สูญหายแล้ว2คนขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งค้นหาผู้สูญหายอีก1คนพร้อมเตรียมนำผู้ที่พบแล้วกลับลงมายังที่ทำการอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอย่างปลอดภัยปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: หน่วยงานในจังหวัดภูเก็ตดูแลความปลอดภัยให้กำลังพลทหารเรือรบสหรัฐอเมริกากว่า 5,100 นายขึ้นฝั่งท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตเพื่อพักผ่อนและท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเป็นเวลา6วัน
9: กำลังพลทหารกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาจากเรือ USS George S. W. Bush หรือ CVN 77และเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่รวมจำนวน2ลำซึ่งมีกำลังพลรวมประมาณ 5,109 นายจอดเทียบท่าห่างจากท่าเทียบเรือน้ำลึกจังหวัดภูเก็ตตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตประมาณ 1.78 ไมล์ทะเลหรือราว 3.3 กิโลเมตรเพื่อให้กำลังพลทั้งหมดพักผ่อนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่4ถึง9ตุลาคมนี้โดยนายอดุลระลึกมูลผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสมศักดิ์ทองเกลียงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวิชิตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำกำลังดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกพร้อมนำสุนัขดมกลิ่นเข้าตรวจตราพื้นที่ขณะเดียวกันฝ่ายทหารเรือสหรัฐอเมริกาได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยพร้อมตั้งจุดอำนวยการและเต็นท์สำหรับประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่กำลังพลทั้งหมดอย่างไรก็ตามตลอดช่วงการเยือนจังหวัดภูเก็ตของกำลังพลทั้ง 5,000 นายในระหว่างที่4ถึง9ตุลาคมนี้ทราบว่าจะมีการพักผ่อนและท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตโดยไม่มีพื้นที่ต้องห้ามสำหรับกำลังพลเพียงมีข้อห้ามในเรื่องของการขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เท่านั้นซึ่งเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ร่วมกันวางมาตรการดูแลความปลอดภัยการจราจรและอำนวยความสะดวกเพื่อให้การขึ้นฝั่งและการเดินทางของกำลังพลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยสูงสุดนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทราวุธวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงที่3ของรายการ Once Upon a Time ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz กรมประชาสัมพันธ์ท่านสามารถรับฟังรายการนี้ได้เป็นประจำทุกบ่ายวันเสาร์และบ่ายวันอาทิตย์นะครับเวลา 14:00 น.ถึง 17:00 น.ทางคลื่น FM 95.5 แห่งนี้และทุกคืนวันเสาร์เวลา 21:00 น.ถึง 24:00 น.ทางคลื่น FM 105สำหรับชั่วโมงที่3ในวันนี้เรายังคงอยู่กับ King of Rock and Roll Elvis Presley ต่อจากชั่วโมงที่แล้ว3เพลงที่จบไปนะครับเริ่มจากเพลง Moose Eden เสียงของ Dieter Schneering ตามด้วยเพลง Wooden Heart เสียงของ Elvis Presley แล้วก็ปิดท้ายด้วยเซเลตองแต่ว่า Wooden Heart ในเวอร์ชันภาษาฝรั่งเศสเสียงของนานามุสกุรีมุสอีเดนหรือว่าถ้าพอแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็คือมัสไอเดนเป็นเพลงเยอรมันโฟกเก่าแก่ตั้งแต่ปี1827เป็นผลงานดนตรีของฟริดริชชิเกอร์เนื่องจากทำนองเพลงฟังง่ายแล้วก็ติดหูเพลงก็ได้รับความนิยมอย่างมากมายนะครับแพร่หลายไปทั่วยุโรปในช่วงกลางศตวรรษที่19และหลังจากนั้นก็มาเป็นที่นิยมร้องกันในกองทัพทหารของเยอรมันโดยเฉพาะกองทัพเรือนะครับเหมือนกับเป็นเพลงปลุกใจรวมทั้งเป็นเพลงที่ร้องกันในหมู่ของลูกเรือประมงที่ต้องออกจากฝั่งแล้วก็ไปหาปลากันนะครับคนกลุ่มนี้ก็จะต้องจากบ้านเป็นเวลานานๆเพลงนี้ถือเป็นเพลงในยุโรปอีกเพลงนะครับที่แพร่หลายไปในหลายประเทศถูกแปลแล้วก็ถูกแปลงออกไปเป็นหลายภาษารวมถึงมีนักร้องเยอะมากเลยนะครับที่นำเพลงนี้ไปร้องคัฟเวอร์บันทึกเสียงเอาไว้มีทั้งมาลินดีทริกมีใครมาทีเยอร์ดาลิดาส่วนเพลงเซเลตองเป็นผลงานของนานามุสคูรีเป็นการใส่เนื้อร้องของอลันโกราเกเอนะครับมาจากอัลบั้ม Roses and Sunshine ในปี1979 Elvis Presley บันทึกเสียงเพลงนี้เอาไว้ในอัลบั้ม Soundtrack ของภาพยนตร์เรื่อง G.I. Blues ในปี1960

สามเพลงในเซตนี้นะครับเริ่มจากเพลง La Paloma เสียงของนานามุสคูรีแล้วก็ตามด้วยเพลง Our Song หรือว่า La Paloma ในเวอร์ชันภาษาอังกฤษเสียงของ Engelbert Humperdinck แล้วก็ปิดท้ายด้วยเพลง No More เสียงของ Elvis Presley La Paloma เป็นภาษาสเปนนะครับแปลว่า The Dove หรือว่านกพิราบเป็นเพลงเก่าแก่อายุมากกว่า140ปีเป็นผลงานการประพันธ์ทำนองโดยนักแต่งเพลงชาวสเปนที่มีชื่อว่าเซบาสเตียนอิเรเดียเพลงนี้เป็นเพลงภาษาสเปนอีกเพลงหนึ่งที่โด่งดังไปทั่วโลกไม่ใช่ในเฉพาะยุโรปเท่านั้นแต่ว่ายังข้ามมาถึงเอเชียอย่างฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็รวมถึงในประเทศจีนด้วยแล้วก็มีอีกหลากหลายประเทศด้วยนะครับมีเวอร์ชันที่เป็นการบันทึกเสียงมากกว่า 1,000 เวอร์ชันรวมถึงได้รับการบันทึกสถิติโดยหนังสือ Guinness Book of World Records ว่าเป็นเพลงที่ใช้นักร้องประสานเสียงมากที่สุดในโลกคือมีจำนวนถึง 88,600 คนในคอนเสิร์ตใหญ่ที่เมืองฮัมบูร์กในปี2004ส่วนเพลง No More ของ Elvis Presley มาจากภาพยนตร์เรื่อง Blue Hawaiiทีมนักแต่งเพลงก็เหมือนกับเพลง Can't Help Falling in Love นะครับ3คนก็คือ Hugo Peretti Luigi Criatore แล้วก็ George David Wise ขณะนี้คุณกำลังรับฟังรายการ Once Upon a Time Music Magazine ทางสถานีวิทยุ FM 95.5 รายการมีเป็นประจำทุกบ่ายวันเสาร์และบ่ายวันอาทิตย์เวลาบ่าย 20:00 ตรงถึง 5:00 เย็นทางคลื่น FM 95.5 แห่งนี้และทุกคืนวันเสาร์เวลา 3:00 ทุ่มถึงเที่ยงคืนทางคลื่น FM 105สำหรับช่องทางการสื่อสารนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อคิดเห็นหรือว่าข้อเสนอแนะใดๆสามารถส่งเข้ามาได้ทางเพจ Facebook ของรายการที่มีชื่อว่า Once Upon a Time Radio Program

สามเพลงในเซตนี้นะครับเริ่มจากเพลง Tona Asuriento เสียงของ Mark Marchi ตามด้วยเพลงเดียวกันเสียงของ Leslie Garrett นะครับแล้วก็หลังสุดคือเพลง Surrender ในเวอร์ชันของ Elvis Presley Tona Asuriento เป็นเพลง Neapolitan ที่แต่งขึ้นในปี1894โดยนักแต่งเพลงชาวอิตาเลียนนะครับมีชื่อว่า Ernesto De Curtisเป็นเพลงกลุ่มเดียวกับโอโซเลมิโยซันตาลูเชียเฟอร์นิคลีฟูนิคลาคำว่าซอเรนโตหรือว่าซอเรนโตเป็นเมืองชายทะเลติดกับอ่าวเนโปลส์ทางตอนใต้ของประเทศอิตาลีเนื้อเพลงกล่าวถึงความงดงามของตัวเมืองรวมถึงทิวทัศน์ความรักและก็ความเมตตาของประชาชนชาวเมืองซอเรนโตเพลงที่เป็นเนื้อภาษาอังกฤษนะครับมีหลายเวอร์ชันแต่ว่าเวอร์ชันที่คนรู้จักมากที่สุดน่าจะเป็น Comeback to Sorrento ที่ใส่เนื้อร้องโดย Claude Aveling กับเพลง Surrender ของ Elvis Presley ที่ใส่เนื้อร้องโดย Doc Pomus กับ Mort Schumann Elvis บันทึกเสียงเพลงนี้ในปี1961เพลงติดอันดับ1ในหลายชาร์ตเป็นเวลาหลายสัปดาห์เพลง Neapolitan ก็คือเพลงพื้นเมืองของชาวอิตาเลียนนะครับที่ร้องไว้เป็นภาษา Neapolitanหรือว่าเป็นภาษาพื้นเมืองของเนโปลส์ส่วนมากจะเป็นเสียงโซโล่ของนักร้องชายแต่ว่าบางครั้งก็อาจจะเป็นนักร้องหญิงก็ได้เนื้อหาของเพลงส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับความรักและก็ความคิดถึงเมืองเนโปลส์อันเป็นบ้านเกิด

Someday... เสียงเพราะมากแล้วก็สวยมากตามด้วยเพลง Today, Tomorrow and Forever เสียงของ Elvis Presley ส่วนหลังสุดคือเพลง Cry Softly นะครับเสียงของ Andy Williams Liebesturm นะครับหรือว่า Dreams of Love เป็นผลงานเพลงคลาสสิกของ Franz Liszt กีตกวีชาวฮังการีในยุคโรแมนติก Franz Liszt แต่งเพลงนี้ขึ้นในปี1850เป็นเพลงที่ใช้เล่นกับเปียโนโดยเฉพาะเพลงนี้ถูกนำไปใส่ในเนื้อร้องนะครับแล้วก็แปลงออกไปเป็นหลายภาษาเพลง Today, Tomorrow and Forever ของ Elvis เป็นผลงานการใส่เนื้อร้องของ Bernie Baum Florence K และก็ Bill Giant มาจากภาพยนตร์ในปี1964เรื่อง Viva Las Vegas ที่ Elvis Presley แสดงนำคู่กับ Anne Margaretส่วนเพลงที่ใช้เป็นเพลง Under อยู่ตอนนี้นะครับคือเพลง Brahms Lullaby เพลงนี้ชื่อเดิมในภาษาเยอรมันก็คือ Vegan Lied คำว่า Vegan แปลว่าเปลนอนของเด็กเพลงนี้เป็นเพลงโอปุสที่49หมายเลข4ที่ Brahms กีตกวีชาวเยอรมันแต่งขึ้นในปี1868ว่ากันว่า Brahms แต่งเพลงนี้เพื่ออุทิศให้กับอดีตคนรักนะครับที่มีชื่อว่า Bertha Faberในโอกาสที่เพื่อนหญิงคนนี้ให้กำเนิดลูกชายคนที่สองเพลง Brahms Lullaby นี้มีคนนำไปใส่เนื้อร้องกันมากมายหลายภาษาหลายเวอร์ชันที่ผมลองนับดูนะครับน่าจะประมาณ 7-8 เวอร์ชันคุณผู้ฟังครับผมดูเวลาแล้วตอนนี้เกือบจะ 17 นาฬิกาใกล้เวลานำเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากทางสถานีผมจะทิ้งท้ายเพลง Brahms Lullaby เอาไว้2เวอร์ชันเริ่มจากเพลง Five Sleepy Heads เสียงของ Elvis

อิสเพรสลีย์แล้วก็ตามด้วยเพลง Vegan's Lead เสียงของ Dieter Schneering คุณจะติดตามรับฟังรายการ Once Upon a Time Music Magazine ได้เป็นประจำทุกบ่ายวันเสาร์และบ่ายวันอาทิตย์เวลา 14:00 น. ถึง 17:00 น.

พราะจะนำสู่การพัฒนาขอขอบคุณวิทยาลัยดนตรีมหาวิทยาลัยรังสิตที่ช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องของเทคนิคเสียงทุกขั้นตอนและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการตั้งแต่ต้นจนจบรายการวันสะพอนาชอยและผมนครเทพทิพยสุภราชวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย27จังหวัดและกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักระลอกใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
5: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
7: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
6: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
7: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
6: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
7: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย27จังหวัดและกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักระลอกใหม
8: ่นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากสะสมในหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า1ล้าน1แสนครัวเรือนจึงได้เน้นย้ำให้ประชาชนเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะวันที่5ถึง6ตุลาคมจะส่งผลกระทบภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจากนั้นในช่วงวันที่8ถึง13ตุลาคมภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยลุ่มต่ำและชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดเตรียมยกของขึ้นที่สูงและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานีติดตามการระบายน้ำคลองรังสิตโดยเน้นย้ำว่าการบริหารจัดการน้ำต้องเชื่อมโยงกันทั้งระบบ
9: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางลงพื้นที่ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตจังหวัดปทุมธานีเพื่อติดตามสถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการน้ำโดยกล่าวว่าปัจจุบันมีน้ำจากจังหวัดนครนายกเข้ามายังคลองรังสิตจำนวนมากขณะที่น้ำเหนือค่อนข้างทรงตัวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ขอเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ตามชุมชนซึ่งได้กำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ ขณะที่กรมชลประทานได้เดินเครื่องสูบน้ำทุกตัวและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ในอัตรา84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนกรณีที่ชาวบ้านอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกต้องการให้ระบายน้ำมายังจังหวัดปทุมธานีและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั้นนายเอกนิติกล่าวว่าจะต้องบริหารจัดการน้ำให้เชื่อมโยงทั้งระบบเนื่องจากยังคงมีปัญหาในหลายพื้นที่โดยในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเตรียมการรับฝนระลอกใหม่นันทิกากิตตาโลรายงาน
1: กระทรวงพลังงานจัดทีมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาท่อส่งน้ำมันรั่วซึมถนนเชื้อเพลิงพระราม3โดยเชื่อมต่อท่อใหม่ยาว16เมตรปิดรอยรั่วเรียบร้อยแล้ว
10: นางสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมท่อส่งน้ำมันรั่วซึมณถนนเชื้อเพลิงพระราม3กรุงเทพว่าขณะนี้การดำเนินการเข้าสู่ระยะที่2ซึ่งเป็นขั้นตอนของการตัดเปลี่ยนท่อโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนได้เสนอแผนเปลี่ยนท่อขนส่งน้ำมันใหม่ทั้งหมดเป็นความยาวประมาณ16เมตรในบริเวณจุดที่พบรอยรั่วขนาดประมาณ 6.6 เซนติเมตรเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนโดยหลังจากกระบวนการเปลี่ยนท่อเสร็จสิ้นในวันที่7ตุลาคมนี้กรมธุรกิจพลังงานได้ขอความร่วมมือจากบริษัทบาฟขนส่งท่อจำกัดหรือ BPT ทำการทดสอบตรวจสอบระบบท่อขนส่งน้ำมันทั่วกรุงเทพมหานครรวมระยะทาง66กิโลเมตรเพื่อนำผลการทดสอบระบบท่อดังกล่าวไปประเมินร่วมกับผลวิเคราะห์จากสถาบัน Mtechสำหรับประเมินจุดที่มีความอ่อนไหวหรือสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดเหตุในอนาคตชาวนันมาลีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ร้อยเรื่องมาบอกเล่าเรื่องเก่าๆหลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยเรื่องมาเล่า

กฎแห่งกรรมตอนมรดกชิ้นสุดท้ายจากหนังสือกฎแห่งกรรมฉบับสมบูรณ์เล่มที่1เรื่องที่7ของทอเหลียงพิบูล

เงินบันดาลให้ได้ยาตามใบสั่งแพทย์ได้อาหารที่ดีควรแก่การบำรุงผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเงินที่ได้จากนายเก่าของข้าพเจ้าสามารถช่วยบำบัดให้มารดาค่อยๆทะเลาขึ้นเป็นลำดับจนหายป่วยในเวลาไม่ช้านักข้าพเจ้าคอยรอโอกาสให้มารดาได้พักฟื้นจากอาการป่วยจนแน่ใจว่าหายปกติดีแล้วจึงได้เรียนให้ท่านทราบเรื่องที่นำเอาโฉนดบ้านไปจำนองกู้เงินจากนายเก่ามาใช้จ่ายรักษาพยาบาลท่านและได้ให้คำมั่นสัญญาต่อท่านว่าเมื่อข้าพเจ้าพ้นจากการรับราชการทหารแล้วจะรีบหางานทำเพื่อนำเอาเงินไปไถ่ถอนคืนท่านก็ไม่ว่ากระไรในจำนวนเงินที่ได้มาจากการกู้นั้นเมื่อใช้จ่ายไปเป็นค่ายาค่าหมอและการอื่นๆแล้วยังคงมีเงินเหลืออยู่อีกจำนวนหนึ่งข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะเอาเงินจำนวนนี้ไปลงทุนทำกิจการค้าเพื่อให้เกิดกำไรแต่ก็ยังลังเลใจอยู่ไม่อาจทำสิ่งใดที่เป็นการเสี่ยงคิดว่าจะรอโอกาสหาทางต่อไปก่อนพอดีวันหนึ่งเพื่อนของข้าพเจ้าผู้หนึ่งมาหาด้วยอาการร้อนรนบอกว่าตัวเขากำลังเข้าที่อับจนหมดหนทางที่จะพึ่งใครได้แล้วเนื่องจากได้เอาเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบในหน้าที่การงานไปใช้และกำลังจะถูกสำรวจบัญชีถ้าหากถูกตรวจพบว่าเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบหายไปต้องได้รับโทษถึงจำคุกอย่างสถานเบาก็คือไล่ออกข้าพเจ้าถามว่าเงินจำนวนนั้นเขานำไปใช้ทำอะไรก็ได้รับคำตอบว่าทั้งบุตรและภรรยาเกิดป่วยพร้อมกันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ปัญหาเรื่องอาการป่วยของบุตรและภรรยาอันเป็นสุดที่รักแม้จะเป็นการเสี่ยงอันตรายก็จำต้องยอมข้าพเจ้ารู้สึกสงสารจับใจเริ่มคิดถึงตัวเองเมื่อไม่นานมานี้ข้าพเจ้าต้องประสบกับความอับจนมีทุกข์แสนสาหัสด้วยเรื่องเจ็บไข้รสชาติของความทุกข์ทนหม่นหมองยังไม่เลือนไปจากความทรงจำคนที่เคยทุกข์มาแล้วย่อมจะเห็นใจกันข้าพเจ้าจึงตกลงให้ความช่วยเหลือโดยเจียดเงินจำนวนหนึ่งที่มีเหลืออยู่นั้นให้เอาไปแก้ขัดไปพลางก่อนแล้วเพื่อนผู้นั้นก็อำลาจากไปด้วยความรู้สึกเบิกบานใจคล้ายกับที่ข้าพเจ้าเคยรู้สึกมาแล้วเมื่อได้รับความกรุณาจากนายเก่าผู้มีใจอารี

เมื่อข้าพเจ้ารับราชการทหารจนครบกำหนดก็ได้รับการปลดออกมาเป็นทหารกองหนุนข้าพเจ้าก็รีบไปหานายเมื่อนายเห็นข้าพเจ้ากลับมาหามีความยินดีมากให้รับข้าพเจ้าเข้าทำงานต่อไปแม้ว่าขณะนั้นยังไม่มีตำแหน่งว่างท่านก็ยังมีใจเมตตาข้าพเจ้าในการเข้าทำงานครั้งนี้นายเรียกตัวข้าพเจ้าเข้าไปรับใช้ในห้องส่วนตัวบ่อยๆซึ่งบางครั้งให้พิมพ์หนังสือบางครั้งเมื่อเลขานุการของท่านไม่ว่างข้าพเจ้าก็ได้รับคำสั่งให้ทำหน้าที่แทนข้าพเจ้าทำงานด้วยความตั้งใจและยึดมั่นในอุดมคติเหมือนเดิมไม่ยอมเอาเวลาของงานไปทำธุรกิจส่วนตัวหรือของผู้ใดบางคราวข้าพเจ้ามีการป่วยไข้เห็นว่ายังพอทำได้ก็พยายามอดทนไม่ยอมลาป่วยบางวันนายสังเกตเห็นว่าข้าพเจ้ามีอาการไข้เรียกเข้าไปถามข้าพเจ้าเรียนนายว่าข้าพเจ้ามีอาการผิดปกติเพียงเล็กน้อยเท่านั้นยังพอทำงานได้แต่นายไม่ยอมสั่งให้ข้าพเจ้ารีบไปหาแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษาและมีคำสั่งเป็นเชิงบังคับให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามโดยดีและให้ลาหยุดพักผ่อนได้ตามคำสั่งของแพทย์หลังจากเข้าทำงานเวลาผ่านไปอีกประมาณ6เดือนข้าพเจ้าปรึกษากับมารดาและน้องๆว่าเงินที่เหลืออยู่อีกกว่าครึ่งของจำนวนที่ขอกู้มาซึ่งในขั้นแรกตั้งใจว่าจะเอาไปทำการค้านั้นบัดนี้ยังไม่ได้ตกลงใจจะทำประโยชน์ในทางใดจึงควรนำส่งคืนนายเสียก่อนเพื่อเป็นการลดจำนวนเงินต้นที่กู้มาดอกเบี้ยจะได้ลดลงด้วยดีกว่าจะเก็บไว้เฉยๆอันหนึ่งตั้งแต่ข้าพเจ้าได้รับเงินจากนายมาแล้วก็ได้ส่งดอกเบี้ยตามกำหนดที่ตกลงกันไว้ให้นายทุกเดือนโดยไม่เคยขาดเลยตลอดจนเมื่อได้เข้าทำงานกับนายก็ไม่เคยนำดอกไปส่งให้คลาดเคลื่อนเวลานายก็ไม่เคยทวงถามหรือคิดหักเงินเดือนของข้าพเจ้าไว้ก่อนเลยดังนั้นเมื่อท่านเห็นข้าพเจ้านำเงินที่เหลือจากใช้จ่ายรักษามารดาส่งคืนครึ่งหนึ่งก่อนท่านก็ถามว่าข้าพเจ้าหมดความจำเป็นจะใช้แล้วหรือข้าพเจ้าเรียนท่านว่าบัดนี้ข้าพเจ้าหมดความจำเป็นแล้วถ้าจำเป็นเมื่อใดก็จะกราบเรียนขอความกรุณาอีกท่านก็ยิ้มด้วยความเมตตานำเอาใบสัญญากู้มาบันทึกสลักหลังว่าได้ใช้หนี้ผ่อนเงินต้นแล้วครึ่งหนึ่งข้าพเจ้าจำได้ว่าวันเวลาได้ผ่านต่อมาปีหนึ่งก็แล้วผ่านปีที่สองก็ตามข้าพเจ้ายังอุทิศตนเองให้กับงานของนายด้วยความอุตสาหะขยันขันแข็งซึ่งข้าพเจ้าไม่เคยวิตกกังวลว่าใครจะเห็นใครจะทราบหรือไม่ข้าพเจ้าดำเนินกิจการในพื้นที่ของข้าพเจ้าเสมอตลอดมาและในระยะสองปีนี้เองบรรดาเพื่อนร่วมงานหลายคนต่างก็ได้รับเงินเดือนขึ้นแต่เป็นที่น่าประหลาดใจแก่บุคคลเหล่านั้นที่ได้ทราบว่าข้าพเจ้าไม่ได้รับเงินเดือนขึ้นอย่างคนอื่นๆทั้งที่ประจักษ์แจ้งอยู่ว่าข้าพเจ้าปฏิบัติงานอย่างดีที่สุดเพื่อนร่วมงานบางคนที่เคยมีใจอิจฉาริษยาข้าพเจ้าในกรณีที่นายแสดงความเมตตาปราณีเป็นพิเศษเรียกใช้สอยอย่างใกล้ชิดก็พากันคลายหายจากการรู้สึกริษยามาเป็นความรู้สึกเมตตาสงสารแทนในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้เงินเดือนขึ้นเหมือนคนทั้งหลายแท้จริงในจิตใจข้าพเจ้าไม่ได้มีความรู้สึกเสียใจหรือผิดหวังแต่ประการใดเพราะข้าพเจ้าแน่ใจอยู่เสมอว่านายมีความรักใคร่เมตตาข้าพเจ้าเป็นพิเศษเคยให้ความอุปการะมามากพออยู่แล้วข้าพเจ้ายึดถือท่านเสมือนหนึ่งผู้มีพระคุณประหนึ่งบิดาของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าใช้เหตุผลเหล่านี้ส่งเสริมกำลังใจมิให้ท้อถอยต่อการงานข้าพเจ้าไม่เคยตำหนิหรือนินทาไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งสิ้นและทำนองเดียวกันข้าพเจ้า
ก็ไม่ได้นำเรื่องซึ่งคนอื่นนินทาไปเสนอเพื่อหาความชอบโดยคิดเสียว่าบุคคลเหล่านั้นกระทำไปโดยความโง่เขลาเบาปัญญานายต้องมีสติปัญญาดีพอที่จะรู้ว่าใครดีใครชั่วมิฉะนั้นคงปกครองคนจำนวนมากให้เป็นระเบียบไม่ได้ถ้าหากข้าพเจ้านำความไปฟ้องแน่นอนเหลือเกินข้าพเจ้าต้องมีศัตรูและยิ่งกว่านั้นครอบครัวของผู้ที่ถูกฟ้องไม่ได้รู้เห็นด้วยอาจพลอยได้รับเคราะห์ในการกระทําของข้าพเจ้าจึงสงบใจปฏิบัติแต่งานในหน้าที่ของข้าพเจ้าอย่างเดียววันหนึ่งนายเรียกข้าพเจ้าเข้าไปในห้องส่วนตัวสั่งให้ทำงานพิมพ์หนังสือพิเศษด่วนขณะที่กำลังพิมพ์หนังสือนายบอกข้าพเจ้าว่าจะออกไปทำธุระนอกสถานที่ให้ข้าพเจ้าอยู่ทำงานในห้องนั้นแต่ผู้เดียวแล้วนายก็ปลดเสื้อออกจากคอแขวนเสื้อมาห้อยไว้ที่ไหล่แล้วก็เดินออกไปข้าพเจ้าก็พิมพ์งานต่อไปในทันใดนั้นก็เหลือบสายตาไปที่ริมประตูทางออกที่นายเพิ่งเดินออกไปเมื่อสักครู่มีซองหนังบรรจุธนบัตรตกอยู่ข้าพเจ้ามองเห็นก็เข้าใจได้ทันทีว่าเป็นของนายทำตกไว้จึงเก็บซองนั้นมาวางไว้บนโต๊ะทำงานของนายจนกระทั่งบ่ายนายกลับมาเห็นข้าพเจ้ายังนั่งพิมพ์หนังสืออยู่ก็ถามว่ายังไม่ออกไปหาอาหารรับประทานหรือข้าพเจ้าเรียนตอบว่างานพิมพ์หนังสือยังไม่เสร็จนายเลยไล่ให้ข้าพเจ้าออกไปรับประทานอาหารกลางวันเสียก่อนด้วยความเมตตาสงสาร

ข้าพเจ้ารีบรับประทานอาหารแล้วก็กลับเข้าไปทำงานต่อเห็นนายนั่งทำงานอยู่บนโต๊ะของท่านนายแสดงความข้องใจที่ข้าพเจ้าเก็บซองธนบัตรไว้ให้และบอกว่าไม่นึกจะได้คืนเพราะเข้าใจว่าตกหายข้างนอกสำนักงานทั้งวันนี้ก็เดินไปในสถานที่หลายแห่งในท้องที่สำเพ็งไม่ทราบว่าจะทำตกที่ไหนจึงเข้าใจว่าสูญหายเสียแล้วข้าพเจ้าเพียงแต่รู้สึกสบายใจที่ได้ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์และซื่อสัตย์ต่อผู้มีคุณต่อจากนั้นไม่นานโดยไม่ได้คาดฝันมาก่อนนายได้ป่วยหนักลงอย่างกระทันหันข้าพเจ้าได้รับทราบด้วยความกระวนกระวายใจเป็นอย่างยิ่งข้าพเจ้าไม่มีความสบายใจเลยเมื่อทราบข่าวพยายามไปถึงที่บ้านก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมได้เพราะแพทย์ห้ามเยี่ยมและคนในบ้านก็คอยระมัดระวังมิให้ผู้ใดเข้าเยี่ยมหรือทำความรบกวนผู้ป่วยได้ข้าพเจ้าต้องกลับบ้านด้วยความเป็นห่วงและผิดหวังเกิดวิตกไปหลายอย่างหลายประการว่าถ้าหากสิ้นนายใจอารีผู้นี้แล้วข้าพเจ้าคงลำบากแน่ไม่แต่เรื่องงานยังมีโฉนดที่บ้านซึ่งยังค้างการจำนองอยู่กับท่านถ้าผู้ที่ได้รับมรดกจากท่านไม่มีใจเมตตาอารีเหมือนอย่างที่นายมีต่อข้าพเจ้าเขาก็คงจะต้องเร่งให้ไถ่ถอนคืนเป็นแน่ข้าพเจ้าหนักใจก็เพราะเงินจำนวนที่ยังค้างอยู่อีกครึ่งหนึ่งนั้นข้าพเจ้าได้ให้เพื่อนยืมไปส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคงใช้จ่ายในการป่วยของมารดาบังเกิดเกล้าและการเรียนของน้องๆในยามข้าพเจ้าไปรับใช้ชาติจึงยังเก็บเงินไม่ได้เท่าใดนักถ้าหากข้าพเจ้าถูกเร่งรัดให้ใช้หนี้ในเวลาเช่นนั้นไม่ทราบว่าจะหันหน้าไปพึ่งใครเพื่อหาเงินก้อนนั้นมาใช้หนี้วันหนึ่งขณะที่ข้าพเจ้าทำงานอยู่ด้วยความเศร้าใจและคอยสดับตรับฟังอาการของนายอยู่ตลอดเวลาได้ทราบว่าอาการของท่านไม่ดีขึ้นเลยข้าพเจ้ามีความเศร้าหมองและทุกข์ร้อนราวกับว่าบิดาบังเกิดเกล้าของข้าพเจ้ากำลังป่วยหนักแต่ในขณะที่เฝ้ารอคอยข่าวคราวของนายนั้นเองมีผู้โทรศัพท์จากบ้านนายสั่งให้ข้าพเจ้ารีบไปเยี่ยมนายเนื่องจากนายต้องการพบตัวข้าพเจ้าแทบจะโลดออกไปด้วยความดีใจที่จะได้พบนายเพราะได้เวียนไปเยี่ยมหลายครั้งแล้วไม่ได้พบเลยในทันทีที่ถึงบ้านนายมีผู้นำข้าพเจ้าไปที่ห้องนายนอนป่วยข้าพเจ้าค่อยๆเดินเข้าไปใกล้เตียงที่ท่านนอนมองเห็นสภาพสังขารของท่านที่ถูกโรคภัยเบียดเบียนช่วงเวลาไม่กี่วันรู้สึกว่าพายผอมลงมากจนผิดตาข้าพเจ้าสงสารท่านจนไม่สามารถกลั้นน้ำตาไว้ได้ภายในห้องนั้นมีบุคคลอยู่อีกผู้หนึ่งเข้าใจว่าเป็นพยาบาลคอยเฝ้าดูแลอาการเมื่อนายเห็นข้าพเจ้าเข้าไปหาก็ยกมือบอกใบ้พยาบาลคนนั้นให้ออกไปจากห้องให้เหลืออยู่แต่ข้าพเจ้ากับท่านเพียงสองคนเท่านั้นต่อจากนั้นนายก็พยายามพูดด้วยเสียงอันแหบแห้งแผ่วเบาให้ข้าพเจ้าหยิบของที่โต๊ะข้างเตียงสังเกตได้ตามมือที่ท่านชี้ไปทางโต๊ะตัวนั้นที่นั่นเห็นมีซองกระดาษสีน้ำตาลขนาดใหญ่ผนึกครั่งเรียบร้อยเข้าใจว่าข้างในซองนั้นคงจะมีเอกสารมากมายข้าพเจ้าหยิบขึ้นมาดูก็เห็นหนังสือจ่าหน้าซองถึงตัวข้าพเจ้าทำให้รู้สึกงงงันอยู่ชั่วครู่จึงหันไปดูนายเห็นท่านโบกมือคล้ายกับว่าให้ข้าพเจ้าเอาซองนั้นไปแล้วก็กวักมือให้ข้าพเจ้าเข้าไปใกล้ๆตัวท่านพลางพูดด้วยเสียงแผ่วเบาว่าให้ออกกลับไปอ่านที่บ้านในนั้นมีจดหมายของนายที่ได้เขียนไว้เมื่อล้มเจ็บป่วยใหม่ๆตั้งใจว่าจะให้กับข้าพเจ้านานแล้วทั้งที่คอยให้มาเยี่ยมก็ไม่เห็นมาสักทีข้าพเจ้าเรียนตอบท่านว่าข้าพเจ้าได้มาคอยขออนุญาตเข้าเยี่ยมหลายครั้งหลายหนแล้วก็ไม่ได้รับอนุญาตส่วนตัวข้าพเจ้าแล้วสำหรับคำสั่งของนายไม่ว่าการนั้นๆจะยากง่ายประการใดข้าพเจ้าจ
จะพลีตนทำให้เพื่อสนองพระเดชพระคุณนายทุกสิ่งทุกอย่างแม้ชีวิตข้าพเจ้าก็พลีเพื่อนายได้นายฟังข้าพเจ้าเข้าใจดีไม่กล่าวสิ่งใดเพียงแต่พยักหน้ายิ้มอย่างพอใจข้าพเจ้านิ่งพิจารณาเขาหน้าตลอดสังขารเรือนร่างของนายแล้วรู้สึกสงสารจับใจและคิดว่าหากสามารถรับความเจ็บป่วยทรมานมาเป็นของข้าพเจ้าได้เองแล้วก็เต็มใจอย่างที่สุดที่จะรับมาเสียเองเพื่อมิให้ท่านต้องทุกข์ทรมานกายอย่างที่แลเห็นอยู่

ทันใดนั้นนายแพทย์ใหญ่ประจำตัวก็เข้ามาในห้องมีสีหน้าแสดงความว่าไม่พอใจในการที่ข้าพเจ้าเข้ามารบกวนผู้ป่วยเป็นการฝืนคำสั่งของแพทย์นายแลเห็นกิริยาของนายแพทย์เช่นนั้นก็บอกว่าท่านต้องการพบตัวข้าพเจ้าเป็นพิเศษสีหน้าของนายแพทย์จึงคลายความเครียดลงข้าพเจ้าจึงต้องกราบลานายด้วยความอาลัยและเป็นห่วงอย่างยิ่งเมื่อกลับถึงบ้านก็นำซองนั้นมาเปิดดูนึกสงสัยว่าในนั้นจะมีเรื่องสำคัญอย่างใดเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าบ้างความคิดของข้าพเจ้ากำลังวิตกกังวลอยู่กับการป่วยไข้ของนายและเกี่ยวกับการงานบ้างทำให้นั่งซึมมองดูซองนั้นด้วยความรู้สึกเลื่อนลอยเป็นครู่ใหญ่แล้วข้าพเจ้าก็ตกตะลึงไปชั่วขณะเมื่อเปิดซองออกในนั้นมีธนบัตรเป็นจำนวนมากพร้อมด้วยโฉนดที่ดินและใบสัญญากู้เงินที่ข้าพเจ้าทำไว้กับนายเมื่อยังรับราชการอยู่นอกนั้นยังมีจดหมายสอดอยู่ด้วยอีกหนึ่งฉบับเมื่อค่อยคลายความตื่นเต้นลงบ้างแล้วก็เก็บธนบัตรและใบโฉนดไว้ในซองใหญ่ตามเดิมเปิดซองจดหมายของนายออกมาอ่านทันทีในจดหมายมีใจความสำคัญบางตอนซึ่งข้าพเจ้าคัดเลือกมาเสนอที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านก่อนอื่นฉันขอมอบโฉนดที่ดินสัญญากู้เงินพร้อมทั้งดอกเบี้ยและเงินต้นที่เธอได้นำมามอบต่อฉันคืนให้กับเธอเป็นกรรมสิทธิ์ของเธอฉะนั้นตั้งแต่บัดนี้ไม่มีหนี้สินเกี่ยวกันและไม่มีข้อผูกมัดระหว่างกันด้วยเรื่องเงินกู้และที่ดินพร้อมด้วยบ้านของเธอกับฉันต่อไปฉันคิดว่าเธอคงแปลกใจจึงขอให้เธอทราบไว้ว่าสิ่งต่างๆที่เธอเห็นอยู่นั้นเป็นรางวัลความดีที่เธอได้ประพฤติปฏิบัติฉันขอชมว่าเธอมีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของมารดาเป็นพี่ที่ดีของน้องๆเป็นคนงานที่ดีของนายจ้างและเป็นมิตรที่ดีของเพื่อนฝูงทั่วไปการที่ฉันยกย่องว่าเธอเป็นลูกที่ดีของมารดานั้นเพราะฉันได้ทราบว่าเธอเป็นผู้มีความเคารพความกตัญญูต่อพระคุณของมารดาบังเกิดเกล้าเมื่อยามที่มารดาป่วยไข้ได้ความทุกข์เธอก็ได้ทำหน้าที่ของเธอเยี่ยงบุตรที่ดีไม่ทอดทิ้งห่างไกลคอยดูแลด้วยความห่วงใยอยู่พยาบาลรักษาจนสุดกำลังสำหรับความเป็นพี่ที่ดีของน้องนั้นเธอก็ได้ทำตนเป็นผู้คุ้มครองสอดส่องดูแลทุกสุขให้คำแนะนำและส่งเสริมให้ได้เล่าเรียนวิชาความรู้คอยช่วยเหลือเป็นกำลังใจในการศึกษาด้วยความรักใคร่เอ็นดูน้องอย่างดีเสมอมาสำหรับประการที่เธอทำตนเป็นเพื่อนที่ดีนั้นฉันทราบว่าเธอไม่เคยประทุษร้ายเพื่อนผู้ใดทั้งต่อหน้าและลับหลังเมื่อมีเพื่อนคนใดได้รับทุกข์ร้อนมาหาเธอก็ได้พยายามช่วยเหลือปลอบใจให้คำแนะนำที่ถูกและที่ควรเธอคงจะแปลกใจในการที่ฉันทราบความเคลื่อนไหวของเธออยู่ตลอดทุกระยะทั้งในหน้าที่การงานและนอกเวลางานมิใช่แต่เพียงฉันจะทราบความเคลื่อนไหวเฉพาะแต่ตัวเธอเท่านั้นยังมีคนงานอื่นๆอีกหลายคนที่อยู่ในสายตาของฉันทั้งนอกและในเวลางานเธอคงนึกตำหนิว่าฉันนี้ไร้มารยาทที่ได้กระทำตนก้าวก่ายเข้าไปยุ่งในเรื่องส่วนตัวผู้อื่นนอกเหนือไปจากการงานหน้าที่และตำแหน่งถ้าเธอได้มีโอกาสมาเป็นเช่นที่ตัวฉันกำลังเป็นอยู่นี้เธอจะต้องเห็นด้วยทีเดียวว่าผู้ที่เป็นนายจ้างต้องรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ของกิจการและคุ้มครองความเป็นอยู่ของคนงานมิใช่แต่เพียงจำนวนคนงานภายใต้บังคับบัญชาเท่านั้นหน้าที่ของเขายังต้องโยงไปถึงครอบครัวของคนงานทุกคนด้วยปกติคนงานแต่ละคนที่จะนำเอาสมรรถภาพของตนมาทำงานนั้นจำต้องมีรากฐานความเป็นอยู่ดีกินดีซึ่งมาจากครอบครัวเป็นพื้นก่อนถ้าหากทางครอบครัวมีแต่ความอลเวงอันประกอบไปด้วยความไม่ปกติสุขแล้วบุคคลนั้นจะมีกำลังใจประกอบธุรกิจการงานนั้นๆด้วยสมรรถภาพอย่างดีได้อย่างไร
ที่กล่าวมานี้หวังว่าเธอคงจะเข้าใจดีเพราะตัวของเธอเองเป็นตัวอย่างอยู่แล้วมารดาของเธอป่วยเธอก็มีจิตใจกังวลแบ่งไปวุ่นวายด้วยการป่วยการรักษาสมรรถภาพการทำงานของเธอถูกแบ่งไปแล้วจึงจำเป็นที่ฉันจะต้องคอยสืบเสาะช่วยเหลือคนงานที่ดีของฉันไว้เพื่อให้เขาคลายความกังวลหันมาปฏิบัติงานด้วยจิตใจอันเป็นปกติงานการในหน้าที่ก็ปราศจากความบกพร่องดังกล่าวมานี้ถ้าจะนิ่งไว้ไม่บอกเธอว่าฉันทราบความเคลื่อนไหวของเธอและคนงานอื่นๆสิ่งต่างๆก็ดูว่าจะเป็นไปโดยธรรมชาติเสียหมดแต่ฉันมาเล็งเห็นความดีของเธอที่เป็นสิ่งประหลาดหาได้ยากในคนงานจำนวนมากจึงสมควรที่จะเล่าให้ทราบว่าเพื่อเป็นอนุสติต่อไปในภายภาคหน้าเมื่อมีโอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบต่อผลประโยชน์อันเนื่องด้วยบุคคลจำนวนมากอย่างที่ฉันกระทำอยู่นี้คงจะได้นำเอาไปประพฤติปฏิบัติเป็นแนวทางต่อไปอันหนึ่งฉันคิดว่าเมื่อฉันทราบดีว่ามีใครดีใครเลวอยู่ในวงการงานที่ฉันรับผิดชอบอยู่แล้วเหตุไรจึงยังไม่จัดการให้เขาออกไปเสียเพื่อหาคนที่ประพฤติดีกว่ามาทำงานเป็นการที่จะได้ทั้งคนดีและธรรมและเมตตาธรรมเพราะคนพวกนี้มีลูกมีเมียบางคนก็มีแม่ที่ต้องเลี้ยงดูอุปการะในฐานะที่เป็นหัวหน้าครอบครัวความประพฤติของเขาไม่น่าจะได้รับอภัยฉะนั้นถ้าถูกลงโทษไล่ออกความเดือดร้อนของทางครอบครัวก็จะต้องเกิดขึ้นตามมาทันทีอีกหลายชีวิตจะต้องรับความลำเค็ญขมขื่นฉันไม่ปรารถนาจะให้เป็นไปด้วยการกระทำด้วยความเด็ดขาดอย่างนั้นเลยประการแรกที่ฉันจะทำก็คือแสดงตนว่าฉันได้รู้เห็นเหตุการณ์อันเกี่ยวเนื่องกับความประพฤติของเขาและให้คำแนะนำตักเตือนเมื่อตักเตือนแล้วก็ค่อยสืบต่อไปโดยมากเมื่อตักเตือนแล้วก็ทำให้สำนึกตัวในความผิดกลับใจได้และยิ่งรู้ว่าตนเองอยู่ในสายตาของผู้เป็นนายซึ่งคอยดูแลความเคลื่อนไหวอยู่ทุกระยะก็เกิดความเกรงใจกลับตัวกลับใจเป็นคนรักลูกรักเมียการเที่ยวเตร่สุรุ่ยสุร่ายก็บรรเทาลงได้เพราะได้คิดว่าถ้าต้องว่างงาน

บุคคลอีกจำพวกหนึ่งเมื่อได้รับคำตักเตือนแล้วไม่แต่เพียงทำเฉยไม่ยอมกลับตัวกลับซ้ำติเตียนนินทาเมื่ออยู่รับหลังนายจ้างบ่นว่าด้วยเรื่องร้อยแปดประการบางคนว่าพ่อแม่ยังไม่กล้ามาว่ามาบังคับคนอื่นดีวิเศษอย่างไรจะมีสิทธิ์มาบังคับได้เขาหารู้ไม่ว่าคำตักเตือนนั้นมีความเมตตาปรารถนาดีมีคุณค่าสูงเขาจะหวังสิ่งเหล่านี้ได้จากใครถ้าหากผู้ที่เป็นพ่อแม่ก็ให้ไม่ได้หรือเมื่อให้ก็ไม่รับถ้าเขาไม่ติดอยู่ในอารมณ์ฝ่ายต่ำแล้วจะเห็นคุณค่าของคำเตือนฉะนั้นเมื่อเตือนครั้งแล้วครั้งเล่ายังไม่ได้เกิดผลดีขึ้นฉันก็จำต้องวางใจเป็นอุเบกขาจัดการไปตามที่เห็นสมควรเพื่อเป็นการป้องกันความหายนะของส่วนรวมก็ต้องรับกรรมที่ตนได้ทำไว้ส่วนผู้ที่ประพฤติดีขยันทั้งนอกและในเวลาทำงานเมื่อได้ประสบความลำบากบุคคลพวกนี้สมควรจะได้รับความอุปการะช่วยเหลือเพราะคุณงามความดีเป็นเครื่องตอบแทนเธอเป็นผู้มีกตัญญูต่อผู้มีคุณเอาใจใส่ดูแลมารดายามเจ็บป่วยปกครองเลี้ยงดูให้การศึกษาแก่น้องด้วยความรักและเมตตาขยันต่อการงานไม่ว่าจะอยู่ต่อหน้าหรือรับหลังนายมีความสุจริตต่อหน้าที่ฉันไม่ขึ้นเงินเดือนให้เธอทั้งที่เธอทำงานด้วยความขยันขันแข็งมาเป็นปีๆเธอก็ไม่ได้แสดงความน้อยใจบ่นนินทาหรือละความขยันให้น้อยลงคงทำงานด้วยความอดทนมั่นคงเช่นเดิมแม้จะมีใครชวนให้ร่วมนินทาเธอก็ไม่ยอมร่วมเช่นคนอื่นบางคนฉันรู้ดีฉันรู้ว่าเธอเป็นผู้มั่นอยู่ในความกตัญญูดังที่ฉันให้ความช่วยเหลือเมื่อมารดาป่วยขณะที่กำลังเป็นทหารอยู่และการที่ไม่ขึ้นเงินเดือนให้ก็เพราะต้องการศึกษาจิตใจของเธอว่าจะมีความรู้สึกอดทนมีจิตใจหนักแน่นเพียงไรและฉันก็ทราบอยู่ว่าทางบ้านของเธอในเวลานั้นก็ยังไม่มีความเดือดร้อนอย่างไรและเป็นการผ่อนบรรเทาความอิจฉาริษยาของผู้อื่นที่มีต่อเธอให้หมดไปหวังว่าเธอคงจำได้ที่เก็บซองธนบัตรที่ฉันทำตกเธอนำมาวางบนโต๊ะทำงานฉันรู้ว่าเธอไม่ได้เปิดดูว่าในนั้นมีอะไรอยู่บ้างเธอเป็นคนดีที่ไม่ยอมทำตนเป็นคนสอดรู้สอดเห็นเหมือนคนอื่นเพราะฉันทำเครื่องหมายลับไว้ถ้าใครเปิดซองออกดูฉันจะต้องทราบได้ทันทีทั้งหมดนี้มันเป็นแผนการของฉันเหมือนกันพฤติการของเธอเหล่านี้ทำให้ฉันมีความเอ็นดูรักใคร่เธอเหมือนลูกหลานของฉันเพราะฉะนั้นความดีของเธอจึงควรมีรางวัลเป็นการตอบแทนดังที่ฉันได้จัดการตามที่เธอเห็นปรากฏอยู่เดี๋ยวนี้และฉันมีความสบายใจหมดห่วงเมื่อทุกอย่างที่ฉันปรารถนาได้ถึงมือของเธอโดยเรียบร้อยและฉันก็เป็นสุขใจในบั้นปลายของชีวิตฉันจะตายอย่างเป็นสุขฉันมั่นใจว่าฉันได้กระทำสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่ฉันพอใจทุกอย่างแล้วประการสุดท้ายที่ฉันจะขอเธอในจดหมายนี้ก็คือขอให้เธอรักษาความดีและทำความดีไว้ให้เพิ่มพูนความดีนั้นจะสนองตลอดไปเธอก็ยังเป็นโสดอยู่และเธอก็มีฐานะที่จะมีครอบครัวได้แล้วแต่เสียใจฉันไม่ได้มีโอกาสที่จะอยู่เห็นความเจริญของครอบครัวเธอแต่ฉันขออวยพรให้เธอจงได้ประสบคู่ครองที่ถูกใจมีคุณธรรมความดีเสมอด้วยตัวเธอและจงมีความสุขความเจริญตลอดไปจากผู้มีความรักและความหวังดีต่อเธอ

ต่อจากนั้นมา 2-3 วันขณะที่ข้าพเจ้านั่งรับประทานอาหารเช้าเสียงวิทยุภาคเช้ากำลังออกอากาศด้วยเพลงและข่าวแล้วก็ถึงรายการพิเศษต่างๆทันใดนั้นข้าพเจ้ารู้สึกเสียวูบเข้าหัวใจประหนึ่งสายฟ้าฟาดเปรี้ยงลงมาแล้วข้าพเจ้าก็มีอาการหน้ามืดล้มจากโต๊ะอาหารสู่พื้นแล้วก็ปราศจากความรู้สึกมารู้สึกตัวเมื่อเห็นมารดาและน้องๆมาห้อมล้อมข้าพเจ้าไม่สนใจว่าจะเป็นใครบ้างน้ำตาข้าพเจ้าไหลพรั่งพรูอย่างสุดฝืนเหลือที่จะหักความเศร้าโศกเสียใจไว้ได้นายได้จากข้าพเจ้าไปแล้วอย่างไม่มีวันกลับนายผู้มีเมตตากรุณานายผู้มีความเมตตาปรานีให้ไม่เฉพาะเพียงแต่ข้าพเจ้าหากแต่ความกรุณาของนายนั้นยื่นให้แก่ทุกคนที่เป็นผู้น้อยภายใต้บังคับบัญชาที่ทำความดีให้ท่านเห็นใจขอวิญญาณที่เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมอันประเสริฐจงสถิตณสุคติภพเถิดข้าพเจ้าเป็นลมเพราะได้ยินวิทยุประกาศข่าวมรณกรรมของนายผู้มีใจอารีบัดนี้นายที่ข้าพเจ้ารักยิ่งชีวิตนายที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือสูงสุดนายเหมือนพระที่ข้าพเจ้าเคารพบูชาด้วยใจบริสุทธิ์นายเหมือนบิดาบังเกิดเกล้าของข้าพเจ้าบัดนี้ท่านได้จากไปอย่างไม่มีวันกลับคืนมาอีกแล้วข้าพเจ้าจะหาคนใจดีอย่างนายไม่พบอีกแล้วในชาตินี้ข้าพเจ้าสะอื้นร้องไห้เหมือนเด็กทารกอย่างหมดยางอายมารดาและน้องต่างก็พากันร้องไห้อาลัยนายทั้งที่ยังไม่เคยรู้จักและเห็นตัวนายของข้าพเจ้ามาก่อนเลยแต่ทุกคนรู้จักความดีที่นายได้แผ่ความเมตตากรุณามาให้เท่านั้นพอความโศกเศร้าค่อยบรรเทาลงบ้างข้าพเจ้าได้ตัดสินใจแล้วก็ทรุดตัวลงกราบมารดาแล้วบอกว่าข้าพเจ้าจะขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นบุญกุศลอันบริสุทธิ์ที่จะได้อุทิศให้แก่นายเพราะท่านได้สิ้นบุญไปแล้วเราไม่มีโอกาสที่จะตอบแทนพระคุณของท่านโดยตรงได้ขอให้ท่านอนุโมทนาและอนุญาตให้ข้าพเจ้าได้บวชตามความประสงค์ด้วยมารดาลูบศีรษะของข้าพเจ้าด้วยความรักและเอ็นดูบอกว่าท่านเห็นชอบและอนุญาตให้บวชตามความประสงค์ขออนุโมทนาด้วยเป็นอย่างยิ่งท่านกล่าวว่าข้าพเจ้าคิดดีแล้วถูกแล้วที่จะตอบแทนพระคุณนายด้วยวิธีอันสูงด้วยปัญญาอย่างนี้ความดีที่ทำนี้ไม่มีวันสูญสิ้นและท่านเองจะไว้ทุกข์ให้กับนายเป็นเวลา6เดือนความดีที่แล้วมาได้สนองให้ทันตาเห็นแล้วขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งเถิดข้าพเจ้าก้มลงกราบรับพรของมารดาด้วยความตื้นตันใจเป็นอย่างยิ่งจดหมายฉบับนั้นเป็นจดหมายที่เขียนด้วยลายมือของนายครั้งหลังสุดก่อนที่จะถึงวาระสุดท้ายของท่านข้าพเจ้านำเอาไปบรรจุหีบอย่างดีเก็บไว้บนที่สูงสำหรับกราบไหว้สักการะบูชาแทนตัวนายของข้าพเจ้าตราบเท่าทุกวันนี้เพราะนอกจากจะเป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึงนายแล้วยังบรรจุข้อความอันมีค่าอย่างล้นเหลือควรแก่การกำหนดจดจำสำหรับบุคคลทั้งที่เป็นนายจ้างและลูกจ้างโดยเฉพาะสำหรับตัวข้าพเจ้าเองจดหมายฉบับนี้ทรงคุณค่าอันสูงล้ำเหมือนหนึ่งมรดกชิ้นสุดท้ายที่นายมอบไว้ให้ก่อนตายข้าพเจ้าเห็นว่าเรื่องราวของท่านผู้นี้ยังสาระประโยชน์ในเชิงอุทาหรณ์เป็นเครื่องเตือนใจแก่บุคคลผู้อยู่ในฐานะดังที่ท่านเจ้าของเรื่องได้กล่าวไว้จึงนำมาเสนอท่านผู้ฟัง

ขอขอบคุณหนังสือกฎแห่งกรรมฉบับสมบูรณ์เล่มที่หนึ่งชุดเรามีกรรมเป็นของตนโดยทอเลียงพิบูลย์

95.5 Metro Life พบกับรายการวิถีคิดวิถีสู่เรื่องราวความเป็นจริงของธรรมชาติรอบตัวกับโสภณสุภาพงศ์

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับวันอาทิตย์ค่ะทาง FM 105กับรายการวิธีคิดด้วยกฎธรรมชาติโดยโสพลสุภาพงศ์ค่ะโดยได้รับการสนับสนุนเวลาจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะ6โมงเย็นถึง1ทุ่มหลังเคารพธงชาติค่ะโดยมีมูลนิธิสื่อสร้างสรรค์ผลิตและสนับสนุนรายการร่วมด้วยมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวและกลุ่มคนตัวดีค่ะดิฉันประสมีมณีนินก็เหมือนเดิมนะคะชวนคิดชวนคุยกับคุณโสพลสุภาพงศ์นะคะนักธุรกิจผู้ที่ได้รับรางวัลแม็กไซไซอดีตสนช.และสว.สมัยประชาชนเลือกตั้งค่ะเราก็จะมาเรียนรู้สังเกตแล้วก็ทำความเข้าใจในวิธีคิดกับกรณีที่เรากำลังคุยกันอยู่นะคะตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะนั่นก็คือกรณีพิพาทระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ก็คุยต่อจากเมื่อวันเสาร์นะคะในเรื่องที่ว่าอิสราเอลอ้าง 4,000 ปีที่แล้วพระเจ้าให้ดินแดนปาเลสไตน์พวกยิวเท่านั้นอิสราเอลอ้าง 4,000 ปีที่แล้วพระเจ้าให้ดินแดนปาเลสไตน์พวกยิวเท่านั้นก็เป็นตอนที่2นะคะซึ่งก็น่าจะทำให้เราเข้าใจว่าวิธีคิดที่ทำให้เกิดกรณีพิพาททำให้เกิดการสู้รบทำให้เกิดการทำลายล้างชีวิตของโดยเฉพาะปาเลสไตน์และอิสราเอลด้วยว่ามันเกิดจากอะไรทำไมถึงยังหาทางออกหรือว่าหาข้อสรุปที่นำไปสู่สันติภาพไม่ได้ความเชื่อมีผลแค่ไหนนะคะโดยเฉพาะในอิสราเอลซึ่งเหมือนกับเป็นผู้กุมชะตากรรมของเหตุการณ์ครั้งนี้ 4,000 ปีที่แล้วมันมีผลขนาดไหนสวัสดีค่ะคุณสพลคะ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีคุณรัศมีอีกครั้งนะครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้พูดโครงของเรื่องให้ครบเลยนะครับเอาโครงก่อนคือตัวเนทันยาฮูหรือรัฐบาลอิสราเอลเนี่ยก็จะเน้นเรื่องว่าดินแดนเนี้ยพระเจ้าให้เขาเท่านั้นเราก็จะยืนอันนี้เป็นเหตุผลหลักเลยแต่นี้เหตุผลหลักเข้ามาเนี่ยมันมาจากอะไรที่เขียนหรือเล่าไว้ด้วยคนคนเดียวว่าได้คุยกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ได้มอบดินแดนนี้ให้คนนั้นชื่ออับราฮัมแล้วคำว่าเท่านั้นเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเพราะอาหรับก็บอกว่าพระเจ้าก็มอบให้เขาเหมือนกันให้ลูกของอับราฮัมอีกคนนึงชื่ออิสมาอิลแต่ทางยิวเนี่ยบอกว่าพระเจ้าเนี่ยบอกกับอับราฮัมว่าให้มอบทางลูกของอิสซักอิสซักก็เป็นลูกคนที่สอง
0: คนที่สองค
1: ่
0: ะ
1: เป็นลูกคนที่สองของอับราฮัม
0: ค่ะ
1: เพื่อจะมอบต่อให้ยาคอบนี่ก็ชื่ออิสราเอลเลย
0: ค่ะ
1: ก็ถือว่าเขียนไว้ว่าอย่างนั้นนะแต่ก็มาแปลความหมายไม่เหมือนกันแล้วก็ทะเลาะกันเนี่ย
0: ครับ
1: ทางอาหรับก็บอกมอบให้เหมือนกันก็ใช่ทางยูก็บอกว่ามอบให้กับตัวอิสตักซึ่งมีลูกอีกทีซึ่งเป็นหลานของอับราฮัมที่ยาคอบซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น

0: ชนชาติอิสราเอลตอนนี้ทางของคริสเตียนในสายซึ่งสัมพันธ์อยู่กับทางยิวเนี่ยก็พูดเหมือนกันเข้าใจว่าในผมจำก็ได้ในบันทึกทางโอเขาถือว่าเป็นคริสเตียนไซออนิสนะฮะที่อยู่ในบันทึกของอัครสาวกเปาโลกันนะครับนะได้บอกว่าได้มีการเขียนว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สองบนดินแดนซึ่งยิวอยู
1: ่
0: บนดินแดนที่ยิวพักอาศัยอยู่เพราะนั้นกลุ่มนี้ก็อยากให้มีพระเยซูคริสต์มาครั้งที่สองนั้นก็อยากให้ยิวอยู่ก็เป็นสามความเห็นนะครับพูดไว้ในเรื่องนี้นั่นเป็นเหตุผลว่าทางยิวต้องบอกว่าให้เฉพาะยิวเท่านั้นเดี๋ยวไปให้คนอื่นเท่าก็คนอื่นก็บอกเหมือนกันว่าเขาก็เป็นเจ้าของเหมือนกันนะครับอันนี้ถ้าเลยมาสู่วันนี้เลยนะเพื่อให้เห็นผมว่ามันเกิดยังไงเพื่อเราเดี๋ยวเรากลับไปดู
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าดูผลเนี่ยจะรู้เลยว่ามีความมุ่งหมายอะไรกันอะไรที่เป็นประวัติของวันนี้เลยก็คือที่ทำให้มันเกิดการมีรัฐอิสราเอลเนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็คือ1948ก็คือ75ปีที่แล้ว
1: ก
0: ็คือว่าก่อนหน้านั้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ในปี1917ซึ่งอยู่ระหว่างสงครามโลกครั้งที่1เนี้ยซึ่งเคยได้เล่าแล้วนะครับขอสั้นๆนิดหนึ่งเพื่อเห็นเรียบเรียงเรื่องก็เรื่องตีต่างประเทศที่ชื่อบัลฟอร์ก็ได้ตกลงกับหัวหน้ายิวที่ชื่อไวส์แมนที่อยู่ที่อังกฤษโดยรัฐมนตรีต่างประเทศนี้ได้บอกกับนายกและครม.ว่าถ้าอยากให้อังกฤษชนะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยเราต้องการความช่วยเหลือจากคนนี้ไวส์แมนให้ช่วยคิดระเบิดให้ไวส์แมนเป็นคนเก่งมากเป็นยิวเกิดในรัสเซียนะครับเป็นคนที่สามารถที่จะเอาการหมักนะครับพวกไบโอพวกอะไรเนี่ยแล้วก็ทำพวกดินระเบิดได
1: ้
0: นะครับผมลืมชื่ออีกแล้วแต่มันทำให้เกิดการขับดินระเบิด
1: เรา
0: ไม่มีควันด้วยเมื่อสมัยก่อนนี่มันใช้ดินประสิวอะไรมั้ยกำลังแรงอะไรมันก็ไม่ดีอ่ะอันนี้มันใช้ขับจรวดใช้ขับระเบิดที่ไปไกลอะไรเนี่ยก็เป็นคนเก่งทีเดียวก็คิดอาวุธไทยว่างั้นกองทัพอังกฤษใช้แล้วก็ใช้ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็ตกลงว่าถ้าทำให้แล้วสำเร็จเนี่ยจะยกแผ่นดินที่ปาเลสไตน์ให้อยู่ตอนนั้นเนี่ยปาเลสไตน์เป็นของออตโตมันแต่อังกฤษก็พยายามที่จะเข้าไปยึดแล้วบอกว่าถ้ายึดได้ก็จะยกให้อยู่ก็เป็นการตกลงที่หักหลังข้อตกลงของอังกฤษนะครับซึ่งอังกฤษได้ตกลงกับเจ้าผู้ครองนครตระกูลฮาชิไมที่ซาอุดิอาระเบียปัจจุบันเนี้ยเรียกว่าเป็นอะไรฮะตระกูลเขาเรียกกันว่าเป็นกษัตริย์ผู้เซนอะเรียกงั้นนะฮ
1: ะ
0: มีลูกชื่อไฟซาวแล้วก็มีลูกเป็นอับดุลลาเนี่ยบอกว่าถ้าฮาชิไมเนี่ยกบฏต่อออตโตมันเพราะนั้นออตโตมันเนี่ยยึดข้างล่างตุรกีลงไปผ่านเลบานอนซีเรียปาเลสไตน์ลงไปซีนายลงไปจนถึงซาอุดิอาระเบียเป็นของอาณาจักรออตโตมันเท่านั้นออตโตมันนี่ก็คือมุสลิมเติร์กก็ลงไปก็ไปบอกว่าให้กบฏแล้วก็ยกทัพตีขึ้นมาเลยจนถึงตุรกีนะถ้าทำได้อะก็จะมอบดินแดนนี้ทั้งหมดให้กับอาหรับฮาชิไมเนี่ย
1: หลัง
0: ตกลงอันนี
1: ้มุสลิมเติร์กนี่เขานิกายอะไรอะคะ
0: ก็คือมุสลิมนี่แหละครับแต่เป็นดูจะเป็นซุนนีนะครับผมไม่แน่ใจเพราะว่าประเทศมุสลิมทุกประเทศเนี่ยจะมีหลายนิกายเร
1: ีย
0: กว่าอย่างนั้นนะฮะแต่เป็นออตโตมันขอโทษที่ยังไม่แม่นนะว่าส่วนใหญ่เป็นอะไร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับนิกายตอนนั้นเป็นมุสลิม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช้คำว่าพวกนั้นเป็นมุสลิมเติร์กเราเป็นมุสลิมอาหรับแล้วมุสลิมเติร์กเนี่ยชอบดูถูกพวกมุสลิมอาหรับชอบใช้อำนาจชอบใช้อำนาจเป็นเรื่องการเมืองนะเป็นเร
1: ื่อง
0: การเมือง
1: คือตอนนั้นยังไม่ได้มีปัญหาแบบความขัดแย้งในเรื่องความเชื่อใช่ไหมครับ
0: ไม่มีเรื่องพวกนั้นเป็นเรื่องดูแคลนพวกทางใต้ก็ไม่ชอบใจอยู่เหมือนกัน

0: อังกฤษก็ยุให้ตีขึ้นไปเลยแล้วจะช่วยเหลือแต่หลังจากนั้นก็ไปทำข้อตกลงหักหลังบัลฟัวเนี่ยไปบอกทางด้านยิวว่าถ้าช่วยทำระเบิดได้เนี่ยจะยกปาเลสไตน์ให้ทั้งนี้ตอนนั้นก็บอกอาหรับแล้วว่าถ้าตีขึ้นไปก็จะยกส่วนที่ตีได้นี้ให้กับอาหรับทั้งหมดอันที่สองก็แทงข้างหลังไปทำข้อตกลงไซส์ดีคอนที่เป็นข้อตกลงระหว่างอังกฤษฝรั่งเศสที่จะแบ่งดินแดนแถบเนี้ย2ชิ้นเลยเอามาเป็นทัดขีดเลยนะไซส์พีคอตอะกรีเมนต์ข้างบนให้ฝรั่งเศสข้างล่างให้อังกฤษข้างบนก็เป็นซีเรียเป็นเลบานอนใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นข้อตกลงลับอีกเหมือนกันพวกฮาชิมายไม่รู้ก็ถูกแทงข้างหลังไปแล้วแล้วก็ไปทำข้อตกลงตระกูลบินซาอุดว่าจะยึดครองอาระเบียเนี้ยก็จะไม่ขัดขวางเพื่อให้ตระกูลนี้ช่วยเหลือทางด้านตะวันออกกลางก็คือหักหลังฮาชิมายเพราะฮาชิมายมันเริ่มลบเก่งแล้ว
1: ค่ะ
0: ต้องหักหลังลง
1: สายนักรบ
0: สายนักรบตอนนั้นก็มีลอเรนซ์อาซาเบียเนี้ยเป็นตัวประสานตีขึ้นเหนือแล้วก็ชนะด้วยแต่พอชนะก็แทงข้างหลังเลยไม่ให้ตอนนั้นเนี่ยพอชนะปุ๊บในปี1922สหประชาชาติก็มอบดินแดนแถบนั้นให้อังกฤษกับฝรั่งเศสที่แบ่งกันก็ต้องมอบให้เขาชนะสงครามเนี่ยก
1: ็
0: ตั้งสันนิบาตอะไรขึ้นมาเป็นเจวิตไว้งั้นน่ะมันก็ตัวเองก็ครอบครองที่นี่แล้วก็เริ่มทำความตกลงที่จะเอายิวกลับมาอยู่ที่นี่ใช้คำไว้อย่างนั้นนะก็คือว่าที่นี่เนี่ยปาเลสไตน์เนี่ยอยู่มาหลายพันปีถ้าจากอะไรที่เป็นประวัติศาสตร์เนี่ยที่ชัดเจนก็มากกว่า 3,000 ปีที่อยู่ในแถบนี้นะครับตอนนี้จากปี1920ที่เริ่มต้นอพยพเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าผลมันเป็นอย่างนี้ตอนนั้นเนี่ยในปาเลสไตน์เนี่ยมีทั้งคนยิวแล้วส่วนใหญ่เป็นมุสลิมเป็นคริสเตียนนิดหน่อยเพราะที่นั่นเนี่ยมันเป็นของมุสลิมมาที่แน่ชัดเลยก็ตั้งแต่มีศาสนาอิสลามคศประมาณ600ใช่ไหมฮะก็อย่างน้อย 1,500 ปีเป็นมุสลิมอยู่นะครับแล้วออตโตมันเนี่ยก็เป็นอาณาจักรสุดท้ายที่ครอบครองที่นั่นนะครับตัวชนปาเลสไตน์เนี่ยก็อยู่ที่นั่นตอนที่เริ่มอังกฤษให้คนยิวมาอยู่นะเนื่องจากตัวเองชนะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งใช่ไหมฮะแล้วดินแดนนี้ก็เป็นของออตโตมันไปยึดตัวเองก็เป็นผู้ดูแลแล้วก็แทนที่จะไปให้ฮาชิมายอย่างตกลงก็กลับมาให้ยิวตอนนั้นมียิวอยู่ประมาณ 3% เทียบกับคนมุสลิมนะครับจะพบว่าจาก 3% เนี่ยวันนี้คือมันต้องเทียบกับมุสลิมเพื่อให้เห็นว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลง
1: ค่ะ
0: วันนี้เนี่ยคนยิวเนี่ยมี 200% ของคนมุสลิมเห็นไหมมันเข้าไปครอบครองได้จาก 3% เป็น 200% วันนี้เนี่ยคนยิวมีที่นั่นเนี่ยประมาณ10ล้านคนในขณะที่คนปาเลสไตน์เองเนี่ยต้องอพยพไปอยู่ถูกขับไล่อ่ะถูกทำสงครามถูกฆ่าถูกอะไรเนี่ย229ครั้งนะครับในช่วง56ปีที่แล้วนะครับก็ถูกฆ่าไป 30,000 กว่าคนถูกทำสงครามก็ต้องลี้ภัยไปอยู่ประเทศข้างเคียงเพราะนั้นในประมาณ15ล้านคนเนี่ยของปาเลสไตน์ที่อยู่ที่นั่นเนี่ยต้องลี้ภัยต้องอพยพต้องหนีไปประมาณ10ล้านคนนะครับอยู่ขนาดนี้ประมาณ5ล้านคน
1: แหมจริงๆแล้วมันเหมือนฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ทางอ้อมเหมือนกันนะคะก็คือมันค่อย
0: อันนี้เห็นเลยว่าความมุ่งหมายของยิวเนี่ยก็คือขับไล่พวกนี้ให้ออกจากดินแดนของตัวเองออกไปให้หมดโอบามาถึงพูดว่าการต้องแก้ไขปัญหาคนปาเลสไตน์ที่ให้เขาอยู่ในดินแดนและมีที่อยู่อาศัยที่ถูกต้องเป็นธรรมเนี่ยมันต้องแก้ไขก่อนนะคืออันนี้ใช่ไหมฮะต้องลี้ภัยต้อง2ใน3นะฮะเหลือแค่1ใน3เท่านั้นเองคนปาเลสไตน์ต้องลี้ภัยไปแล้วลี้ภัยเป็นมากที่สุดเลย2ล้านกว่าคนเนี่ยไปอยู่ที่จอร์แดนใช่มั้ยครับก็จะเห็นได้อย่างนั้นลี้ภัยออกไปกระจายเลยเพราะว่า อิสราเอลชนะเนี่ยเข้ามาจาก 3% เนี่ยคนอิสราเอลเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆจนเป็น 200% จากคนระดับหมื่นเนี่ยวันนี้เป็น10ล้านคนเข้ามาแล้วก็ไล่ออกจากที่นะครับนั้นเราจึงจะต้องเข้าใจกาซาเนี่ยที่อียิปต์ไม่ยอมรับคนกาซาเปิดประตูเข้ามาในอียิปต์เนี่ยอียิปต์บอกการแก้ปัญหาปาเลสไตน์ไม่ใช่อย่างนี้ไอ้นี่เป็นการไล่ปาเลสไตน์ออกจากประเทศอ่ะ สุดท้ายมันก็จบที่ได้ประเทศไปโดยไม่มีคนปาเลสไตน์นะคือวิธีของอิสราเอลอียิปต์นี่ด่าแม่ตรงๆเลยผมใช้คำเนี้ย
1: ก็เรียกว่าก็ไป
0: แก้ไข
1: ให้ไปอยู่ที
0: ่แบบนี
1: ้ประเทศอื่นบ้าง
0: ให้ไปอยู่ที่อื่น
1: อียิปต์จอร์แดน
0: ครับอียิปต์เขาบอกไม่ไหวแล้วเขามีอยู่ประมาณรู้สึกจะ600,000คนอยู่แล้วนะครับที่ลี้ภัยไปอยู่เขาว่าตอนนี้จะให้2 ล้านนี่มาอยู่กับเขาอีกให้คนไปตายหมดประเทศเลยอย่างเงี้ยเขาบอกว่านางจอร์แดนก็บอกไม่เอาอีกแล้วจะไล่คนอีก2 ล้านกว่าในเวสต์แบงก์ไปอยู่จอร์แดนอีกเขาไม่รับบอกไม่ใช่วิธีแก้ไขที่ถูกต้องมันเป็นการยึดดินแดนน่ะโดยการไล่เจ้าของที่ให้ออกไปนั้นเราก็จะเข้าใจแล้วว่าทำไมยิวท่องอยู่คำเดียวว่าพระเจ้าได้ให้ที่ดินแดนนี้กับยิวเท่านั้นเมื่อ 4,000 ปีก่อนท่องคำนี้เป็นเหตุผลนั้นเดียวไล่มันออกไปแทนที่เอลคิดเรื่องอยู่ร่วมกันใช่ไหมครับที่ดินเนี่ยเมื่อตอน1920ที่เริ่มต้นเนี่ยคนยิว 3% เนี่ยมีที่ดินประมาณ 7% ในปาเลสไตน์วันนี้เนี่ยมีอยู่ 120% ครับคนยิวเนี่ยใหญ่กว่าประเทศปาเลสไตน์ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: เพิ่งไปยึดซีเรียที่ลาบโกลันไปด้วยยังไม่คืนครับแต่คืนส่วนที่ยึดจากอียิปต์ตอนที่ยึดอียิปต์ชิดคาบสมุทรซีนายเนี่ยอิสราเอลมีที่ดินประมาณ 324% ของประเทศนะครับพบกันเนี่ยจาก 7% เนี่ยไป 300 กว่าเปอร์เซ็นต์นึกนะครับเพราะนั้นทั้งคนก็มาอยู่มากมหาศาลขับไล่คนปาเลสไตน์ไปหมดเลยที่ดินก็มหาศาลเลยวันนี้เนี่ยคนปาเลสไตน์มีที่ดินอยู่ในเวสต์แบงก์และกาซาเนี่ยนะจะเป็นเจ้าของประเทศปาเลสไตน์นะครับก่อนที่ยิวจะอพยพเข้ามาเนี่ยเมื่อก่อนมี 100% วันนี้คนปาเลสไตน์มีที่ดินอยู่ 6% ครับ
1: โตแต่เห็นบอกว่าคนปาเลสไตน์นี่เขาก็พยายามที่จะรักษาบ้านเอาไว้แบบพยายามที่จะไม่ขายเพราะว่าอิสราเอลก็พยายามที่จะมาขอซื้อบ้านพยายามแบบให้ราคาแพงด้วยนะคะ
0: ก็มีหลายประเทศผมยังพูดเลยว่าประเทศไหนผู้นำเขาพูดว่าการเรียกพวกกู้ชาติว่าผู้ก่อการร้ายเนี่ยก็ไม่น่าถูกต้องนะนะครับเพราะการไปเรียก IRA ว่าผู้ก่อการร้ายเขาถูกยึดครองแผ่นดินเขานะคือต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ฮามาสก็ลุกขึ้นมาแต่ใช้วิธีโหดร้ายอะว่างั้นเถอะแต่ก็เป็นวิธีทางที่กู้ชาติในแผ่นดินเขาก็ไม่จะไปลุกลานประเทศไหนใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่ 6% เท่านั้นเองนะครับก็จะได้พบว่ามันเหลืออยู่นิดเดียวครับในความจริง นะครับแล้วกำลังโดนไล่ไปเรื่อยๆจนถึงวันนี้อันนี้ที่เลขา UN พูดว่า56ปีมาเนี้ยมันได้เปลี่ยนเพราะว่าสหประชาชาติเนี่ยได้เคยมีมติที่ให้อิสราเอลเนี่ยอยู่ 56% เมื่อปี1948นะครับวันนี้เนี่ยมัน 100% แล้วมันไปยึดซีเรียเข้าแต่ถ้าในปาเลสไตน์เนี่ยเขามีประมาณ 94% แล้วหมดประเทศแล้วเลขา UN เนี่ยก็จะพูดประเด็นนี้นะครับว่าต้องแก้ไขอันนี้นะฮะอย่างนั้นก็ขัดแย้งเพราะว่าสหประชาชาติเนี่ยได้เคยมีมติให้ 56% ครับเมื่อปี 1948-1949 ที่เกิดการลบกันครั้งแรกสหประชาชาติยังให้เพิ่มจาก 7% ขึ้นมาเป็น 56% เลยแล้วนะก็เข้าข้างเต็มที่แล้วอังกฤษอเมริกานะฮะจากที่เคยมีพื้นที่ 7% นะให้ 56% แต่วันนี้ยึดเข้าไปเกือบทั้งประเทศแล้วสร้างร้ายขับคนปาเลสไตน์เกือบ10ล้านคนลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศหมดเพราะฉะนั้นมันขับทั้งที่ดินขับทั้งเจ้าของประเทศเรียกว่าอย่างนั้นนะครับถ้ามองในภาพกว้างก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นกระบวนการซึ่ง เขาไม่ได้ปาเลสไตน์ไม่ได้ลุกลานใครอยู่เป็นกระบวนการกู้ชาติเรียกว่าอย่างนั้นผู้นำหลายประเทศก็พูดลักษณะนี้ผมจำไม่ได้ว่าเป็นมาเลเซียหรือใครก็พูดอันนี้ว่าการเรียกพวกกู้ชาติพวกผู้ก่อการร้ายเนี่ยน่าจะไม่ถูกต้องก็จึงไม่ประณามฮามาสเพียงแต่ฮามาสใช้วิธีที่โหดร้ายสู้เพราะถูกขังอยู่ในกาซาเนี่ยแล้วก็จะแย่ลงไปทุกวันจะไม่มีกินลงไปทุกวันใช่ไหมฮะมันก็เป็นปัญหานี่คือผลแต่อะไรที่ใช้อ้างเราก็จะเห็นทันทีในทันชาฮูเนี่ยเมื่ออายุ29เนี่ยตั้งสถาบันต่อต้านการก่อการร้ายเลยนะอายุ29
1: ในทันชาฮูนี่เขาเป็นมานานกี่ปีแล้วคะเนี่ยนานแล้วป่ะ
0: ตั้งแต่29เนี่ยจบมามันก็เอาแล้วล่ะนะฮะเขาถือว่าเขาสืบเชื้อสายมาจากนักการศาสนาที่ยิ่งใหญ่อะไรของเขาไม่รู้ชื่ออะไรผมยังไม่มีเวลาที่จะดูชีวิตเขาแต่เขามาแบบท่องมาเลยว่าพระเจ้ามอบให้ฉันเท่านั้นห้ามใครอยู่อะเรียกว่าอย่างนั้นอ้างเมื่อ 4,000 ปีนะเพราะว่าถ้าอ้างปัจจุบันอ้างอะไรที่มาที่ไปเนี่ยไม่ใช่ปาเลสไตน์ก็เป็นเจ้าของของเขาอยู่แล้วอ้าง 4,000 ปีเลยไม่ได้อ้างตอนไหนเพราะระหว่างทางเนี่ยก็แวะไปแวะมาเท่านั้นแต่ปาเลสไตน์ก็ยังเป็นคนปาเลสไตน์อยู่ที่นั่นนะฮะก็เพียงแต่ว่ามีคนยิวเนี่ยอพยพผ่านมาตรงนี้จากเมโสโปเตเมียไม่ได้อยู่ที่นี่ดั้งเดิมนะผ่านไปอียิปต์แล้วก็กลับมาอยู่ที่นี่แล้วก็กระจายไปอยู่ยุโรปแล้วอังกฤษก็ชวนกลับมาอีกเนี่ยเท่านั้นเองนะครับถ้าผืนว่าเป็นเจ้าของพื้นที่นี้ไหมไม่ใช่ครับจริงๆแล้วเจ้าของพื้นที่นี้เป็นปาเลสไตน์เขาก็อยู่ของเขามาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาถึงต้องย้อนหลังไปถึง 4,000 ปีแล้วเขาก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้มา 4,000 ปีเขาอยู่ที่เปอร์เซียแต่พระเจ้าได้บอกอ่ะเพราะนั้นอันนี้เป็นสิ่งถูกต้องนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอับราฮัมเนี่ยก็เป็นตระกูลโนอาเนี่ยเป็นคนที่9นะเป็นอะไรฮะเขาเรียกอะไรฮะ9ชั้นนะเป็นลูกของลูกคนที่9คนที่9เนี่ยเป็นโนอาจากอับราฮัมเนี่ยนะครับคนที่9และจากโนอาเนี่ยคนที่10เนี่ยก็เป็นอับราฮัมโทษนะครับโนอาเนี่ยเป็นคนที่9จากอาดัมแอนด์อีฟเนี่ยโนอาเป็นขั้นที่9แต่ถ้าลูกหลานของโนอาเนี่ยที่พาคนจากนั้นพ้นน้ำท่วมโลกใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็พาคนฮีบรูเนี่ยก็ไม่เรียกว่าฮีบรูอ่ะคนของพระเจ้าที่เลือกแล้วโนอาเลือกก็มาอยู่แถบต้องเรียกว่าแถบซีเรียทางเหนือ
1: ค่ะ
0: นะครับซีเรียทางเหนือก็มาอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีลูกหลานมา10ขั้นก็จะมาถึงอับราฮัมอับราฮัมเนี่ยก็ประมาณคศประมาณเกือบ 2,000 ปีก่อนคริสตกาลนะก็คือ 4,000 ปีที่แล้วนะครับตัวอดัมเนี่ยเกือบ 6,000 ปีนั่นถือว่าพระเจ้าสร้างโลกมาเนี่ย 6,000 ปีพระเจ้าเนี่ยสร้างโลกมาเนี่ย 6,000 ปีแต่ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยพูดว่าโลกเนี่ยระบบสุริยะเนี่ยมันเกิดมาเมื่อ 4,500 ล้านปีที่แล้วไม่ได้ถูกสร้างแล้วก็จักรวาลเนี่ยมัน 13,800 ล้านปี
1: อ
0: ัน
1: นี้คือคนละระบบคนละระบบ
0: นะก็เรียกว่าศาสตร์
1: ค่ะแต่นี่คือ
0: ตำนานก็อีกอย่าง
1: ตำนานความศรัทธาความเชื่อ
0: เพราะว่าเชื่อแล้วได้ประโยชน์อะไรบางอย่างก็ฝังพระเจ้าก็บอกอับราฮัมบอกว่าให้พาลูกหลานเนี่ยเดินทางไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ดินแดนเนี่ยเป็นดินแดนซึ่งพระเจ้าจะมอบให้ลูกหลานเจ้าดินแดนที่พูดไว้เนี่ยในฮีบรูเนี่ยก็คือแม่น้ำยูเฟรติสนี่ก็ผ่านซีเรียใช่ไหมฮะ
1: ซีเรียอยู่ในเหนือหรือเปล่าคะ
0: นะเหนืออิรักเพราะว่ายูเฟรติสนี่ก็ผ่านซีเรียลงไปอิรักแล้วก็ลงไปยังไปเชกัฟจากยูเฟรติสเนี่ยไปจนถึงแม่น้ำไนล์ในอียิปต์เพราะฉะนั้นดินแดนเนี่ยมันก็หมายถึงซีเรียค่อนประเทศอ่
1: ะ
0: เลบานอนนะฮะจอร์แดนปาเลสไตน์ซีนายอียิปต์นะฮะต ก็ให้คานาอานหรือปาเลสไตน์เนี่ยมันอยู่กลางกลางเส้นทางนี้แล้วมันก็อยู่ชิดเมดิเตอร์เรเนียนนะฮะดินแดนนี้มันเฉียงเป็นตะวันตกเฉียงใต
1: ้
0: นะครับมันเฉียงลงมา
1: คุณสมพลคะ
0: ครับ
1: ถ้าพูดในแง่ของดินแดนคานาอันอันเนี้ยถือว่าเป็นดินแดนที่ภูมิศาสตร์เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะในแง่ของการอยู่อาศัยมันคือทะเลทรายเป็นส่วนใหญ่หรือเปล่าคะ
0: ครับก็ปาเลสไตน์นี่แหละครับคานาอัน
1: ค่ะ
0: นะฮะก็ปาเลสไตน์วันนี้มันติดเมดิเตอร์เรเนียนนะครับอีกด้านหนึ่งมันก็ติดแม่น้ำจอร์แดน
1: ค่ะ
0: ก็คือปาเลสไตน์วันนี้นี่แหละ
1: ค่ะก็คือในแง่ของการอยู่อาศัยมันก็ไม่ได้เป็นดินแดนที่แบบชัยภูมิดีอุดมสมบูรณ์ก็ไม่ได้ถือว่าดีขนาดนั้นหรือเปล่า
0: อับราฮัมก็พาลูกหลานฮีบรูเนี่ยใช่ไหมฮะมาคานาอานแล้วก็ลืมถามคุณหมีก่อนเข้าใจไว้อย่างนั้นก็มาพบว่ามันแห้งแล้งนะอยู่ไม่ได
1: ้ค่ะ
0: ก็เลยเดินต่อไปจนถึงอียิปต
1: ์นั่นไงก
0: ็นั่นไงก็ไม่มาปรึกษาก่อน
1: แต่ในที่สุดก็ต้องย้อนกลับไปอยู่ดี
0: ถ้าคุณหมีถ้าคุณหมีถามก่อนเนี่ยอาจจะโดนบูชายัญจะไม่ใช้แพะใช้แกะใช้คุณหมี
1: กลายเป็นหมีปิ้งไปแล้ว
0: ก็มาถึงก็พบว่าแห้งแล้งครับคุณหมีก็เลยเดินทางต่อครับ
1: ค่ะแสวงหาต่ออ
0: ่ะก็ไปจนถึงแม่น้ำนายไปถึงอียิปต์ซึ่งเพาะปลูกได
1: ้ซึ่ง
0: ก็ไปเป็นทาสอยู่ที่นั่น
1: ซึ่งแถวนั้นอียิปต์ก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์กว่าใช่ไหม
0: กว่าเยอะตอนนั้นอียิปต์แต่ไปเป็นทาสก็ไปอยู่ที่นั่นน่ะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันก็ไปอยู่นานทีเดียวนะครับร่วม
1: 300ปี
0: น่าจะ
1: ใช่ไหมคะ
0: น่าจะเกินหน่อยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่า1,700ปีก่อนคริสต์กาลจนถึง1,300อ่ะก็400ปี
1: แต่ในที่สุดก็พบว่าอันนี้อุดมสมบูรณ์แต่ว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นเรากลับไปเอาอันเดิมดีกว่า
0: ก็เกิดมีลูกของฮีบรูเนี่ยซึ่งถูกลอยน้ำแล้วก็มเหสีใช่ไหมฮะมเหสีคนที่เท่าไหร่ไม่รู้ของฟาโรห์ก็พบแล้วก็เอาไปเลี้ยงดูเป็นลูกชื่อโมเสสนั้นโมเสสเนี่ยถือว่าเป็นลูกบุญธรรมในวังของฟาโรห์แต่เป็นฮีบรูเป็นยิวโมเสสเมื่อโตขึ้นเนี่ยก็ขึ้นไปบนภูเขาก็ไปพบพระเจ้าพระเจ้าก็ให้เทนคอมมานเมนต์คัมภีร์ไบเบิลลงมาให้พาคนของพระเจ้าเนี่ยฮีบรูเนี่ยกลับไปยังคานาอานนะหลังจากหลังจากผ่านมาเฉยๆไม่ได้อยู่ก็ตรงนี้ที่ข้ามทะเลแดงกลับไปเพราะว่าขอให้ทางอียิปต์เนี่ยปล่อยทาสเหล่านี้ให้หมดทางฟาโรห์ไม่ยอมก็เลยพาทาสหนีมาติดที่ชายแดนก็เสกศักดิ์สิทธิ์ชายแดนก็เปิดเป็นช่องพาคนข้ามไปเจ้าชายฟาโรห์ขี่ม้าตามก็ถูกน้ำทะเลกลบตายนั่นคือก็ต้องตำนานแล้วนะนะครับอันนี้ผมเรียนตอนเด็กๆก็ข้ามกลับมาครับ
1: ค่ะ
0: อันนั้นก็คือประมาณ1,300ปีของคริสต์กาลก็มาอยู่ตอนนี้การมาอยู่ตรงหน้าไม่ว่าจะก่อนเดินทางไปเดินทางกลับเนี่ยจะพูดถึงชนที่อยู่ที่นั่นในคานาอานว่าฟิลิสตินซึ่งเป็นชนพื้นเมืองเดิมนะฮะแล้วก็ไม่ถูกกับฮีบรูเพราะเขาอยู่เดิมก็มีหลายวิชาการบอกว่าเนี่ยคือคนปาเลสไตน์แต่ทั้งอียิปต์ก็เรียกคนในพื้นที่นั้นว่าปาเลสไตน์โดยตรงเลยก็เ ็มีสองชื่อที่เริ่มเป็นประวัติศาสตร์ไม่ใช่เป็นตำนาน
1: ะ
0: นะฮะนะครับเมื่อคศประมาณ1200อ่ะพูดง่ายๆนะฮะก็ที่มีระบุไว้ชัดเจนเป็นประวัติศาสตร์ว่าที่นั่นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคนปาเลสไตน์อย่างน้อยโดยประวัติศาสตร์เลยเนี่ยก็อยู่ที่นั่นมามากกว่า 3,000 ปีแล้วก็อยู่มาก่อนที่ทีบูจะมาเดินผ่านนั้นเจ้าของดินแดนเนี่ยเป็นปาเลสไตน์อันนี้ชัดเจนเพราะฉะนั้นเราก็เข้าใจใช่ไหมว่าทำไมในชาติโยบอกเอ้ยเป็นของใครไม่รู้แต่พระเจ้าบอกมาว่ายกให้ฉัน
1: คือ
0: ยืนตัวเนี้ย
1: ข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้แต่ว่า
0: ไม่ยอม
1: ฉันยืน
0: ไม่ยอมเถ
1: ีย
0: งเชิงไม่ชอบเถียงทางวิทยาศาสตร์ทางประวัติศาสตร์นะเพราะรู้ว่าแพ้เถียงเดี๋ยวพระเจ้าให้ฉันก็พอบอกพระเจ้าให้ฉันทางมุสลิมก็บอกอ้าวพระเจ้าก็ให้ฉันนะเพราะว่าลูกคนโตเนี่ยก็คือมุสลิม
1: ค่ะผิดคนหรือเปล่า
0: ดังนั้นบอกไม่เขาให้ลูกคนเล็กเนี่ยเป็นฮีบรูแล้วเท่านั้นด้วยมีเท่านั้นด้วยเนี่ยตรงนี้ยุ่งนะครับก็อันเนี้ยที่ยังท่องอยู่นะครับถึงโมโหเลขา UN ว่าพระเจ้าให้ฉันแล้วจะไปแบ่งให้ปาเลสไตน์ได้ไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันก็เลือดขึ้นหน้านะไอ้เจ้าหนูเกรต้าก็บอกว่าต้องให้ที่ดินโดยชอบทำคนไปสไตล์เพราะอยู่ที่นี่ก็โดนออกจากหลักสูตรการเรียนไปเลย นะฮะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราจะเข้าใจทิศทางของวิธีคิดแต่ถ้าเป็นไบเดนเนี่ยก็ดูทางเงินทอง
1: ไบเดนนี่ในแง่
0: ผลนิยม
1: ผลประโยชน์แฝงเล่น
0: ไอ้นี่แหละมันจะตายแทนอเมริกาในการรักษาผลประโยชน์ในมิดเดิลอีสต์นี่แหละ
1: แต่ในแง่ของความฉลาดโจไบเดนกับเนทันยาฮูถ้าเทียบกันนี
0: ่ไม่รู้จะเทียบอะไรแต่ไม่ว่าเทียบอะไรเนทันยาฮูก็ฉลาดกว่าไบเดนนี่เดินยังไม่ค่อยจะถนัดเลย
1: หลงทางบ่อยๆด้วยแม้แต่ในทำเนียบข่าว
0: ใช่ให้สัมภาษณ์บางทีก็หยุดไปเลยนึกไม่ออกอะไรไปเงี้ยก็ไม่สบายแล้วเพราะนั้นบิงเก้นเนี่ยกำกับอยู่ข้างหลังตลอดยิ่งบิงเก้นก็บอกเขาเป็นยูอ่ะเขาก็ท่องคันนี้เหมือนกัน 4,000 ปีที่แล้วให้นะครับให้ยูคนเดียวแล้วก็พอเข้าใจอันนี้แล้วนะครับว่าพอเราดูเหตุการณ์พวกนี้เราจะเข้าใจเลยว่าโอ้ยอย่าไปอ้างเหตุอ้างผลเลยดูว่าเขามีวิธีคิดที่ฝังเพื่อที่จะชนะของเขาเนี่ยคืออะไรแล้วเขาก็จะยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะ
1: เขาเรียกว่าอะไรนะคะเขาเรียกว่ามีธงอยู่ข้างหน้ามองแต่ธงจนมองไม่เห็นสภาพความเป็นจริงรอบด้านทั้งสองข้างมองไม่เห็นเลยเพราะว่าฉันมีธงมองแต่ธง
0: ใช่ไหมครับเขาก็มองธงของเขาเพราะนั้นตอนมีพระเยซูคริสต์เนี่ยยิวเนี่ยเป็นคนไปตามทหารโรมันมาเอาพระเยซูไปตึงกางเขนนะครับผมเรียนมาตั้งแต่เด็กนะครับตอนพระเยซูล้มลงระหว่างทางเนี่ยทหารโรมันเป็นคนเข้าไปช่วยนะครับแล้วตอนตึงกางเขนเนี่ยก็มีผู้หญิงคนเดียวที่ร้องไห้อยู่โคนเสา
1: ค
0: ือแม
1: ่บางทีน่ากลัวเหมือนกันนะคะกับการที่เรามีธงจนมองไม่เห็นสภาพความเป็นจริงรอบด้าน
0: เพราะว่าถ้ามีพระเยซูมาตรงกลางเนี่ยอยู่จะหลุดจาก 4,000 ปีใช่ไห
1: ม
0: ก็ถือว่าพระเยซูเนี่ยมาแทนพระเจ้าเลยเพราะว่าเป็นลูกพระเจ้ามาถ่ายบาปทางยิวเนี่ยไม่ยอมให้ตัดตอนนั้นยิวจะไม่เคารพพระเยซูในขณะที่มุสลิมเนี่ยยังบอกว่าพระเยซูเนี่ยเป็นผู้ส่งสารคนหนึ่งอะฟูเพจเคารพ
1: แต่ว่าตัวผู้นำสหรัฐแม้ว่าในแง่ความเชื่อทางศาสนาอาจจะแตกต่างกันแต่ว่าในแง่ของผลประโยชน์นี่โห
0: ก็เป็นพระเจ้าองค์ใหม่อะ
1: เธอไม่เชื่อในพระเยซูก็ไม่เป็นไร
0: ฮะอันนี้เราก็เล่าให้นึกนอกเหนือจากที่เราฟังข่าวไปจำวันใช่ไหมแล้วเราก็ตั้งคำถามอยู่เรื่อยเอ๊ะทำไมเขาทำอย่างนี้ทำไมเขาทำอย่างนี้คนนี้อย่าไปอะไรฮะอย่าไปเป็นข้างตามเขาว่ายืนดูอยู่แล้วก็ มันควรที่จะคือไม่ว่าเชื่ออะไรเนี่ยมันควรจะทำให้เกิดความสุขขึ้นใช่ไหมครับไม่เชื่อเพื่อมาฆ่ากันอันนี้ที่ไม่เข้าใจอันนี้อยู่นะ
1: ค่ะ
0: แล้วยิ่งแข็งแรงเนี่ยมันยังมีเหลือที่จะสร้างความสุขด้วยว่าอะไรครับด้วยว่าอะไรที่ใช้ลบกันมาเนี่ยที่ยิวใช้ลบเนี่ยผมลองตัวเลขคำนวณเนี่ยที่ยิวใช้ลบกันอยู่นะนะครับมันมีค่าอยู่นะครับต่อปีเนี่ยสูงมากเลยนะครับ เดี๋ยวลงนึกได
1: ้
0: เข้าใจว่ามันระดับGDP ประเทศไทยอ่ะที่ใช้ลบกันเนี่ยแต่ที่จำได้เลยก็คือว่าถ้าเผื่อเขาไม่ลบกันเนี่ยรายได้ต่อหัวของคนยิวเนี่ยจะสองเท่าของปัจจุบันนะถ้าไม่เอาไปลบกันต้องเอาเงินพวกนี้ไปช่วยเหลือคนแล้วก็เป็นอะไรที่คนเขาเคารพนะอยู่ด้วยกันไม่จะต้องไปเอาดินแดนไปแย่งไปไม่ให้เขาอยู่จนมันต้องฆ่าฟันกับตัวเองก็คงไม่ได้มีความสุขทุกวันต้องมีหลุมหลบภัยในบ้านตลอดเวลาอย่างนี้มันก็เป็นชีวิตที่แปลกนะครับคือมันเกิดมาเพื่อใช้ฆ่าฟันอย่างเดียวซึ่งมันก็แปลกดีเหมือนกันต้องคุณหมีไปเป็นแอดไวเซอร
1: ์ต้องให้มาฟังรายการของเราบ้างนะคะ
0: เดี๋ยวเขาไม่เอาไปบูชายันด้วยก่อนนะนั้นด้วยความเชื่อเนี่ยผลักดันมากแล้วมันทำให้ตกลงอะไรยากนั้นเขาก็ยึดอันนี้ใช่ไหมครับยึดอันนี้จนมาถึงไม่ทราบคุณมีจะถามอะไรมั้ยเดี๋ยวก็จะมาถึงประวัติสมัยใหม่ละ
1: ค่ะ
0: มีเกิดมาสู่อะไรที่ทำให้มันพลิกไปสู่ความรุนแรงมากขึ้นที่มันผลักดันจากความเชื่อนี้ครับมันถึงคนอื่นเนี่ยไม่ได้อ้างการที่จะต้องไล่ฆ่าไล่คนอื่นออกให้หมดเป็นยุคของผู้เดียวไม่มีนะมีอิสราเอลหรือยิวนะยิวในอิสราเอลเนี่ยยิวในอิสราเอลที่อ้างอันนี้นะครับแต่คนอื่นเนี่ยประเทศอื่นเนี่ยจะมองว่ามันน่าจะเป็นTwo state solution ปาเลสไตน์เนี่ยมันก็มีสองรัฐได้
1: ค่ะสองประเทศก็ต่างคนต่างอยู่
0: จำนวนคนเนี่ยมันไม่มีที่ดินทำกินอะไรประเภทนั้นไม่มีแล้วมันอยู่ติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมันใช้ค้าขายกันแล้วมันไม่ใช่แล้วไอ้ทางอีกด้านหนึ่งของอิสราเอลเนี่ยมันก็โผล่มาที่เปอร์เชียนกัลฟ์นะฮะออกมาทางเอเชียได้สบายเลยอิสราเอลเนี่ยนะครับมันออกสองทางได้อยู่แล้วทั้งเมดิเตอร์เรเนียนทั้งไปยังเปอร์เซนเกาใช่ไหมฮะตรงปลายสุดของเขาไอ้ที่ตั้งที่อะไรมันก็ไม่ได้ทำให้เกิดจนมุมกับเรื่องลำบากยากเย็นอะไรทั้งสิ้นจำนวนคนก็น้อยนะครับถ้าถามความหนาแน่นเนี่ยสิงคโปร์หนาแน่นกว่ามากยังรวยนะใช่ไหมครับมันแล้วเขาก็เป็นกลุ่มที่คุณหมีว่าฉลาดนะครับ
1: คือไม่ต้องอาศัยพื้นที่อะไรมากมายอาศัยแค่สมองเท่านั้นเองนะคะก็อยู่รอดได้แล้ว
0: สิงคโปร์เนี่ยเขามีประมาณ 8,000 คนต่อตารางกิโลเมตรในขณะที่อิสราเอลเนี่ย400คนต่อตารางกิโลเมตรมันยังมีได้อีก20เท่าเลยนะซึ่งยังแน่นเท่าสิงคโปร์นะครับเนี่ยดูตัวเลขแล้วเราก็จะเห็นนะน่าจะเป็นแนะนำนะว่าคุณยอมสักครึ่งหนึ่งคุณก็ยัง10เท่าอ่ะยังน้อยกว่าสิงคโปร์10เท่าอ่ะนะจะยอมครึ่งประเทศนะยกไปให้คนอื่นเขาซะนะครับ
1: ไปนะถ้าไปแนะนำสงสัยโกรธอีก
0: พระเจ้าให้ใช้คนเดียวไอ้คำว่าพระเจ้าให้คนเดียวเนี่ยมันเป็นปัญหามากเลยครับ
1: เขาคิดอย่างนั้นจริงๆหรือว่ามันก็เป็นแค่เหตุผลที่เขาบอกกับคนอื่น
0: มันลุกพุ่งมันมาทั้งหมดในเรื่องศาสนาเรื่องอะไรเนี่ยก็เป็นอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีมุสลิมบางคนยังบอกว่าโอ้ยอย่าว่าแต่มุสลิมเลยไม่ชอบยิว คริสก็ไม่ชอบบาฮายก็ไม่ชอบ
1: กลายเป็นว่าใครใครก็ไม่รักเหรอคะ
0: ก็มีอเมริกาเนี่ยรักก็เป็นตัวทำเงินตัวทำเงินตัวสร้างอำนาจ
1: เพราะฉะนั้นคนท
0: แต่
1: ี่เป็นมิตร
0: ความ
1: กับ
0: เก่งเนี่ยไม่น่าจะทำให้อับจนเนี่ยต้องมอง
1: ค่ะคนที่เป็นมิตรกับยิวหรือว่ากับอิสราเอลมีใครบ้างคะคุณสพลก็คืออเมริกาอังกฤษแค่นี้เหรอคะ
0: ก็ไม่ครับเปิดดูมันก็มี180ประเทศใช่ไหม190ประเทศสมาชิกสหประชาชาติก็มีความสัมพันธ์กับอิสราเอลเนี่ยมันก็เยอะนะครับมีไม่รับรองอิสราเอลเข้าใจว่าก็เรียกว่าเยอะนะธรรมดาแล้วมันก็ต้องรับรองกันหมดนะฮะ
1: ค่ะ
0: เหมือนเราเนี่ยก็ใน190ก็รับรองมีทูตกับเรา180อะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: นะฮะแต่ของยิวนี่เข้าใจว่ามีสัก30-40ประเทศนะที่ไม่รับรอง
1: แต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยประชาคมโลกก็มองเห็นความเป็นไปของปัญหาแล้วก็เห็นใจปาเลสไตน์แล้วเหมือนเป็นกองเชียร์ให้ทั้งสองฝ่ายอะหาทางออกให้ได้โดยอิสราเอลยอมหน่อยไหม
0: ก็ประธานาธิบดีอเมริกาส่วนใหญ่ก็ทำอย่างนั้นเงี้ยในคาร์เตอร์คลินตันเคนเนดีนะรวมทั้งโอบามาก็มีอยากได้ตังเนี่ยก็ในทรัมป์เนี่ยแหละมาช่วยไล่ปาเลสไตน์เลยแต่ในไบเดนเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าใช้คำสุภาพคือแกมีปัญหาทางสุขภาพอะไรบางอย่างอันนี้แกให้บิงเก้นเนี่ยนำนั่นแกก็ดูเพี้ยนๆไปอย่างโอบามาเรื่องนี
1: ้ตกลงว่าตอนนี้แกก็อายุเยอะเกือบ80แล้วสิคะเนี่ย
0: อ๋อยังจำได้ในทันยาฮูเนี่ยเขาด่าโอบามาว่าเรากำลังต้อนมันเข้ามุมแล้วมันไม่มีเงินไม่ได้ซื้ออาหารกินไอ้ตัวอิหร่านเนี่ยไปตกลงกับมันได้ยังไงเลิกล้อมกรอบเลิกแซงชั่นอิหร่านเพื่อให้มันหยุดพัฒนานิวเคลียร์มันก็มีกินขึ้นมามันก็มีอำนาจมาสิโกรธมากโกรธมากอันนี้ที่ไปญาติดีกับอิหร่านใช่ด่ากลางสหประชาชาติใช่ใช่จำได้ละ
1: ค่ะ
0: เห็นไหมเขาจะโกรธโกรธถ้าไม่ไปฆ่าใครเขาจะโกรธหรือไปเป็นเพื่อนกับศัตรูเขาหรือไม่ร่วมกับเขาด่าทอใครเนี่ยเขาเอาหมดอ่ะผมยังขำเลยเล่นงานแม้กระทั่งเกรต้าเทนเบิร์กเนี่ยว่ามันถึงขนาดจริงๆเล่นงานเลขา UN นะลองนึกสิครับ
1: ขนาดเลขายูเอ็นยังไม่รอดเลยแล้ว
0: ยังไม่รอดเลย
1: ถ้าจะมีอำนาจอะไรไปจัดการเรื่องนี้น่าเห็นใจอยู่นะคะ
0: มันเชื่อให้คุณหมีดูคุณหมีถามอยู่เรื่อยเลยทำไมยูเอ็นไม่ทำอะไรนึกว่ายูเอ็นมีอำนาจมันก็เลยทำให้ดู
1: คือรู้สึกว่ามันเป็นในแง่ของประชาคมโลกมันน่าจะต้องฟังกันบ้างเพราะมันอยู่โลกเดียวกันน่ะ
0: แต่เขาก็ไม่ปฏิบัติตามมติชาวชาติมามากกว่า10ครั้งแล้วนะตั้งแต่1948เขาผิดกฎหมายมาตลอดเลยแล้วก็ไม่มีใครกล้าอันเนี้ยเลขา UN ก็พูดอันนี้ว่าควรจะทำตามมติจะได้แก้ปัญหาได้อะไรเงี้ยเขาโกรธที่ให้ไปทำมาตามมติอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ถ้าประวัติปัจจุบันเนี่ยมันก็เริ่ม1948ใช่ไหมครับที่พอประกาศอังกฤษเนี่ยรับรองให้อิสราเอลเนี่ยเป็นรัฐประกาศเลยมีรัฐอิสราเอลเมื่อก่อนไม่มีชาติใช่ไหมกระจายเพราะตัวเองเนี่ยกระจายไปตั้งแต่สมัยบาบิโลเนียบาบิลอนน่ะตั้งแต่ประมาณ500ปีก่อนคริสต์กาลน่ะหนีออกไปหมดเลยดินแดนนั้นก็หายตัวไปเลย 2,500 ปีอิสราเอลนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมันก็เป็นกรีกเนี่ยเข้ามาครอบครองมีโรมันเข้ามามีแล้วก็มาต่อด้วยอาหรับมาต่อด้วยมุสลิมเอ็มพายทั้งหลายเนี่ยนะครับจนมาถึงคศประมาณพันกว่านิดหน่อยก็มีพวกคริสที่มาจากสงครามครูเสดเข้ามาแป๊บหนึ่งนะครับเข้ามาแป๊บหนึ่งประมาณสักมันมีอิทธิพลแถวนั้นสักแป๊บหนึ่งแต่ปาเลสไตน์เขาก็ยังอยู่ที่นั่น แต่ยิวเนี่ยไม่อยู่แล้วนะหายไปเลยแล้วออตโตมันก็เข้ามานะแล้วหลังจากนั้นถึงมีตัวอังกฤษชนะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเข้ามายึดที่นั่นแล้วก็กลับไปมอบให้อิสราเอลเพราะมันช่วยทำสงครามครับนี่อ่ะเป็นตัวเกิดเรื่องเลยเกิดเรื่องเลยนะครับก็พออันนั้นก็คนยิวก็เริ่มอพยพเข้ามานะดีใจมากันจากทั่วโลกเลยนะจะมาอยู่ที่นี่แล้วเพราะมายึดได้แล้วอังกฤษอเมริการับรองก็มากจนเกิดปัญหานะครับเกิดปัญหาอย่างแต่ตอนนี้ยิวเดิมเนี่ยที่ผมเรียนนะครับว่าเขามีแค่ 3% ในพื้นที่แล้วก็ทำไล่ทำอะไรก็ครองที่ดินอยู่ประมาณ 7% ของพื้นที่ตอนนั้นนะมีคนแค่ 3% เป็นระดับหมื่นนะขึ้นอยู่กับวัดปีไหนแต่ตัวเลขก็ 2-3 หมื่น 3-4 หมื่นอะไรประเภทนั้นนะครับนี้ในปี1948เนี่ยตอนนั้นก็เข้ามาเลยเข้ามากันเยอะเลยเพื่อมาในปี1948เนี่ยทางอาหรับทางโลกอาหรับก็ไม่รับรองก็เกิดลบกันนะครับอันนี้ก็แปลกนะฮะตัวอิสราเอลเนี่ยลบเก่งนะครับอาหรับที่เข้ามาก็รอบตัวเลย 5-6 ชาติแต่ก็แพ้นะครับแต่ก็แพ้แต่ทำไมลบเก่งแล้วทำไมถึงแพ้นาซีก็ไม่รู้อันนี้ก็น่าแปลกใจเพราะว่าเป็นช่วงใกล้ๆกันเพราะก่อนนั้นไม่กี่ปีอ่ะ 3-4 ปีก็ถูกนาซีฆ่าในยุโรปไปตั้ง6ล้านคนซึ่งไอ้เจ้าไบเดนก็ต้องมาเลยนี่ยังเป็นสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยิวอยู่ไอ้ที่ฮามาสทำเนี่ยโอ้โหไอ้นี่ต้องเรียกว่าบ้ามาจากไหนล่ะ
1: แสดงว่าเขาต้องมีปัญหาทางด้านสมองแน่ๆเลยค่ะ
0: เขาขั้นบ้าอยากจะว่าตรงๆเลยคุณมายุอะไรเนี่ยว่านี่เขาฮามาสฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เขากำลังกู้ชาติเขาแต่เขาโหดร้ายอ่ะเราก็รู้แค่นั้นอ่ะถ้าให้ดินแดนที่เขาอยู่มันก็จบใช่ไหมฮะก็รู้อ่ะนะครับแต่ไม่ใช่มายุต่อว่านี่เป็นกระบวนการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับฮามาสอาจจะมองเหลือเลยมันเกี่ยวกันยังไงงงไปหมด
1: แต่จริงมันเหมือนกับว่าอิสราเอลนี่แหละตอนนี้กำลังพยายามที่จะจัดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อ้อมๆกับปาเลสไตน์อยู่ด้วยซ้ำ
0: จริงครับปาเลสไตน์เนี่ยอยู่ในระดับถูกจีโนไซด์ทีเดียวเพราะว่าต้องลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศเป็น10ล้านละครับใน1948เนี่ยก็ลบกันแล้วก็ตัวอิสราเอลเนี่ยชนะครับชนะก็ตอนนั้นก็แบ่งพื้นที่เนี่ย 56% ให้อิสราเอลจากที่มี 7% เนี่ยได้ไป 56% นะครับก็มันก็ดูน่าจะจบแต่มันก็ไม่จบเพราะว่าอิสราเอลก็พยายามที่จะตั้งนิคมเนี่ยให้ไปทำเกษตรทำเองบ้างไปจ้างคนอื่นมาทำบ้างเพราะเงินจากทั่วโลกในพวกยิวเนี่ยส่งมาเยอะซื้อทั้งอาวุธซื้อทั้งอะไรแล้วก็ไปใช้สองวิธีไปซื้อที่ดินนะใครขายก็ไล่ไปอยู่นอกปาเลสไตน์พวกที่ไม่ยอมขายก็ใช้กองกำลังเข้าไปไล
1: ่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจาก1948จนถึงปัจจุบันที่ผมบอกเนี่ยกระบวนการที่ปราบปรามปาเลสไตน์เนี่ยก็ทั้งหมดเนี่ย289ครั้งครับเมื่อกี้นี่พูดผิดไม่ใช่39 289ครั้งครับ
1: ค่ะ
0: ก็ทำคนปาเลสไตน์ตายไปทั้งหมดเนี่ย 32,000 กว่าคนนะนี่เฉพาะคนปาเลสไตน์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คนปาเลสไตน์ก็ไม่มีอะไรจะสู้มันก็มีส่วนมากก็เป็นเด็กเป็นก้อนหินอะไรพวกอย่างนั้นเจ็บนะครับใช้เครื่องมืออะไรพวกนี้ก็โดนรถถังโดนปืนยิง
1: คร
0: ับมันก็ประเภทนั้นน่ะก็เหมือนอเมริกาไล่แดงน่ะ จะว่าอินเดียแดงโหดร้ายก็ไม่รู้จะว่าไงอินเดียแดงก็โหดร้ายแต่เขาเป็นเจ้าของนะเป็นไล่เขา
1: แต่เขาก็โหดร้ายได้แค่นั้นหรือเปล่าคะคือใน
0: ใช
1: ระ
0: ่
1: ดั
0: ม
1: บ
0: ันก
1: ป
0: ็
1: ั
0: ได
1: จ
0: ้
1: เจ
0: แค่
1: กก็
0: ข้าง
1: ท
0: หน้
1: ำ
0: า
1: ได้แค่นั้นน่ะ
0: ใช่ครับเพราะเมื่อกี้เนี่ยมีเสนาธิการเพื่อออกทีวีอยู่เทลอาวีฟบอกโอ้ยเขาพูดถึงเรื่องว่าเด็กตายเยอะใช่ไหมคนถามเนี่ยที่เป็นพิธีกรข่าวว่าเด็กตายมากเหลือเกินบอกโอ้ยไอเด็กพวกนี้เหรอมันเอาก้อนหินขว้าง
1: โถแต่อีตอนท
0: เส
1: ี่
0: นาธิเป็นเสนาธิการทหารตอบแบบนี้ผมไม่รู้จะเอาอะไรจะเอาขวดแชมเปญขว้าง
1: แต่ตอนที่ถล่มตึกทั้งตึกคุณมองไม่เห็นชีวิตคุณม
0: เ
1: อ
0: ป
1: ง
0: ล่า
1: เห็น
0: ก็
1: ตึ
0: ม
1: ก
0: อง
1: แต่มันมีชีวิตอยู่
0: ก็
1: ข้าง
0: ม
1: ใ
0: อ
1: ต
0: ง
1: ้อ่ะ
0: ก็มองเด็กเป็นมันน่าฆ่าเหลือเกินเพราะมันเอาก้อนหินมาขว้างเนี่ยมันแปลกมากมันแปลกมากนะครับมันไม่ซีวิไลเลยอ่ะมันยังป่าเถื่อนมากเลยไม่รู้ทำไมเพราะว่าคุณสามารถหยุดพวกนี้ได้ด้วยอำนาจของคุณทีเดียวอะนะครับแค่เอาที่ว่าพระเจ้าสอนให้รักผู้อื่นเนี่ยแค่นี้ก็จบแล้ว อะไรพวกนี้แล้วก็เนี่ยวิธีคิดมันแรงนั้นใน1948เนี่ยเขามี 56% นะครับก็ทะเลาะเบาแว้งมาเรื่อยนะครับก็ลบกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยทั้งหมด13ครั้งครับนะครับก็ฆ่าทหารอาหรับไปทั้งหมดประมาณสัก 82,000 คนได้นะครับในช่วงที่ผ่านมามีความสามารถทีเดียวแล้วนะครับแล้วก็ชนะ12ครั้งมีครั้งเดียวอ่ะที่เหมือนชนะจำนวนตายน้อยกว่าแต่ต้องถอยออกมาจากการเข้าไปยึดครองเลบานอนแพ้เฮซบอลลาห์ฮิซบอลลาห์เนี่ยเป็นกลุ่มพวกก็ต้องกู้ชาติเลบานอนเพราะเขาไปยึดเลบานอนแล้วนะครับฮิซบอลลาห์ก็เป็นเรียกว่าฮิซบอลลาห์กลุ่มผู้ก่อการร้ายเขาก็กู้ชาติเลบานอนเขาสามารถไล่อิสราเอลออกมาจากเลบานอนจนถึงวันนี้นะยังไม่กล้ากลับเข้าไปอีกด้วยการลบในเมืองแต่ฮิซบอลลาห์ก็ยังไม่เคยลบที่กลางทุ่งแต่ลบในเมืองเนี่ยเฮซบอลลาห์ก็แสดงว่ามีบทบาทสู้กับอิสราเอลได้เป็นต่างประเทศครั้งเดียวเลยเป็นกองกำลังต่างประเทศครั้งเดียวเลยที่สู้กับอิสราเอลได้นะครับประเทศอื่นๆเนี่ยที่แพ้อิสราเอลหมดเลยก็คือตัวเลบานอนซีเรียอิรักนะครับตัวจอร์แดนเยเมนซาอุดีแพ้หมดอียิปต์นะครับพวกนี้เคยรวมกันลบแพ้หมดนะครับมีเฮสบอลล่าก็เลยไปโทษว่าเฮสบอลล่าเนี่ยมันได้ลูกพี่ดีคืออิหร่านนะครับอเมริกาก็กำลังบอกว่าอิหร่านนี่แหละทำให้เกิดสงครามนั่นที่อีไปยืนบอกว่าต้องกวาดล้างฮามาสให้สิ้นซากกันใช้คำนี้เลยอ่ะแล้วก็ไม่ให้หยุดยิงในกาซาลงนี่เกิดไบเดนโหดร้ายขนาดนั้นเพราะว่าเดี๋ยวเฮซบอลลาห์ตัวโฆษกของไบเดนเนี่ยบอกเลยว่าถ้าหยุดยิงเนี่ยเบนิฟิตจะได้กับฮามาสโอ้โหแทนที่จะมองว่ามันจะรักษาชีวิตคนกาซา2ล้านคนไว้นะครับเขาไม่เข้าใจอันนี้เลย
1: ค่ะคุณโสพลคะสงสัยว่าคงจะต้องติดตามต่อสัปดาห์หน้าแล้วล่ะค่ะ
0: ก็หวังว่าคนไทยจะไม่เสียชีวิตเพิ่มนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ตัวเลขที่เพิ่มเนี่ยเป็นเพราะเสียชีวิตเพิ่มหรือเป็นเพราะว่าข้อมูลยังไม่ครบแต่ก็เสียใจด้วยนะครับแล้วก็อย่าไปเกลียดโกรธใครเพราะว่าเราโชคร้ายที่ไปอยู่กลางสงครามนะครับก็ต้องหยุดคนที่อยากทำสงครามนั้นนะครับก็ขอให้ปลอดภัยทุกคนนะครับแล้วเราก็ต้องเข้าใจถูกเพราะว่าการช่วยเหลือเนี่ยจะต้องเข้าใจทั้งสองฝ่ายถูกต้องเราถึงจะช่วยได้แต่กาตาร์เนี่ยมีบทบาทนะครับพยายามเข้าทางนั้นเนี่ยแต่เขาก็พูดนะครับว่ามันเข้าทางเพื่อนกันเข้าทางครอบครัวก็เหมือนอย่างที่เราพูดเพราะการติดต่อกับปาเลสไตน์กับฮามาสเนี่ยมันเข้าระดับเพื่อนระดับครอบครัวครับ
1: ค่ะ มาถึงตอนนี้จากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณโสพลบอกว่าแหมมันน่าจะยากขั้นสุดเลย

0: ถ้าอเมริกาไม่ทำอังกฤษช่วยอเมริกาช่วยกันอย่างนี้เนี่ยยากครับเพราะว่าอีกข้างยังมีอำนาจมากเหลือเกินอีกข้างไม่มีอำนาจเลยรอโดนฆ่ากัน
1: ค่ะ
0: รอโดนฆ่ากันนั่นเอง
1: ค่ะเพราะฉะนั้นในแง่
0: ที่อยากจะพูดวิธีเดี๋ยวจะไปเข้าข้างไหนถ้าเป็นผมผมมีวิธี
1: อ้าว
0: แต่ก็อย่าไปพูดเลยบางทีเราก็เห็นสั้นๆนะครับแต่ก็อยากให้เลิกภาพกันอย่ามองแบบเปลี่ยนโกรธใคร
1: แม่น่าจะได้คุยกับไบเดนบ้างนะคะ
0: ถ้าแกไม่สบายหรืออะไรบ้างมันก็อาจจะแต่ถ้าโอบามามาเนี่ยหยุดโอบามาคงไม่ต่อให้ทำอย่างเงี้ยแต่เขาก็มาไม่ได้แล้ว
1: ค่ะ
0: ก็มองเห็นเลยว่าผลเสียระยะยาวเขาบอกว่าอเมริกาก็เสียระยะยาวมาจากบุชทำไว้ทีนึงแล้วเราต้องมาช่วยแก้ก็เป็นครั้งแรกนะที่ประธานาธิบดีคนที่ผ่านมามาเตือนประธานาธิบดีคนปัจจุบันอย่างนี
1: ้คอยยังชั่ว
0: แต่เขาก็ไม่ได้มีน้ำหนักมากพอมั้งเพราะว่าตัวเลือกเป็นทรัมป์ซึ่งมันก็ยิ่งหนักก็ใหญ่
1: และนี่ก็คือวิธีคิดด้วยกฎธรรมชาติโดยโสพลสุภาพงศ์นะคะรายการนี้ก็ชวนเรียนรู้วิธีคิดกับเหตุการณ์ต่างๆรวมถึงเหตุการณ์ที
0: ่เรียกว่าพอเราเห็นคนอื่นอะไรเงี้ยเราก็ต้องไม่ทำประเทศชาติเราให้เข้าไปสู่ตรงนั้นครับไม่ว่าด้วยอะไรทั้งสิ้นเราแก้ปัญหาด้วยตัวเราได
1: ้ค่ะก็ชวนเรียนรู้นะคะเราก็หวังว่ามันน่าจะมีทางออกแล้วก็ได้แต่หวังอย่างนี้แต่ว่าหลังจากที่ฟังเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆมันก็ดูเหมือนว่าทางออกมีแต่ดูมันน้อยเหลือเกินนะคะ
0: ขนาด UN ยังโดนขับไล่เลยถ้าเขาทิ้งระเบิดได้พวกมันทำ
1: ติดตามรายการได้นะคะโดยการฟังย้อนหลังค่ะมีคลิปใน YouTube แล้วก็ติดตามได้ทางเพจค่ะวิถีคิดโดยโสพลสุภาพงศ์นะคะแล้วก็สำหรับรายการก็มีทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเย็นถึง1ทุ่มค่ะทาง FM 105ผลิตและสนับสนุนรายการโดยมูลนิธิสื่อสร้างสรรค์ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณโสพลมากนะคะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: แล้วเจอกันใหม่วันเสาร์และวันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย27จังหวัดและกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักระลอกใหม่กระทรวงพาณิชย์สั่งดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นไม่ให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชนพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพทั่วประเทศรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยืนยันว่าความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐไม่อาจแก้ไขด้วยวิธีการทางทหารต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ

0: ภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย27จังหวัดและกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักระลอกใหม่
1: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากสะสมในหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดได้แก่เพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีบุรีรัมย์ชัยภูมิและสุรินทร์รวม154อำเภอ 1,209 ตำบล 8,790 หมู่บ้านรวมถึงกรุงเทพมหานครกระทบประชาชนรวม 1,171,165 ครัวเรือนนอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้ประชาชนเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งในช่วงวันที่ 4-7 ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะวันที่ 5-6 ตุลาคมจะส่งผลกระทบภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจากนั้นในช่วงวันที่ 8-13 ตุลาคมภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยลุ่มต่ำและชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงทางสายด่วนนิรภัย1784หรือ LINE @1784DDPM ชนันชิดาสังทองรายงาน
0: กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำและวางแผนจัดจราจรน้ำทั้งระบบในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำให้กับประชาชน
2: นายเสกสิทธิ์โพชัยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่กรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและประชุมวางแผนบริหารจัดการน้ำบริเวณเขื่อนพระราม6อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภาพรวมสถานการณ์น้ำวันนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีมีปริมาณน้ำในอ่างประมาณ965ล้านลูกบาศก์เมตรและระบายน้ำในอัตรา450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะประเมินปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างแนวโน้มฝนและสถานการณ์ภัยน้ำประกอบการพิจารณาปรับอัตราการระบายเพื่อเตรียมรองรับน้ำไหลเข้าเพิ่มเติมและลดผลกระทบต่อประชาชนเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ตั้งแต่วันนี้ถึง8ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยกรมชลประทานจะนำข้อมูลพยากรณ์มาประกอบการประเมินและปรับแผนบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องขณะที่เขื่อนพระราม6มีอัตราการระบายน้ำฐานท้ายเขื่อน655ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ในอัตรา24ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยรักษาคุณภาพน้ำในคลองและสนับสนุนน้ำดิบสำหรับสถานีผลิตน้ำหนองแคซึ่งผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนในพื้นที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยเปิดเผยภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำแม่กลองมีแนวโน้มน้ำลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังจากฝนที่ตกเพิ่มในระยะนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสรุปสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่าภาพรวมพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำแม่กลองเริ่มมีแนวโน้มน้ำลดลงแต่ยังคงมีพื้นที่เสี่ยงสำคัญที่ต้องจับตาเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทราโดยสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำสถานีวัดน้ำนครสวรรค์วัดได้ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยต้องเฝ้าระวังจุดน้ำท่วมขังจังหวัดเพชรบุรีที่เป็นจุดเสี่ยงจากปัจจัยปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานและฝนที่จะตกเพิ่มในช่วงวันที่10ตุลาคมสำหรับสถานการณ์น้ำปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังรอการระบายลงสู่แม่น้ำแม่กลองในพื้นที่อำเภอบางคนทีและอำเภออัมพวาจังหวัดฉะเชิงเทรามีน้ำท่วมขังบนถนนหลายจุดส่วนกรุงเทพมหานครมีน้ำท่วมขังในจุดสำคัญควรหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรได้แก่ถนนเจ้าคุณทหารถนนฉลองกรุงถนนหลวงแพ่งบริเวณหน้าโลตัสลาดกระบังและถนนลาดกระบังตลอดทั้งสายขณะที่ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางติดตามการระบายน้ำคลองรังสิตเตรียมหารือคณะกรรมการเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางลงพื้นที่ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีติดตามสถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการระบายน้ำโดยกล่าวว่าปัจจุบันมีน้ำจากจังหวัดนครนายกเข้ามายังคลองรังสิตจำนวนมากขณะที่น้ำเหนือค่อนข้างทรงตัวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ขอเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ตามชุมชนซึ่งได้กำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญขณะที่กรมชลประทานได้เดินเครื่องสูบน้ำทุกตัวและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ในอัตรา84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนกรณีที่ชาวบ้านอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกต้องการให้ระบายน้ำผ่านมายังจังหวัดปทุมธานีและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั้นนายเอกนิติกล่าวว่าจะต้องบริหารจัดการน้ำให้เชื่อมโยงทั้งระบบเนื่องจากยังคงมีปัญหาในหลายพื้นที่โดยในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเตรียมการรับฝนระลอกใหม
4: ่วันนี้คงต้องบริหารจัดการที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบนะครับที่เห็นว่าน้ำจากองค์รักที่นครนายกมาที่ปทุมธานีขนาดเดียวกับกรุงเทพก็ปัญหาเดิมก็ยังมีอยู่วันนี้ผมว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะนัดประชุมของภาคกลางทั้งหมดว่าต้องบริหารจัดการให้เป็นทิศทางเดียวกัน
3: นายเอกนิติยังได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำและหากเปิดรับน้ำจากพื้นที่อื่นเข้ามาจะต้องมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าเพื่อลดผลกระทบพร้อมเตรียมแก้ปัญหาระยะยาวเนื่องจากคลองรังสิตเป็นคลองสายสำคัญที่ส่งน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียังได้กำชับเรื่องการเยียวยาซึ่งจะดำเนินการโดยเร็วปฏิพลสารพรมารายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมั่นกรุงเทพมหานครยังสามารถรับน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนได้
5: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อประเมินสถานการณ์จากพื้นที่จริงและติดตามความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำและป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยพลโทอดุลกล่าวว่าสถานการณ์ที่ได้เห็นจากพื้นที่จริงทำให้มีความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในภาพรวมว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครยังสามารถรองรับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมทั้งปริมาณน้ำทะเลหนุนได้จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าทุกหน่วยงานกำลังทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ย้ำว่ากระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพพร้อมสนับสนุนหน่วยงานที่รับผิดชอบและพื้นที่อย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อเติมเต็มในส่วนที่ยังขาดและทำให้ความช่วยเหลือไปถึงประชาชนได้รวดเร็วที่สุด
6: วันนี้เรามาดูว่าที่ทางกรมชลประทานรายงานทุกวันว่าปล่อยน้ำลงมาจากประตูน้ำของทางเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยมาดูว่าปริมาณน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาปล่อยมากับน้ำทะเลจะมาหนุนเนี่ยมันชนกันที่กรุงเทพเนี่ยปริมาณเขื่อนของกทมที่สร้างไว้ไป18กิโลเนี่ยเรามีความระดับความแตกต่างของตลิ่งกับปริมาณน้ำอย่างไร
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังกล่าวว่าในวันนี้มีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day หลายแห่งทั้งการเก็บขยะและขยะชิ้นใหญ่รวมถึงการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะและชุมชนเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดคืนสภาพพื้นที่ให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วซึ่งกองทัพพร้อมจัดกำลังและเครื่องมือเข้าร่วมสนับสนุนการฟื้นฟูควบคู่ไปกับการช่วยเหลือพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วม ริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาและเครือข่ายพันธมิตรเข้าฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในพื้นที่การเคหะคลองจันทน์ช่วยประชาชนให้กลับมาใช้ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยนายชัยยศตั้งวรกุลชัยผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.สถานการณ์น้ำท่วมโดยประเมินความเสี่ยงตรวจสอบและฟื้นฟูตู้ไฟฟ้าเบรกเกอร์อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วสายไฟเต้ารับสวิตช์ระบบแสงสว่างระบบปั๊มน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมทดสอบความปลอดภัยก่อนส่งมอบพื้นที่เนื่องจากระบบไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมอาจมีความชื้นหรือความเสียหายที่มองไม่เห็นจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเสียบปลั๊กหรือเปิดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้กลับมาใช้ไฟฟ้าและดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้กฟผ.ยังสนับสนุนงบประมาณ 300,000 บาทให้แก่มูลนิธินายช่างไทยใจอาสาเพื่อร่วมฟื้นฟูบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบพร้อมมอบถุงยังชีพเข้ากล่องและน้ำดื่มแก่ประชาชนในพื้นที่การเคหะควบคู่กับการช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมในจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพื่อส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วด้านองค์การจัดการน้ำเสียฉีดพ่นจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียควบคู่เร่งสูบระบายน้ำในพื้นที่เคหะร่มเกล้านายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังและการเร่งระบายน้ำโดยจากการลงพื้นที่สำรวจและรับฟังปัญหาพบว่ามีหลายจุดน้ำท่วมขังสะสมหลายวันจนเริ่มเน่าเสียเปลี่ยนสีและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนกระทบต่อสุขอนามัยจึงได้สั่งการและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำควบคู่ไปกับการเดินเครื่องสูบระบายน้ำออกโดยเร็วที่สุดโดยประสานองค์การจัดการน้ำเสียจัดส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารจุลินทรีย์ชีวภาพเพื่อย่อยสลายบำบัดปรับปรุงคุณภาพน้ำและลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในชุมชนพร้อมเน้นย้ำว่าการฉีดพ่นสารจุลินทรีย์เป็นมาตรการเสริมที่ต้องทำควบคู่กับการเร่งระบายน้ำเพื่อไม่ให้ปัญหาน้ำท่วมขังเรื้อรังกลายสภาพเป็นน้ำเน่าเสียซ้ำเติมสุขภาวะของประชาชนและได้กำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกรุงเทพมหานครและองค์การจัดการน้ำเสียติดตามพื้นที่ท่วมขังอย่างต่อเนื่องขณะที่วันนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงษ์ที่จังหวัดปราจีนบุรี
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงษ์ที่จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่โดยนายกรัฐมนตรีได้ตรวจเยี่ยมบริเวณหอผู้ป่วยในพร้อมพบปะและให้กำลังใจผู้ป่วยตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์จากการที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศระดับน้ำยังคงท่วม 30-40 เซนติเมตรโดยได้ลำเลียงผู้ป่วยไปรักษาณโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ตั้งแต่คืนวันที่27กันยายนที่ผ่านมาพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนามรวม3แห่งได้แก่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์อำเภอเมืองปราจีนบุรีโรงเรียนมารีวิทยากบิลบุรีอำเภอกบิลบุรีและโรงเรียนสวนวิทยาอำเภอประจันตคามจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะขึ้นรถยกสูงของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อลงพื้นที่ติดตามการบริหารสถานการณ์พร้อมมอบถุงยังชีพและตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีผลิตนาคขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์สั่งดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นไม่ให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชนพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอร์รูมกรมการค้าภายในเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาเช่นไข่ไก่โดยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์และขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ 30-50 ออกไป 2-3 สัปดาห์เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศได้รับการ

0: ูแลอย่างทั่วถึงซึ่งหากประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งได้ที่สายด่วน1569ขณะที่บางพื้นที่ในตอนนี้น้ำลดลงแล้วกระทรวงพาณิชย์จึงได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างๆจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนในระยะยาวจะได้จัดทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
1: เพราะเราก็มีความตั้งใจว่าต้องการที่จะดูแลให้สินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นเนี่ยไปทั่วถึงในทุกพื้นที่แล้วก็ไม่มีความขาดแคลนสิ่งที่เราพยายามดูแลก็มีสินค้าที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่มีการเน่าเสียง่ายหรือเช่นผักสดหรือแม้กระทั่งไข่ไก่จุดใดที่มีการฉวยโอกาสกักตุนหรือขึ้นราคาเป็นพิเศษเนี่ยเราก็มีการลงไปตรวจในพื้นที่อย่างเข้มข้น
0: นางสุภจียังกล่าวอีกว่าในส่วนของความต้องการของถุงยางชีพนั้นกระทรวงพาณิชย์ได้จัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาเพื่อรับเรื่องความต้องการถุงยางชีพและความช่วยเหลืออื่นๆจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศก่อนกระจายจัดส่งให้ตรงความต้องการของประชาชนนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมขณะที่มีผู้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 850,000 รายนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเพื่อพิจารณาใช้เงินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับเป็นค่าช่วยเหลือเบื้องต้นอาทิค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังละไม่เกิน 88,600 บาทซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรไม่เกิน 6,800 บาทค่าเช่าบ้านเดือนละไม่เกิน 2,500 บาทสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทรวมถึงกรณีบาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล3วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือ 5,000 บาทและหากได้รับบาดเจ็บถึงขั้นพิการให้ความช่วยเหลือ 16,600 บาทส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีบ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีที่พักอาศัยถูกน้ำล้อมรอบได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 851,547 รายซึ่งพื้นที่ที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีและฉะเชิงเทรานอกจากนี้ปภ.และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้แก้ไขให้ระบบสามารถใช้งานได้ครอบคลุมแล้ว65จังหวัดและกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตทั้งนี้การลงทะเบียนในระบบจะอ้างอิงจากรหัสเลขที่บ้านเป็นหลักหากมีบุคคลในบ้านยื่นขอรับสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์สามารถเข้ารับบริการลงทะเบียนได้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือเจ้าหน้าที่อำเภอและสำนักงานเขต
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆด้านโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันจะต้องมีอย่างเพียงพอร้านค้าผู้ประกอบการจะต้องไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าจะต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายหากตรวจพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ประชาชนที่พบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนฉวยโอกาสแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จ สู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: สิบเก้านาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวระหว่างการประชุมร่วมกับเอกอัครราชทูตต่างประเทศที่อาคารที่ตั้งของกระทรวงการต่างประเทศในกรุงเตหะรานของอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐไม่สามารถแก้ไขด้วยวิธีการทางทหารหรือมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่และมีเพียงการเจรจาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมและความเสมอภาคเท่านั้นที่จะยุติความขัดแย้งครั้งนี้ได้รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหากศัตรูของอิหร่านเลือกเส้นทางของการเผชิญหน้าทางทหารอีกครั้งการตอบโต้ของอิหร่านจะรุนแรงยิ่งกว่าเดิมทั้งนี้อิหร่านเสนอที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยแลกกับการที่สหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวแต่ยังเปิดทางสำหรับการเจรจาหรือกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีเฟเดริกแมสแห่งเยอรมนีพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเยอรมนีเดินทางถึงกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนแล้วในวันนี้โดยไม่แจ้งล่วงหน้าเพื่อแสดงถึงการสนับสนุนยูเครนท่ามกลางสถานการณ์ที่รัสเซียยังคงระดมโจมตีเป้าหมายในหลายเมืองทั่วยูเครนนายกรัฐมนตรีแมสกล่าวว่าเขาเดินทางมายังกรุงเคียฟในวันนี้เนื่องจากยูเครนต้องการการสนับสนุนจากทุกฝ่ายในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ข้างหน้าและหากไม่สามารถหยุดยั้งรัสเซียเครื่องจักรสงครามของรัสเซียจะหันมาเล่นงานเราในไม่ช้าด้านเจ้าหน้าที่ทางการของเยอรมนีเปิดเผยว่าผู้นำเยอรมนีจะประกาศมาตรการช่วยเหลือยูเครนชุดใหม่ซึ่งรวมถึงงบประมาณสนับสนุนทางทหารมูลค่า 1,000 ล้านยูโรและงบประมาณบูรณะซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนมูลค่า350ล้านยูโรรวมทั้งการบรรลุข้อตกลงการผลิตอากาศยานไร้คนขับหลายประเภทต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่7มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคามยโสธรกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 15:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร72เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:20 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง58เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
10: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าว คณิษฐายิ้มดีและชโลธรจันยาอ่าน

คุยกันสารพันเรื่องสาระและบันเทิงใจบันดาลแรงกับข้อคิดและประสบการณ์จากแขกรับเชิญหลากหลายวงการกับรายการทอล์กกันซันเดย์ทุกวันอาทิตย์ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มสวท.FM 105 เมกะเฮิรตซ์

0: ค่ะวันนี้ทางรายการทบกันสันเดย์กลับมาพบอีกครั้งหนึ่งหลังจาก 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเราคุยในเรื่องของสุขภาพวันนี้ก็อาจจะไม่ได้ไปไหนไกลจากสุขภาพมากนะแต่จะเป็นในพาร์ทของในเรื่องของการไปเรียนรู้ว่าจะทำยังไงให้ร่างกายหรือสุขภาพเรามีสุขภาพแข็งแรงอันแรกเลยก็น่าจะเป็นเรื่องอาหารค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากดร.อรรถเวชพฤกษ์สถาพรอธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานีมาให้ความรู้ในเรื่องของตัวการเขาเรียกอะไรการเรียนรู้เรื่องอาหารเพราะว่าที่วิทยาลัยดุสิตธานีณวันนี้ใช้เทคโนโลยีใช้วิทยาศาสตร์ใช้อะไรต่างๆเข้ามาอยู่ในหลักสูตรที่ล้ำไปกว่าอีกขั้นหนึ่งแล้วต้องส่วนนี้เนี่ยคงให้ทางอาจารย์อรรถเวชเป็นคนให้ความรู้ตรงส่วนนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์สวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: ครับผมต้องเดี๋ยวผมต้องแนะนำตัวหรือยังไงครับขออภัย
0: ค่ะงั้นก็เริ่มคร่าวๆก็ได้ค่ะในเรื่องของการแนะนำว่าวิทยาลัยดุสิตธานีแล้วก็ตัวอาจารย์ที่เข้ามารับผิดชอบตรงส่วนนี้แล้วก็ในเรื่องของตัวหลักสูตรใหม่ๆหรือหลักสูตรตอนนี้ที่เป็นหลักสูตรไฮไลท์ของวิทยาลัยอะค่ะ
1: ครับจริงๆแล้วนะครับวิทยาลัยดุสิตธานีเองเนี่ยนะครับเราเปิดมาปีนี้ก็ปีที่33แล้วนะครับเราต้องบอกว่าพอขึ้นชื่อว่าดุสิตธานีนะครับสิ่งที่หลายๆท่านจะนึกถึงนะครับก็คือเรื่องของโรงแรมนะครับเรื่องของการบริการนะครับแล้วก็เรื่องของอาหารนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำกันมาตลอดนะครับ33ปีตั้งแต่เปิดวิทยาลัยนะครับแล้วถามว่าทำไมเราถึงต้องมาทำนะครับทำไมดุสิตธานีถึงต้องมาเปิดวิทยาลัยนะครับทำไมเราต้องมาสอนการบริการทำไมเราต้องมาสอนอาหารนะครับก็ต้องย้อนความกลับไปก่อนนะครับว่าสิ่งสำคัญนะครับของการพัฒนาประเทศนะครับตอนนั้นเราก็เชื่อกันว่านะครับนี่ต้องบอกว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทยก็คืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะฮะตอนนี้ถามว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมของคนนะเราต้องใช้คนทำงานนะครับต้องใช้คนที่มีจิตบริการต้องใช้คนที่มีสมรรถนะนะครับหรือต้องบอกว่าต้องใช้คนที่มีทักษะนะครับแล้วเราก็เห็นนะครับว่าดุสิตธานีก็เห็นนะครับว่าถ้าประเทศเราเนี่ยนะครับจะเดินไปทางนี้ให้ได้นะเราต้องพัฒนาคนนะครับก็เลยเป็นที่มาเป็นที่มาของการเปิดวิทยาลัยดุสิตธานีนะครับตั้งแต่33ปีก่อนนะที่ดุสิตธานีเนี่ยนะครับนะครับเราอาจจะบอกว่าเป็นเราคงเป็นที่แรกๆของประเทศนะครับที่ภาคเอกชนนะครับเข้ามาทำการศึกษานะครับเพราะเราก็เชื่อนะครับว่าการศึกษาจะเดินไปได้นะครับต้องมีโน้ตฮาวนะครับต้องมีความรู้นะครับต้องเข้าใจว่าอุตสาหกรรมเนี่ยต้องการอะไรนะครับซึ่งดุสิตธานีมีตรงนี้นะครับก็เลยเป็นที่มานะที่เราเปิดวิทยาลัยดุสิตธานีขึ้นมานะครับซึ่งเราก็ต้องบอกว่าเราก็คงเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งนะครับของวิทยาลัยนะครับที่เราทำให้อาชีพเกี่ยวกับอาหารหรือเชฟเนี่ยนะฮะที่เราเรียกกันเนี่ยนะซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนเราคงเห็นเวลาเราถึงเชฟเราจะนึกถึงฝรั่งนะครับเราจะนึกถึงชาวต่างชาตินะครับเราจะไม่ค่อยเห็นเชฟไทยนะซึ่งถามจริงๆเชฟไทยเราดังมานานแล้ว
0: ค่ะ
1: นะครับแต่ก็ถูกตีวงจำกัดอยู่ในวงแคบนะครับจนทุกวันนี้นะเราจะเห็นนะครับว่าเราเห็นเชฟเยอะแยะเลยเป็นเชฟที่มีความสามารถนะครับเราก็ดีใจนะที่เราทำให้อาชีพนี้นะครับเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นจริงๆเป็นของคนไทยจริงๆนะครับทำให้คนไทยเห็นนะครับว่าพวกเรานะครับเป็นเชฟได้นะอันนี้ก็เป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งที่วิทยาลัยนะรู้สึกว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการทำให้อาหารเนี่ยนะครับอาหารไทยเนี่ยนะครับเติบโตนะแต่คราวนี้ถามว่าวิวัฒนาการของอาหารมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนไปจะกี่พันปีเราก็เปลี่ยนไปอยู่นะครับมันก็หมุนต่อไปถึงแม้ว่าท้ายสุดเราก็เอาของเข้าไปในปากนะครับย่อยนะครับทำให้เราแข็งแรงนะแ แต่ตัวอาหารเองเนี่ยมันเปลี่ยนต่อไปเรื่อยๆนะครับเราเองก็เลยกลับมานั่งนึกนะครับมานั่งดูนะครับว่าอุตสาหกรรมอาหารของเราจริงๆก็เติบโตนะประเทศเรานะครับด้านอาหารเราเนี่ยนะถ้าเราคิดถึงนะว่าแค่มูลค่าส่งออกก็ไม่ต่ำกว่าล้านละนะครับผมไม่แน่ใจตัวเลขจริงๆแต่ก็คิดประมาณ1.5 ล้านนะถ้าเอาข้อมูลมาจากทางTDI นะครับเราก็เห็นนะครับว่ามันเป็นเครื่องมือสำคัญเลยนะครับที่จะทำให้เศรษฐกิจเราเติบโตได้นะแต่คราวนี้พอเวลาเรานึกถึงอาหารนะครับแต่ก่อนเนี่ยเราก็ทำเราก็ผลิตเชฟนะพูดง่ายๆวิทยาลัยเราผลิตเชฟนะผลิตเชฟที่บริหารครัวเป็นผลิตเชฟที่ทำอาหารอร่อยนะแต่เราก็ไปเห็นอีกมิติหนึ่งนะครับว่าและไอ้ความอร่อยนะครับมันทำให้เป็นแมสได้ยังไงนะครับเราจะสเกลว่าความอร่อยที่พวกเรานะครับภูมิใจกันนะที่วิทยาลัยเนี่ยนะครับผลิตเด็กขึ้นมาแล้วก็ไปเห็นอีกมิติหนึ่งของอุตสาหกรรมที่รู้สึกว่าขาดนะครับซึ่งนะครับเราจะได้ยินอยู่เสมอนะครับว่าถ้าเรียนนะครับเรียนสายวิทยาศาสตร์อาหารครับอาหารเป๊ะมากนะครับนูทริชั่นครบนะแต่พอถึงเวลาเอาเข้าปากคิดอีกทีหนึ่งก่อนนะครับว่าเฮ้ยอร่อยไหมนะฮะก็จะเห็นนะครับว่าภาคอุตสาหกรรมหลายคนก็จะส่งนะส่งคนมาเรียนส่งวิทยาศาสตร์อาหารเข้ามาเรียนในเรื่องของศิลปะขณะเดียวกันเราก็เห็นศิษย์เก่าเรานะฮะศิษย์เก่าวิทยาลัยเนี่ยนะครับไปอยู่ในแวดวงของ R&D ไม่น้อยเลยนะครับไปทำเรื่องของ product development ซึ่งคนเหล่านี้นะครับศิษย์เก่าเหล่านี้ก็มาฟีดแบ็กให้เราฟังนะครับว่าตรงเนี้ยอุตสาหกรรมขาดนะครับเราน่าจะเติมเรื่องเหล่านี้นะครับให้กับน้องๆด้วยนะแต่ถ้าเราไปเติมอยู่ในหลักสูตรที่เป็นทำอาหารอย่างเดียวเนี่ยเอาจริงๆมันก็ไม่พอนะครับเราก็เลยเป็นที่มาแล้วก็เห็นช่องนะครับว่าถ้าเราผลิตเชฟสายบิดนะครับเราผลิตเชฟที่เข้าใจนะครับเข้าใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์นะฮะจริงจริงการทำอาหารดีมันไม่ใช่ศาสตร์อย่างเดียวนะฮะมันมีศิลป์ด้วยทำยังไงให้คนสายศิลป์เข้าใจสายบิดทำยังไงให้คนสายบิดเข้าใจสายศิลป์นะแล้วเราก็เห็นนะครับว่าจริงๆแล้วตลาดที่เกี่ยวข้องนะครับอุตสาหกรรมเนี่ยที่ครับที่ต้องการนักต้องบอกว่านักเทคโนโลยีอาหารนะครับ R&D ตรงนี้นะครับขาดมากนะครับขาดมากเราเห็นเลยนะครับว่าดีมานด์สูงแต่ว่าคนที่จบไปเนี่ยนะครับมีไม่พออ
0: ืมจุดเปลี่ยนของเราคือตอนนี้เราเห็นเทรนมันมาแล้วก็จุดเปลี่ยนอีกอย่างนึงคือบุคลากรไม่พอในตลาดตอนนี้เนี่ยที่มันกว้างขึ้นหรือเป็นเพราะว่าอาหารไทยเราได้รับความนิยมมากขึ้นแล้วไปฟิวชั่นกับอาหารยุโรปหรืออะไรตรงส่วนนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับนี่ก็บอกว่าทุกอย่างประกอบกันเลยนะครับเราเห็นอาหารไทยต้องถามว่าถ้าเราอยากจะเอาอาหารไทยไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะครับเราขนใบกะเพราไปแล้วคงไม่ได้ใช่ไหมครับทำผัดกะเพราก็ออกไปก็คงไม่ได้ต่างประเทศจะปลูกกะเพราก็คงต้องคิดเหมือนกันเอ๊ะแล้วตรงเนี้ยทำยังไงใช่ไหมฮะเรายังเห็นอีกนะครับว่าอาหารที่อร่อยเนี่ยนะครับอร่อยเป็นจานๆเนี่ยจะทำให้มันสเกลอัพยังไงนะครับเราเห็นอยู่หลายๆอย่างเลยนะรวมถึงการขาดแคลนนะครับของบุคลากรนะถ้าถามว่าถ้าเราบอกว่าเราอยากจะเป็นฟู้ดฮับของโลกนะถ้าเราไม่มีคนทำเราก็คงเป็นไม่ได้นะการนี้ก็ต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในจุดที่ดีนะเราเป็นอาหารของโลกได้นะฮะเราสามารถจะสร้างความมั่นคงทางอาหารนะครับให้กับประเทศเราให้กับโลกเราได้นะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ตอบโจทย์แค่อุตสาหกรรมขาดมันไม่ได้ตอบโจทย์แค่เทรนด์ของอาหารที่เปลี่ยนนะมันตอบโจทย์ความจำเป็นความต้องการของประเทศเราด้วยนะก็พอเราเห็นทุกอย่างประกอบกันนะเราลดกลับมาดูตรงนี้น่าจะเป็นอีกแอเรียนึงนะครับที่ วิทยาลัยน่าจะทำได้นะครับแล้วสิ่งที่เราใส่ใจมาตลอดนะฮะตั้งแต่เราเปิดเปิดวิทยาลัยมานะฮะคือน้องที่เข้ามาเรียนเนี่ยนะฮะจบไปต้องทำงานให้ได้นะต้องทำงานให้เป็นและต้องทำงานให้ได้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วนะครับว่าอุตสาหกรรมขาดนะเราก็ต้องมาบิวคนเพื่อให้เข้าไปทำงานในอุตสาหกรรมให้ได้นะนี่ก็เลยเป็นที่มาครับว่าถ้าเรามาทำตรงนี้เราน่าจะมีส่วนสำคัญนะครับในการที่จะสร้างอาชีพให้คน
0: ค่ะ
1: ในการที่จะสร้างนะครับทรัพยากรนะครับมนุษย์นะครับให้กับอุตสาหกรรมนะครับแล้วเราก็ไปทำให้ประเทศเราเนี่ยนะฮะมีกำลังนะครับที่พอเพียงนะเพื่อจะได้สร้างนะครับวงจรของธุรกิจได้อันนี้ก็เป็นภาพที่เรามองเห็นนะครับ
0: ค่ะเพราะว่าวันที่สุดเข้าไปวันที่เปิดตัวของหลักสูตรเนี่ยมันว้าวตรงที่ว่าเราสามารถเอาวัตถุดิบมาแปลงสภาพมันไม่ใช่ฟู้ดไซด์ที่ไปเขาเรียกอะไรนะไปถนอมอาหารหรือไปแปรรูปแต่กลายเป็นว่านำมาพัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเพื่อให้เป็นส่วนผสมอาหารจนออกมาเป็นอาหารที่เราทานแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยด้วยอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ค่ะอาจารย์คะตรงส่วนนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าความเป็นเขาเรียกไฮไลท์ของหลักสูตรนี้เลยเนี่ยอยากจะให้อาจารย์บอกรายละเอียดนิดนึงนอกจากเมื่อกี้ที่บอกว่าไม่เราไม่ใช่วิทยาศาสตร์เราไม่ใช่เชฟแต่มันเป็นอะไรสักอย่างที่อาจารย์คือถ้าพูดออกไปปุ๊บเนี่ยคนที่ฟังอยู่ที่มีลูกๆเนี่ยไปสมัครเลยดีกว่าตรงส่วนนี้เนี่ยไฮไลท์ของเขามันคืออะไรอะคะถ้าคนมองไม่เห็นภาพเหมือนสุดนะสุดไปดูแล้วเห็นนะสุด
1: ผมไม่รู้ผมจะใช้คำว่าฟู้ดอาร์เคเต็กได้ไหม
0: ก็ได้นะคะอาจารย
1: ์ครับเพราะว่าถามว่าเรามีเชฟใช่ไหมอันเนี้ยเราคงใช้คำว่าเรา modern เชฟนะเราเป็นฟู้ดอินโนเวเตอร์ก็คือเป็นนวัตกรที่ผลิตอาหารแต่ถ้าถามว่านวัตกรบางทียังอาจจะเข้าใจเอ๊ะแปลว่าอะไรกันนั้นไม่ถูกต้องเลยคนเนี้ยนะครับเป็นสถาปนิกอาหารเป็นคนที่สร้างอาหารนะครับที่ตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ยทำอาหารจานเดียวอร่อยอยู่แล้วนะฮะตอนนี้เราอยากจะผสมมันนู้นใส่อันนี้เข้ามานะครับทำให้มันอร่อยด้วยนะครับทำให้มันสเกลอัพได้ด้วยนะฮะทำให้มันตอบโจทย์ฟิวเจอร์ฟู้ดได้ด้วยนะครับไอ้ของอย่างเงี้ยนะครับเอามาประกบกันเพราะฉะนั้นถามว่าคนที่จะได้แบบนี้ครับมันเรียนวิทยาศาสตร์อย่างเดียวอ่ะมันไม่จบใช่ไหมเรารู้นะเรารู้ข้อมูลในทางเคมีใช่ไหมเราเรียนเรื่องชีวะนะครับออกมาเฮ้ยเรารู้ว่าใส่อย่างเงี้ยออกมาเฮลตี้แต่เราไม่ได้มีฝั่งศิลป์เราไม่ได้มีฝั่งครีเอทีฟที่จะเอาเข้ามาใส่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเติมอันนี้เข้าไปนะเราเติมนี้เข้าไปก็คือง่ายๆนะครับเราเรียนรู้ให้พอดีนะครับเราผสมประสานความเป็นง่ายๆคือเราผสมประสานสมองซีกซ้ายกับซีกขวาของเราเนี่ยนะครับเข้ามาด้วยกันพวกมนุษย์เรามีสองข้างอยู่แล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: เราเชื่ออย่างหนึ่งนะว่าจริงๆแล้วการผสมผสานกันระหว่างสมองสองข้างนะครับเราใช้ประโยชน์ตรงนี้มานะฮะเราเอาอาร์ตกับศิลป์นะครับเราเอาอาร์ตกับสายใส่เข้ามานะก็จะเป็นอย่างที่เมื่อกี้คุณสุเล่านะว่าอาหารหนึ่งชิ้นเนี่ยมันมีซอรี่อยู่ในนั้นเยอะแยะไปหมดเลยนะของอย่างหนึ่งเราจะเห็นวันนั้นเขาทำอะไรนะเขาทำ
0: เอาผักชีมาทำเป็นเม็ดแล้วใส่
1: ผักชีใส่คาวิ
0: ฟังเขาที่ไม่เห็นภาพเนี่ยได้รับรู้แต่สุดมองว่ามันคือนวัตกรรมที่มันมาเปลี่ยนในเรื่องของคำว่าเชฟเหมือนอย่างที่อาจารย์พูดละค่ะเชฟกับวิทยาศาสตร์แล้วก็มีครีเอทีฟเข้าไปด้วยมันกลายเป็นอีกโลกหนึ่งแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวฟิวเจอร์ฟู้ดที่มันสามารถไปได้จริงๆค่ะ
1: คือสามคำนะฮะฟู้ดไซด์ใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: คารินาเรียนะฮะ innovation นี่แหละครับออกมาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเรากำลังจะใส่3อย่างเนี่ยเข้าไปอยู่ในคน1คนนะถามว่าคนนี้เรียกตัวเองว่าเป็นเชฟอะไรก็คงบอกว่าเป็นเชฟสายวิทย์นะฮะนะเป็นเชฟแหละนะครับจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ต้องทำอาหารอร่อยจะเป็นเชฟก็ต้องเข้าใจนะครับว่าหลักวิทยาศาสตร์เป็นยังไงนะง่ายๆก็คือมนุษย์คนนี้ครับเป็นมนุษย์2ร่างนะมี2ร่างอยู่ใน1คนนะมี2ร่างอยู่ใน1คนนะครับแล้วก็ถามว่าผู้คนมาฟังแล้วเราเรียนยังไงนะฮะบอกว่าสิ่งสำคัญของการเรียนนะครับคือเราควรเรียนนะครับให้พอเหมาะนะครับเราไม่ควรเรียนเราไม่ได้ใช้นะทุกวิชาที่เราสอนทุกวิชาที่เราให้น้องๆเนี่ยได้เข้ามาเขาต้องเอาไปใช้งานให้ได้นะเพราะฉะนั้นมันมีความพอดีของมันอยู่ตรงนี้นะอันนี้ผมคิดว่าไปดูหลักสูตรไหนๆเนี่ยนะฮะเราจะเห็นนะครับว่ามันจะมีความมันจะมีความกลมกล่อมของมันคนละแบบนะฮะบางที่ก็โอเคเราผลิตนักวิทยาศาสตร์เราก็จะได้นักวิทยาศาสตร์ที่เราผลิตเชฟเหมือนที่เราทำซึ่งทุกอย่างมีอาชีพเป็นของมันเองนะทุกคนโตได้หมดเพียงแต่เราเห็นแก็บตรงนี้นะที่เฮ้ยถ้ามีตรงนี้พร้อมมีตรงนี้อีกหน่อยประกบกันนะเราวิทยาลัยอาจจะอยู่ในจุดที่สมดุลพอดีนะเพราะว่าเรามีห้องครัวที่ต้องบอกว่าน่าจะพร้อมมากๆนะ
0: ค่ะตรงส่วนนี้อาจารย์มองว่าคือยังยืนยันเหมือนเดิมใช่ไหมคะวันนั้นยังยืนยันเหมือนวันนั้นก็รับแต่คนไทยเด็กไทยแล้วก็เรียนเต็มเวลาแต่แบ่งไปว่าวิทยาศาสตร์กับเชฟ
1: ตรงส่วนนี้ถ้าเอาวันนี้นะครับเราคงจะเปิดที่คนไทยก่อนนะครับส่วนเรียนเต็มเวลาเนี่ยนะครับในจริงๆคงไม่ใช่อย่างนั้นซะทีเดียวนะครับเพราะว่าเรายังเห็นนะครับว่าบางคนอาจจะมาต่อยอดได้นะเพราะเราเชื่ออย่างหนึ่งนะครับว่าการเรียนรู้เนี่ยนะครับมันทำได้หมดนะน้องจริงๆพอเราเริ่ม introduce เรื่องนี้ขึ้นไปเรา brainstorm กับทั้งศิษย์เก่าทั้งอะไรเนี่ยก็มีคนมาถามว่าเขามาเรียนเพิ่มได้ไหมนะก็จะบอกว่าคำตอบก็คือได้นะฮะเดี๋ยวเราก็จะจัดเป็นอีกแทร็กนึงนะครับเป็นคอร์สที่เอามาเติมขึ้นไปนะเกิดบางคนเรียนจบแล้วนะครับอยากท็อปอัพนะฮะมันจริงการเรียนการสอนในอนาคตนะฮะมันคงเป็นการเรียนที่เรียนบางคนเรียนไปทำแทร็กหนึ่งนะครับเป็นคอร์สที่เอามาเติมขึ้นไปนะเกิดบางคนเรียนจบแล้วนะครับอยากท็อปอัพนะฮะมันจริงการเรียนการสอนในอนาคตนะฮะมันคงเป็นการเรียนที่เรียนบางคนเรียนไปทำงานใช้เวลาเรียนนานๆนะครับแล้วก็กว่าจะไปทำงานนะเพราะฉะนั้นเราจะมีอีกกลุ่มหนึ่งอยู่แล้วนะครับเนี่ยถ้าถามว่ายืนยันยังไงภาษาไทยคงใช่อันนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าในอนาคตนะครับอีกไม่เกินสักพอเราลองรันเราเห็นนะครับจุดแข็งจุดอ่อนนะครับเราเรียนนานๆนะครับแล้วก็กว่าจะไปทำงานนะเพราะฉะนั้นเราจะมีอีกกลุ่มหนึ่งอยู่แล้วนะครับเนี่ยถ้าถามว่ายืนยันยังไงภาษาไทยคงใช่อันนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าในอนาคตนะครับอีกไม่เกินสักพอเราลองรันเราเห็นนะครับจุดแข็งจุดอ่อนนะครับเราเห็นโฟกัสเรื่องการเตรียมห้องแล็บทำ

0: ไรให้พร้อมก่อนนะเพราะว
1: อ
0: ่าคือถ้าของไม่พร้อมคงไม่เปิดนะเป็นเหตุให้ทำไมคุยกันวันนี้แล้วกว่าจะไปเปิดอีกทีหนึ่งก็สิงหา
1: น่
0: หน้า
1: ใช่
0: นะครับ
1: ใช่
0: งั้นตอนนี้เราเตรียมพวกนี้ให้พร้อมก่อนครับ
1: อาจารย์คะแล้วถ้าคนสนใจนี่โรงเรีย
0: ฮ
1: น
0: ะ
1: เนี่ยรุ่นแรกเนี่ยเดือนไหนคะ
0: รุ่นแรกจะเดือนสิงหาคมนะครับ
1: อ
0: ร
1: ุ๋
0: ่
1: อ
0: นแรก
1: สิ
0: จ
1: ง
0: ะเ
1: ห
0: ดื
1: า
0: อน
1: นี่แล้ว
0: ไม่ครับไม่สิงหาหน้าครับปีหนึ่ง
1: อ๋
0: น
1: อ
0: ะครับ
1: อ๋ออีกสิงหา70นะคะสิงหาคม
0: ใช่ครับอีกสิงหาหนึ่งครับสิงหา70นะฮะแต่ว่าตั้งแต่มกราไปเนี่ยนะครับเราอาจจะเริ่มเปิดช็อตคอร์สแล้วนะครับเราอาจจะเปิดให้เป็นช็อตคอร์สแต่ถ้าเราน้องเรียนปริญญาเนี่ยนะครับเดือนสิงหาเพราะเราคิดว่าภายในสิ้นปีนี้ห้องแลบเราน่าจะเสร็จห้องแลบเราน่า
1: อาจารย์คะสามารถบอกจำนวนเงินได้ไหมคะตรงส่วนนี้
0: จำนวนเงินเหรอครับถามว่าทั้งหลักสูตรหรือว่า
1: ทั้ง
0: ค
1: หล
0: ่
1: ั
0: าก
1: สูตรที่เรากำลังจะพูดถึงอยู่อะค่ะจะเป็น
0: ค่าเรียนหรือ
1: ได้รับปริญญาด้วยตรงส่วนนี้นี่
0: ค่าเราเรียนนี่แหละครับ
1: ค่าเราเรียนใช่
0: ค่
1: ค
0: า
1: ่
0: เ
1: ะ
0: ราเรียนเนี่ยประมาณ450,000สี่ปีนะครับประมาณสี่ปีนะครับ450,000แต่450,000นี้ก็รวมทุกอย่างแล้วนะครับรวมอุปกรณ์รวมวัตถุดิบต่างๆนะครับที่น้องจะได้ใช้นะค
1: แ
0: ร
1: ล
0: ั
1: ้
0: บ
1: วสำคัญที่สุดมีงานรองรับไหมคะ
0: อันนี้แน่นอนนะครับดูสิคงไม่ทำถ้าไม่มีงานอันนี้ต้องบอกว่าอันนี้ต้องบอกว่าเราก็กล้าพูดนะเพราะว่าอันนี้คงต้องใช้เครดิตวิทยาลัยด้วยเลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่ถามว่าเราเปิดมาสิ่งที่เราภูมิใจที่สุดนะครับ
1: ค่ะ
0: คือน้องจบไปแล้วน้องได้ทํางานนะครับบางคนยังไม่จบคนก็เข้ามาชวนไปทํางานล่ะนะครับเมื่อตรงนี้นะครับต้องสามารถบอกได้นะครับว่าถ้าเรียนจบแล้วนะเรามีงานมารอแน่นอนนะแล้วนี่อยู่ที่ว่าคนมาเรียนเนี่ยจะทํางานนั้นหรือเปล่านะอันนี้คงจะเป็นประมาณแบบนี้นะครับเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเราคงไม่ทําอะไรที่ตลาดไม่มีนะครับ
1: ค่ะจบสุดท้ายเนี่ยอาจารย์ช่วยวิเคราะห์ภาพรวมของการเรียนทางด้านอาหารหรือการทำเป็นเชฟของประเทศไทยแล้วโอกาสในของประเทศไทยที่มีต่อตลาดโลกตรงส่วนนี้แบบสั้นๆค่ะอาจารย์
0: คือต้องบอกนะครับอาหารไทยเป็นอาหารที่ใครๆก็คิดว่าอร่อย
1: ค่ะ
0: นะครับเราได้ยินอยู่นะฮะแล้วก็ส่วนนะครับผู้ที่ทํางานด้านอาหารของบ้านเรานั้นจริงๆก็ยังขาดนะก็ยังขาดเราจะเห็นนะครับไม่ใช่แค่อยู่ในประเทศนะครับจริงๆเด็กวิทยาลัยจบไปเนี่ยนะครับทุกๆรุ่นนะครับอย่างน้อยก็10%นะที่ไม่อยู่เมืองไทยนะครับไปทํางานต่างประเทศนะเมื่อเราเห็นนะครับว่าคนไทยนะเชฟอาหารไทยก็ขาดนะครับตลาดจริงๆก็ขาดคนที่เป็นเชฟ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถามว่าขณะเดียวกันอุตสาหกรรมก็โตขึ้นนะเพราะลงทุกวันนี้นะฮะทุกวันนี้เราไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเราไม่ทานอาหารไม่ได้นะฮะแล้วเราก็ทำอาหารเองเงินจริงๆก็น้อยลงเพราะฉะนั้นธุรกิจอาหารมันถึงได้โตขึ้นเรื่อยๆนะไม่ใช่แค่ในประเทศเราเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นคนที่มาเรียนตรงเนี้ยนะครับจริงๆโอกาสนะครับทางอาชีพเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่แค่ในประเทศไทยเลยนะครับมันยังมีอีกท่านสามารถออกไปต่างประเทศออกไปทํางานนะครับมีอีกเยอะมากเลยนะครับต้องบอกว่าอุตสาหกรรมโตความต้องการแรงงานก็โตนะขณะเดียวกันทรัพยากรของคนในด้านนี้ก็ขาดนะแต่ถามว่าถ้าสามอย่างนี้ประกบกันนะฮะเอามาต่อกันปุ๊บจะรู้เลยครับว่าคนมาเรียนตรงเนี้ยนะครับโอกาสที่คุณมีงานทําเนี่ยมันสูงมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราน่าจะพูดกันมากกว่าคงไม่ใช่โอกาสทํางานผมคิดว่าเราน่าจะพูดกันมากกว่าว่าจะใช้เวลานะครับ3 ปี 4 ปีนะครับที่มาเรียนเนี่ยนะครับเติมอาวุธยังไงให้พร้อมเพื่อที่กระโดดเข้าไปแล้วเราสามารถจะทำงานได้มากกว่าที่อุตสาหกรรมคาดหวังอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นคำตอบของสถาบันการศึกษาอย่างพวกเรานะอย่างผมที่มาทำนะเพราะเรารู้ว่าตลาดขาดนะแต่เราคงไม่ได้อยากจะผลิตคนให้มันพอกับตลาดเราอยากผลิตคนให้มั่นใจนะครับว่าตลาดรับ

0: การทำอาหารกับภาษาเนี่ยมีปัญหาไหมในเมื่อในอนาคตเราไปตลาดโลกอย่างเงี้ยค่ะ
1: เอาคือข้อดีของอาหารอาจจะต่างกับอาจจะต่างกับข้อดีของสายบริการเพราะว่าอาหารเนี่ยนะครับมันมีทั้งหลังบ้านหน้าบ้านใช่ไหมครับทําสายบริการเนี่ยอยู่หน้าบ้านภาษาต้องพอสื่อสารให้ได้เลยนะแต่อาหารเนี่ยนะครับสิ่งที่เอาง่ายๆอย่างสิ่งที่วิทยาลัยสอนเนี่ยนะพวกเทคนิคอลเทอมทั้งหลายแหละนะครับเราใช้เป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเวลาเขาไปทํางานกับเชฟเนี่ยนะซึ่งพอน้องช่วงน้องไปฝึกงานเนี่ยนะครับถ้าน้องถ้าอย่างน้องที่เรียนอาหารเนี่ยไปฝึกงานก็จะเจอหัวหน้าบางคนก็ไม่ใช่คนไทยนะถามว่าคุยกันรู้เรื่องไหมนะครับแรกๆก็คงเป็นชาเลนจ์หน่อยแต่อย่างน้อยศัพท์เทคนิคต่างๆเนี่ยมันเป็นภาษาเดียวกันนะเด็กเขาเรียนจากภาษาตรงนี้นะครับเด็กเขาเรียนศัพท์เทคนิคต่างๆไปโอกาสที่เขาจะเข้าใจกันจูนกันมันมีละนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่เป็นนี่อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำไมเด็กเด็กของวิทยาลัยนะครับที่เรียนหลักสูตรภาษาไทยจบแล้วก็ยังไปทำงานต่างประเทศนะเพราะว่าต่อไปเนี่ยนะฮะพอเราได้ศัพท์เทคนิคเนี่ยนะครับมันเริ่มคุยรู้เรื่องพอคุยรู้เรื่องเราก็เริ่มมั่นใจพอเราเริ่มมั่นใจเราก็ใช้ชีวิตได้นะนี่เป็นสิ่งที่เห็นมานะครับ
0: ค่ะ
1: ถาม
0: ก
1: ว่
0: ็
1: ามีอุปสรรคไหมคงมีเล็กน้อยแต่คงไม่ได้เป็นอุปสรรคใหญ่ครับ
0: ค่ะจากที่ฟังแล้วก็โอกาสของประเทศไทยเรามีอยู่เยอะมากในส่วนนี้ถ้าบุคลากรเราพร้อมในการที่จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามเทรนด์โลกเนี่ยคิดว่าสู้ได้แน่นอนนะคะอาจารย์คะโอ
1: คน
0: เค
1: ไทย
0: ง
1: ไ
0: ั
1: ม
0: ้
1: ่
0: น
1: แพ้ชาติไหนในโลกนะคร
0: โอ
1: ับ
0: ้แล้วก็ครัวไทยไปครัวโลกได้แน่นอนใช่ไหมคะ
1: นี่ครับถ้าบอกครัวไทยจะไปครัวโลกได้เราต้องมีคนให้พร้อมนี่แหละครับคีย์
0: โอ
1: เวิร์ด
0: เค
1: เลย
0: โอเค

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเชิญถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตลาดกระบังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ซอยพัฒนาการ69เขตลาดกระบังระดมเรือผลักดันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ไปยังสถานีสูบน้ำพระขนงภูริพลบุญสอนได้รับรางวัลนักกีฬาชายทรงคุณค่าในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ขณะที่ทัพนักกีฬาไทยได้18เหรียญทองเป็นอันดับที่7ของการแข่งขันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเชิญถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตลาดกระบังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์

0: องคมนตรีนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยางชีพพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตลาดกระบังจำนวน200ชุดโดยมีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมลงพื้นที่ณบริเวณปากซอยร่มเกล้า24และชุมชนเคหะร่มเกล้าโซนหลังคาแดงทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและมีพระราชกระแสรับสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องประสบกนิกรจากทั่วประเทศจำนวนมากเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวัง
1: บรรยากาศตลอดทั้งวันนี้ที่พระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาอย่างไม่ขาดสายโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำตลอดเส้นทางเพื่อให้การเข้าสักการะพระบรมศพและพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยนายสมชายชัยมงคลหนึ่งในประชาชนจิตอาสาให้บริการจักรยานยนต์รับส่งบริเวณจุดอาคารถาวรวัตถุหรือตึกแดงกล่าวว่าทางกลุ่มได้ให้บริการประชาชนมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วขณะนี้มีสมาชิกกว่า60คนที่สลับหมุนเวียนกันมาให้บริการประชาชนในทุกวันและพร้อมจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเสร็จสิ้นพระราชพิธี
2: เราถวายตัวเราก็บอกน้องๆว่าเหลืออีกกันยาตุลาพฤศจิกาธันวา4เดือนมันเร็วนะมีพระราชพิธีมีถวายพระบรมศพเราก็ขอให้อยู่ทุกคนมากันด้วยใจแบบล้วนๆนะถ้าสาวชิดจะว่าเป็นเที่ยวจะจำไหมเราจะจดยอดคนเที่ยวนี่นับไม่ได้อะถ้ารอบสนามหลวงนี่มันเยอะเที่ยวมันนอกจากว่าคนไหนทานข้าวก็ไอ้พวกที่ไม่ทานข้าวก็ไปช่วยเนี่ยทุกคนใจฟูแล้วเราอยู่กันแบบพี่น้องมันก็อยู่ได้นาน
1: ด้านนางแก้วตาสมอินเอกกล่าวด้วยความตื้นตันใจว่าเดินทางมาจากอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเพื่อมาเข้ากราบพระบรมศพและบอกเล่าถึงความประทับใจที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่มีพระปฏิสันถารกับราษฎรโดยไม่ถือพระองค์อีกทั้งยังมีโครงการในพระดำริเช่นโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากและโครงการกำลังใจที่ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและช่วยเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังสามารถกลับคืนสู่สังคมได้
3: มันพูดไม่ออกอะน้ำตาจะไหลเริ่มมากราบตั้งแต่วันที่เขาเปิดพระองค์พานะคะก็คือมันพูดไม่ได้อะลูกมาด้วยใจค่ะช่วยเหลือประชาชนตรงที่ว่าพระองค์ไม่ถือตัวที่ว่าเข้าถึงทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นอยู่ในเรือนจำหรือโครงการที่แบบว่าน้ำท่วมอะไรแบบนี้นะคะเฉพาะองค์พา67แต่พระพันปีประมาณ50กว่า
1: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและสักการะพระศพทุกวันโดยขอให้ไปถึงจุดคัดกรองบริเวณถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา 19:00 น.และแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นชาวนันมาลีรายงาน
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดเสวนาชุดไทยพระราชนิยมเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านการฟื้นฟูผ้าไทยในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรองรับการเสนอขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในเดือนธันวาคมนี้
4: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานเสวนาถักทอการเวลาชุดไทยมรดกที่มีชีวิตที่3ย่านมิตรทาวน์โดยกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับชุดไทยพระราชนิยมเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วประเทศเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่องค์การยูเนสโกจะพิจารณาขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติณประเทศจีนในเดือนธันวาคมนี้โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านผ้าไทยมาร่วมนำเสนอประวัติศาสตร์และความเป็นมาของชุดไทยพระราชนิยมที่มาจากพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงริเริ่มค้นคว้าการแต่งกายสตรีไทยโบราณจนพัฒนามาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตและตลอดทั้งปีกระทรวงวัฒนธรรมได้ขับเคลื่อนแคมเปญภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินพร้อมนำชุดไทยไปเผยแพร่ในต่างประเทศเช่นเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และในงานไทยเฟสติวัลซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะที่ประเทศรัสเซียที่เสนอให้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมจัดนิทรรศการชุดไทยในโอกาสครบรอบ130ปีไทยรัสเซียขณะที่การส่งเสริมการแต่งกายชุดไทยยังช่วยสร้างงานและสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจสู่ชุมชนฐานรากทั้งระบบครอบคลุมตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมช่างทอผ้าช่างตัดเย็บช่างออกแบบไปจนถึงธุรกิจห้องเสื้อที่มียอดสั่งตัดเพิ่มขึ้นช่วยผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่ระดับสากลมาริชโยรายงาน
0: ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรังจัดกิจกรรมร้อยมะลิด้วยรังไหมถวายไทยหน้าชนนีพระมารดาแห่งไหมไทยประจำปี2569
5: นางสาววาทนีเอ็งชวนผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังเปิดเผยว่าศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกมะลิด้วยรังไหมภายใต้โครงการร้อยมะลิด้วยรังไหมถวายไทยหน้าชนนีพระมารดาแห่งไหมไทยประจำปี2569ณโรงเรียนบ้านควนสวรรค์โดยบูรณาการร่วมกับเกษตรกรกลุ่มทอผ้านาหมื่นสีคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านควนสวรรค์โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกมะลิจากรังไหมซึ่งรังไหมถือเป็นวัตถุดิบอันทรงคุณค่าที่แสดงถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมของไทยที่ได้รับการส่งเสริมจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมารดาแห่งไหมไทยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดคุณค่าและความงดงามของรังไหมผ่านงานประดิษฐ์ที่สื่อถึงความรักและความกตัญญูที่มีต่อแม่พระมารดาแห่งไหมไทยพร้อมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เตรียมความพร้อมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
6: นายสุชาวทูโมสิกในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเปิดการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ตามแบบมาตรฐานจำนวน 2,950 ดอกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและบรรลุตามเป้าหมายโดยดอกไม้จันทร์ที่จัดทำขึ้นจะรวบรวมก่อนส่งมอบให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับอีก18อำเภอทั่วทั้งจังหวัดต่อไปโดยกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดงานแล้วยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้อ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเปิดงานเทศกาลไทยในกรุงปารีส2569และทอดพระเนตรการจัดแสดงผ้าไทยและงานศิลปะหัตถกรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานเทศกาลไทยในกรุงปารีส2569หรือตูตาเฟไทย2026ณสวนบากาเตลกรุงปารีสโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเฝ้ารับเสด็จโดยในการนี้ได้เสด็จทอดพระเนตรการจัดแสดงผ้าไทยและงานศิลปะหัตถกรรมและผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยตลอดจนซุ้มอาหารไทยภายในงานและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มาร่วมงานเทศกาลไทยในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ทั้งนี้งานเทศกาลไทยในกรุงปารีสจัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสระหว่างวันที่3ถึง4ตุลาคมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวฝรั่งเศสนักท่องเที่ยวชุมชนไทยและมิตรประเทศได้สัมผัสเสน่ห์และความหลากหลายของประเทศไทยผ่านอาหารศิลปะวัฒนธรรมการแสดงดนตรีมวยไทยนวดไทยผ้าไทยงานศิลปะหัตถกรรมและความบันเทิงร่วมสมัยและยังเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสในปีนี้ปลัดกระทรวงแรงงานหารือที่ปรึกษารัฐมนตรีแรงงานฝรั่งเศสเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานเปิดโอกาสแรงงานไทยสู่ตลาดยุโรป
7: พันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานพร้อมคณะหารือกับนายฟิลิปมาโชแวร์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทางสังคมฝรั่งเศสด้านตลาดแรงงานณกรุงปารีสฝรั่งเศสเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยและฝรั่งเศสโดยเฉพาะการพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวโดยปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับทักษะการปรับทักษะใหม่และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้แรงงานสามารถปรับตัวและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานได้ขณะเดียวกันไทยก็มีศักยภาพในการส่งเสริมแรงงานฝีมือไปทำงานต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ประกอบอาหารไทยผู้ให้บริการนวดไทยผู้ฝึกสอนมวยไทยรวมถึงแรงงานด้านบริการและการโรงแรมพร้อมมีสถานประกอบการในฝรั่งเศส13แห่งได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานนายจ้างของไทยซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อทักษะแรงงานไทยและสนับสนุนการจ้างงานที่มีมาตรฐานทั้งนี้ไทยในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนพร้อมส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างฝรั่งเศสกับประเทศสมาชิกอาเซียนโดยเน้นการรับรองทักษะฝีมือแรงงานและการกำกับดูแลการใช้ AI พร้อมเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง2ประเทศหารือรายละเอียดอย่างต่อเนื่องโดยมีสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเป็นกลไกประสานงานเพื่อขยายโอกาสการทำงานของแรงงานไทยและผลักดันความร่วมมือด้านแรงงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนิตยาคุณสิมรายงาน
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ซอยพัฒนาการ69เขตลาดกระบังระดมเรือผลักดันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ไปยังสถานีสูบน้ำพระโขนง
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณซอยพัฒนา69และประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาเขตประเวศโดยเปิดเผยว่าภาพรวมถนนสายหลักเริ่มดีขึ้นเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ลดลงต่อเนื่องสำหรับพื้นที่หมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นซอยพัฒนา63 65 67และ69ได้เร่งสูบน้ำจากแก้มลิงในหมู่บ้านลงคลองบ้านม้าและปิดประตูระบายน้ำคลองมอนเพื่อใช้เครื่องสูบน้ำเร่งดึงน้ำออกส่งผลให้ระดับน้ำในหมู่บ้านลดลงแล้วกว่า30เซนติเมตรส่วนแผนการกู้พื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองและหมู่บ้านเคหธานี4จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมขณะที่บริเวณประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาซอยอ่อนนุช65ซึ่งเป็นจุดรับน้ำจากเขตลาดกระบังก่อนระบายออกสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงระดับน้ำเริ่มลดลงวันละ 3-4 เซนติเมตรโดยได้นำเรือลุงถั่วจากครอบครัวขนส่งจำนวน5ลำร่วมผลักดันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์สู่สถานีสูบน้ำพระโขนงและบึงหนองบอนเพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตลาดกระบังพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งอีก2เครื่องในพื้นที่เคหะร่มเกล้าและเขตลาดกระบังและเร่งฟื้นฟูพื้นที่แฝกคลองจันทร์เขตบางกะปิหมู่บ้านสหกรณ์เขตบึงกุ่มและเขตมีนบุรีอย่างต่อเนื่องฉนันชิดาสังทองรายงาน
0: ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในเขตลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
9: นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ให้กำลังใจและติดตามการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เขตลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางบริเวณศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังพร้อมกล่าวว่าได้กำชับให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องและเปิดสายด่วนพิทักษ์ป่า1362ตลอด24ชั่วโมงสำหรับแจ้งเหตุแจ้งพิกัดหรือขอความช่วยเหลือน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากเพื่อประสานหน่วยงานเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้กระทรวงทรัพย์ระดมหน่วยงานในสังกัดร่วมดูแลประชาชนทั้งกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดครัวสนามเคลื่อนที่ร่วมกับครัวพระราชทานส่งมอบอาหารปรุงสดใหม่กว่า 6,000 กล่องกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนำเรือขนส่งอาหารและสิ่งของจำเป็นเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เข้าถึงยากและกลุ่มเปราะบางกรมควบคุมมลพิษจัดรถรับส่งผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยฟอกไตและผู้ที่จำเป็นต้องพบแพทย์สนับสนุนการอพยพและลำเลียงสิ่งของรวมถึงช่วยเหลือผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่น้ำท่วมสูงพร้อมกันนี้ยังเตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่ควบคู่กันไปเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ทันทีเมื่อระดับน้ำลดลงและช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ผู้บัญชาการทหารสูงสุดลงพื้นที่ติดตามภารกิจหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานำเรือผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำบริเวณคลองประเวศบุรีรมย
10: ์พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะลงพื้นที่ติดตามภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยพร้อมตรวจเยี่ยมการติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณคลองประเวศเพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลพร้อมเรือผลักดันน้ำจำนวน5ลำเข้าติดตั้งและเดินเครื่องบริเวณคลองประเวศโดยสามารถเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำได้ประมาณ 342,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อเร่งผลักดันมวลน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วขึ้นและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากนั้นผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลประจำโรงครัวพระราชทานซึ่งยังคงเร่งจัดเตรียมอาหารปรุงสุกเพื่อส่งต่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: จังหวัดบึงกาฬเปิดกิจกรรมปั่นบึงกาฬบริคำไซสารสายใหญ่สองฝั่งโขงครั้งที่หนึ่งพร้อมปักหมุดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ห้าสู่การเป็นแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยว
11: ที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงกาฬบริคำไซอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬนายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการปั่นบึงกาฬบริคำไซสารสายใย2ฝั่งโขงครั้งที่1พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุดรธานีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนชมรมจักรยานและนักปั่นจาก34จังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมรวม431คนนายสมควรภูมิพันธ์ประธานชมรมจักรยานจังหวัดบึงกาฬกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนของจังหวัดบึงกาฬและแขวงบริคำไซสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนชาวไทยและชาวสปป.ลาวตลอดจนประชาสัมพันธ์สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5ให้เป็นแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยวและเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับสากลสำหรับกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้านักปั่นจักรยานพร้อมกันหน้าลานจอดรถบรรทุกหน้าด่านพรมแดนฝั่งไทยก่อนตั้งขบวนและปั่นข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงกาฬบริคำไซมุ่งหน้าสู่เมืองปากซันแขวงบริคำไซสปป.ลาวโดยมีเส้นทางผ่านสถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวของเมืองปากซันอาทิวัดบ้านเบิร์นธาตุตลาดสดปากซันวัดศิลาวนารามอนุสาวรีย์ศรีสมพรก่อนเดินทางกลับมายังด่านพรมแดนฝั่งลาวและสิ้นสุดกิจกรรมที่ฝั่งไทยรวมระยะทางไปกลับ60กิโลเมตรจตุรพรพานาคสวทบึงกาฬรายงาน
0: พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตประชาสัมพันธ์เชิงรุกป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการในช่วงกำลังพลเรือรบสหรัฐอเมริกากว่า 5,000 นายขึ้นฝั่งและท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
12: นางสาววรณิตาภิรัตน์จิรวงศ์พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่บริเวณหาดป่าตองเพื่อตรวจติดตามการจำหน่ายสินค้าและบริการพร้อมกำชับผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมรองรับกำลังพลเรือรบสหรัฐอเมริกากว่า 5,000 นายที่เดินทางมาเยือนจังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่4ถึง9ตุลาคมนี้โดยเน้นย้ำให้แสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนและจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเอาเปรียบประชาชนและนักท่องเที่ยวสำหรับกำลังพลเรือรบสหรัฐอเมริกาเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและพักผ่อนในจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นกำลังพลจากเรือบรรทุกเครื่องบินของกองทัพสหรัฐอเมริกาจำนวน2ลำได้แก่ USS George H.W. Bruce และเรือคุ้มกัน USS Marsden ที่เข้าจอดบริเวณท่าเทียบเรือน้ำลึกจังหวัดภูเก็ตส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทางนี้เจ้าที่จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเน้นย้ำการตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าและบริการโดยกำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบ ราคาและตัดสินใจซื้อได้อย่างมั่นใจรวมถึงให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าและบริการในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวและกำลังพลเดินทางเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามหากประชาชนหรือนักท่องเที่ยวพบเห็นร้านค้าไม่แสดงป้ายราคาหรือมีพฤติกรรมฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนวพันธ์ไพรพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
13: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
15: ยี่สิบนาฬิกา23นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นยื่นหนังสือประท้วงต่อสหรัฐในวันนี้จากกรณีที่นาวิกโยธินสหรัฐนายหนึ่งถูกจับกุมในข้อหาปล้นทรัพย์และฆาตกรรมหญิงชาวญี่ปุ่นในจังหวัดโอกินาวะทางใต้สุดของญี่ปุ่นพร้อมเน้นย้ำว่าการเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ถือเป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างมากทางรัฐบาลญี่ปุ่นขอประท้วงอย่างรุนแรงและเรียกร้องให้ฝ่ายสหรัฐร่วมมือในการสอบสวนอย่างเต็มที่รวมทั้งกวดขันวินัยและดำเนินมาตรการอย่างเคร่งครัดต่อกำลังพลสหรัฐเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกด้านสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำญี่ปุ่นและกองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวและให้กำลังใจความร่วมมือกับทางญี่ปุ่นทั้งนี้สหรัฐประจำการนาวิกโยธินในญี่ปุ่นราว 18,000 นายส่วนใหญ่อยู่ที่จังหวัดโอกินาวะท่ามกลางความไม่พอใจของประชาชนท้องถิ่นตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาทั้งจากประเด็นเสียงรบกวนอุบัติเหตุเครื่องบินตกและพฤติกรรมของกำลังพลสหรัฐสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือกำกับดูแลการซ้อมยิงขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์พิสัยกลางไปยังทะเลตะวันออกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการฝึกฝนกำลังพลของหน่วยขีปนาวุธซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับระบบอาวุธยุทโธปกรณ์เชิงยุทธศาสตร์ความเร็วเหนือเสียงให้มีความชำนาญในการใช้งานยุทโธปกรณ์ผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือกล่าวว่าเกาหลีเหนือต้องยับยั้งภัยคุกคามต่างๆด้วยขีดความสามารถด้านการป้องปรามอันทรงพลังและสร้างหลักประกันให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเพื่อการสร้างชาติและการดำเนินกิจกรรมของรัฐรายงานข่าวดังกล่าวมีขึ้นหลังนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวของผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเปิดเผยว่ามีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการทดสอบขีปนาวุธครั้งนี้ด้วยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของฟิลิปปินส์ออกแถลงการเมื่อคืนวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากองทัพและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของฟิลิปปินส์เปิดปฏิบัติการตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกมออนไลน์ผิดกฎหมาย2จุดในพื้นที่ทางตอนใต้ของเกาะมินดาเนาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยจับกุมแรงงานต่างชาติกว่า240คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจีนพร้อมกับยึดของกลางเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปและซิมการ์ดจำนวนมากทั้งนี้รัฐบาลฟิลิปปินส์สั่งห้ามดำเนินกิจการเกมออนไลน์ในประเทศตั้งแต่ปี2567เนื่องจากกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติใช้ธุรกิจเหล่านี้เป็นฉากบังหน้าในการค้ามนุษย์การฟอกเงินการฉ้อโกงออนไลน์การลักพาตัวและการฆาตกรรมขณะที่ปฏิบัติการตรวจค้นดังกล่าวถือเป็นการกวาดล้างธุรกิจเกมออนไลน์ครั้งใหญ่ที่สุดในปีนี้ซึ่งผู้ต้องหาบางส่วนจะถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ส่วนที่เหลือจะถูกเนรเทศออกนอกประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
16: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วโดยเมื่อเวลา 16:00 น.ที่ผ่านมาได้มีการจัดพิธีปิดการแข่งขันที่สนามปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าโดยจัดขึ้นภายใต้แนวคิดวันเอเชียหรือรวมเป็นหนึ่งเดียวแห่งเอเชียเพื่อสื่อถึงมิตรภาพการรวมใจและแรงบันดาลใจของผู้คนทั่วทั้งทวีปเอเชียที่ผ่านพ้นการแข่งขันร่วมกันก่อนจะส่งต่อความทรงจำอันทรงคุณค่ากลับสู่บ้านเกิด สำหรับไฮไลท์สำคัญคือพิธีมอบรางวัล นักกีฬาชายทรงคุณค่าหรือเอเชียนเกมเมล MVP ประจำปี2026ซึ่งสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA ได้ประกาศมอบรางวัล นี้ให้กับบิลภูริพลบุญสอนนักวิ่งทีมชาติไทยจากผลงานอันยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทองจากประเภทวิ่ง100เมตรและ200เมตรพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมรวมถึง1เหรียญเงินจากการวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรส่งผลให้บิลภูริพลสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาไทยและนักกีฬาจากอาเซียนคนแรกที่ได้รับรางวัล นี้นับตั้งแต่มีการมอบรางวัล นี้ขึ้นมาส่วนฝ่ายหญิงรางวัลตกเป็นของหยูจื่อตี้นักกีฬาว่ายน้ำวัย13ปีจากจีนที่คว้า3เหรียญทองโดยภูริพลเปิดใจหลังได้รับรางวัลว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจกับตัวเองที่ได้รางวัล นี้สะท้อนให้เห็นว่านักวิ่งเอเชียไม่แพ้ชาติใดในโลก
17: สดีใจแล้วก็ภูมิใจเองมากที่คว้ารางวัล นี้มาได้แล้วก็ส่วนเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมมากครับเป็นหน้าตาให้ครอบครัวผมแล้วก็ประเทศไทยผมด้วยแล้วก็สุดดีใจนั่นคือนักวิ่งเอเชียแล้วก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนี้ครับแล้วก็อยากจะเอาธงชาติไทยไปอยู่ในระดับโลกให้ได้ครับผม
16: นอกจากนี้ในช่วงท้ายของพิธีปิดได้มีพิธีส่งมอบธงสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียจากเจ้าภาพเมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นส่งต่อให้กับกรุงโดฮาประเทศกาตาร์ซึ่งจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่21ในปี2030ต่อไปสรุปเหรียญรางวัลจีนคว้าตำแหน่งเจ้าเหรียญทองไปครองได้อีกสมัยเก็บไปได้ทั้งหมด169เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น83เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้39เหรียญทองส่วนทัพนักกีฬาไทยคว้ามาได้18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงจบอันดับ7ของการแข่งขันนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าผลงานนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ถือว่าเกินเป้าหมายที่วางไว้15เหรียญทองโดยทุกเหรียญรางวัลล้วนสะท้อนศักยภาพของนักกีฬาและสร้างความสุขให้แก่ประชาชนโดยสำหรับชนิดกีฬาที่ไม่บรรลุเป้าหมายกกท.จะร่วมวิเคราะห์สาเหตุเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสู่การแข่งขันครั้งต่อไปพร้อมเตรียมแผนพัฒนานักกีฬาเพื่อมุ่งสู่โอลิมปิกเกม LA 2028ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
15: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการไม่ทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
19: ์บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศลเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราบาปนั้นมีผลที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ทำให้ผู้กระทำนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้ผู้ที่ทำบาปหรือความไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใดชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองคืนเช่นกันดังนั้นชีวิตจึงยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ
20: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
15: ่อความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต เด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

ติดตามสาระศิลปะวัฒนธรรมน่ารู้และดื่มด่ำไปกับเพลงสากลเพราะๆสุดสัปดาห์ในรายการ Happy Night Holiday

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกๆท่านเข้าสู่รายการ Happy Night Holiday อยู่กับ DJ เบนนาฬิกาที่พิจารณ์มารับใช้ท่านผู้ฟังทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา 20:30 นจนถึง 21:00 นทางคลื่น FM 93.5 MHz Radio Thailand ค่ะและนอกจากนี้ก็ยังสามารถรับฟังได้อีกช่องทางนึงที่คลื่น FM 95.5 MHz Radio Thailand อีกเช่นกันค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็เปิดด้วยเพลงรักสุดโรแมนติกเสียงหวานๆเลยนะคะ Love It You จากผลงานของ Billy Ripperton นะคะจากอัลบั้ม Perfect Angel ในปี1974ค่ะซึ่งเพลงนี้ก็ถือเป็นอัลบั้มซิงเกิลที่2ของเธอนะคะเธอก็เป็นทั้งนักร้องนักแต่งเพลงชาวอเมริกันนะคะเขียนเพลงโดย Ripperton นะคะนั่นก็คือ Billy Ripperton นั่นเองและ Her Husband ของเธอแล้วก็คือสามีของเธอที่ชื่อ Richard Rudolph Producer โดย Richard Rudolph และ Stevie Wonder นะคะซึ่ง Stevie Wonder เขาก็เป็นทั้งนักร้องนักแต่งเพลงนะคะที่มีความสามารถมากซึ่งเพลงดังๆของเขาก็คือ Isn't She Lovely นะคะเพลงนี้ก็ถือว่าติดอันดับท็อปชาร์ตบิลบอร์ดอันดับที่2ใน UK และติดอันดับท็อปชาร์ตบิลบอร์ดอันดับที่3ประเภทแนวเพลง R&B ในสหรัฐอเมริกาในปี1975อีกด้วยค่ะมารับฟังอีก2ผลงานเพลงนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเปิดเพลง Easy Listening เบาๆสบายๆนะคะมาเริ่มกันที่ Dreaming of You ค่ะฉันจะฝันถึงคุณจากผลงานของ Selena Quinta Lila Perez นักร้องสาวชาวอเมริกันเม็กซิกันจากอัลบั้ม Dreaming of You ในปี1995ซึ่งเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นซิงเกิลที่5เป็นอัลบั้มสุดท้ายที่เธอได้บันทึกก่อนที่จะเสียชีวิตนะคะคอมโพสโดยฟรานโกและทอมสโนเป็นในแนวเพลงป๊อปบัลลาดนะคะแล้วตามมาด้วยเพลงสุดหวานคลาสสิกอีกเพลงหนึ่งในยุค90นั่นก็คือ Save the Best for Lastจากผลงานของวานีซ่าวิลเลียมเธอเป็นทั้งนักร้องและนักแสดงชาวอเมริกันจากอัลบั้ม The Comfort Zone ในปี1991ซึ่งเพลงนี้เขียนโดยฟิลกาลดอนและจอห์นลินเวนดี้วอลแมนนะคะโปรดิวเซอร์โดยเคทโทมัสนะคะซึ่งเพลงนี้ก็ถือว่าติดอันดับท็อปชาร์ตบิลบอร์ดอันดับที่1ในออสเตรเลียและแคนาดาและติดอันดับท็อป10ใน5ประเทศทั่วโลกในปี1993อีกด้วยค่ะสองผลงานเพลงเชิญรับฟังค่ะ
1: ช่วง
0: ท็อปชาร์ตบิลบอร์ดอันดับที่1ในออสเตรเลียและแคนาดาและติดอันดับท็อป10ใน5ประเทศทั่วโลกในปี1993อีกด้วยค่ะสองผลงานเพลงเชิญรับฟังค่ะ
1: ช่วง
0: That's

ก็มาถึงชั่วโมงที่2ของรายการ Happy Night Holiday กันต่อในช่วง That's Right Your Song เพลงที่ใช่เพลงที่ชอบดีเจก็ขอนำเสนอผลงานเพลงจังหวะสนุกๆมาเริ่มกันที่ Sacrifice นะคะจากผลงานของ Elton John นะคะจากอัลบั้ม Sleep With The Past ในปี1989ค่ะซึ่งเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นอัลบั้มสตูดิโอชุดที่22ของนักร้องนักดนตรีชาวอังกฤษนะคะท่าน Sir Elton John นั่นเองเขียนเพลงโดย Sir Elton John และ Bernie Taupin นะคะแล้วตามไปด้วยจังหวะสนุกๆ Cold Heart จากผลงานของ Elton John Futuring กับ Dua Lipa นะคะจากอัลบั้ม The Lockdown Sessions ในปี2021เป็นในแนวเพลง Disco Dance Pop Country Pop นะคะซึ่ง Elton John ก็ได้ร่วมงานกับ Dua Lipa เพื่อให้แนวเพลงมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วตามไปด้วยเพลงจังหวะสนุกๆอีกเพลงหนึ่งน่ารักๆนะคะ 1,000 Miles จากผลงานของ Vanessa Carlton นักร้องนักแต่งเพลงชาวอเมริกันจากอัลบั้ม Be Not Nobodyในปี2002นะคะจากค่าย A&M Records เขียนเพลงโดย Vanessa Carlton นะคะเธอก็เป็นทั้งนักร้องและเล่นเปียโนไปด้วยนะคะโดยได้โปรดิวเซอร์ Curtis Schweizer และ Ron Fair เพลงนี้ก็ได้ระบาประกอบภาพยนตร์ซาวด์แทร็กเรื่อง White Chicks ในปี2002อีกด้วยนะคะสาผลงานเพลงเราไปแดนซ์กันเลย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐบาลเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำแม่กลองมีแนวโน้มน้ำลดลงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
5: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
4: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
5: ทำความดีเพื่อชาติไทย
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริง

0: ร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้รัฐบาลเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำแม่กลองมีแนวโน้มลดลงยังคงเฝ้าระวัง9จังหวัดและเพชรบุรีจากฝนที่ตกเพิ่มในระยะนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสรุปสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่าภาพรวมพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำแม่กลองเริ่มมีแนวโน้มน้ำลดลงแต่ยังคงมีพื้นที่เสี่ยงสำคัญที่ต้องจับตาเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดเพชรบุรีและฉะเชิงเทราโดยสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำสถานีวัดน้ำนครสวรรค์วัดได้ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งพื้นที่ริมน้ำที่เป็นจุดท่วมเดิมขอให้ประชาชนติดตามประกาศอย่างใกล้ชิดได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการและนนทบุรีโดยต้องเฝ้าระวังและจุดน้ำท่วมขังจังหวัดเพชรบุรีที่เป็นจุดเสี่ยงจากปัจจัยปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานและฝนที่จะตกเพิ่มในช่วงวันที่10ตุลาคมส่วนสถานการณ์แม่น้ำแม่กลองยังมีน้ำท่วมขังรอการระบายในพื้นที่อำเภอบางคนทีและอัมพวาจังหวัดฉะเชิงเทรามีน้ำท่วมขังบนถนนหลายจุดกรุงเทพมหานครมีน้ำท่วมขังแจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทางได้แก่ถนนเจ้าคุณทหารถนนฉลองกรุงถนนหลวงแพ่งบริเวณหน้าโลตัสลาดกระบังและถนนลาดกระบังตลอดทั้งสายกองทัพไทยนำกำลังพลและยุทโธปกรณ์ร่วมจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดช่วยประชาชนจนกลับสู่ภาวะปกติ
2: พันเอกหญิงฉัตรภีภูลศรีรองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดเผยว่ากองทัพไทยร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อเร่งฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยบูรณาการกำลังพลยานพาหนะและเครื่องมือที่จำเป็นสนับสนุนการจัดเก็บขยะเศษวัสดุสิ่งปฏิกูลรวมถึงฉีดล้างทำความสะอาดถนนชุมชนและพื้นที่สาธารณะจำนวน6จุดได้แก่พื้นที่เขตดอนเมือง2จุดเขตมีนบุรีเขตคลองสามวาเขตบางเขนและเขตบึงกลุ่มเพื่อเร่งคืนสภาพพื้นที่ให้สะอาดและพร้อมใช้งานทั้งนี้กองทัพไทยพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติการร่วมกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังต้องเร่งฟื้นฟูหลังระดับน้ำลดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยให้ประชาชนกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วเพราะทุกพื้นที่ที่กลับมาสะอาดและปลอดภัยคืออีกก้าวของการคืนคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งผลิตถุงยางชีพ 50,000 ถึง 60,000 ชุดส่งพื้นที่น้ำท่วมสูงเขตลาดกระบังหนองจอกบางกะปิและคลองสามวาน
3: ายสานนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ปรับแผนจัดทำถุงยางชีพเพื่อรองรับความต้องการที่มีมากกว่า 100,000 ชุดโดยย้ายกำลังหลักจากโรงเรียนวิชูทิศมาที่อาคารเวศ 2ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นเขตดินแดงเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและเร่งส่งต่อไปยังพื้นที่ประสบภัยจัดระบบการทำงานเป็นสายการผลิตกึ่งโรงงานแบ่งเป็น26โต๊ะปฏิบัติงานตั้งเป้าโต๊ะละประมาณ 2,500 ชุดทำให้สามารถผลิตได้วันละประมาณ 50,000 ถึง 60,000 ชุดพร้อมแยกพื้นที่รับสิ่งของและจุดขนส่งอย่างชัดเจนเพื่อให้ถุงยางชีพออกจากศูนย์และเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยได้เร็วขึ้นนอกจากนี้ยังปรับขั้นตอนการทำงานโดยลดการนับถุงยางชีพซ้ำหลายรอบและเปลี่ยนเป็นนับขณะลำเลียงขึ้นรถขนส่งเพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มความคล่องตัวในการกระจายสิ่งของโดยจะเร่งกระจายถุงยางชีพไปยังพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังสูงโดยเฉพาะเขตลาดกระบังหนองจอกบางกะปิและคลองสามวารวมถึงพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบหากเป็นพื้นที่ที่รถทั่วไปเข้าไม่ถึงจะพิจารณาใช้เรือหรือรถยกสูงในการขนส่งพร้อมจัดตั้งจุดกระจายสิ่งของเพื่อส่งต่อเข้าสู่ชุมชนย่อยให้ทั่วถึงมากขึ้นชนันชิดาสังทองรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงแห่งความสุขชั่วโมงแห่งการผ่อนคลายกับเรื่องราวดีๆในชั่วโมงดีๆที่รายการชั่วโมงสบายโดยนุ่มนิ่มคณิษฐายิ้มดี

วัสดีและต้อนรับเข้าสู่รายการชั่วโมงสบายนะคะทักทายกันด้วยงานเพลงเพราะๆเพลงนี้ Just Say You Love Me ส่งต่อความรู้สึกดีๆพร้อมกับเพลงเพราะแบบนี้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังพร้อมกันนะคะทั้ง2สถานีเลยค่ะออกอากาศผ่านทาง FM 93.5 และ FM 95.5ออกอากาศคู่ขนานพร้อมกัน2สถานีนะคะกระจายเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพอยู่ด้วยกันในค่ำคืนนี้คืนวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569นะคะเชื่อว่าคำพูดที่ว่าเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งน่าจะเป็นอีกหนึ่งคำพูดที่มีหลายคนพิสูจน์แล้วนะคะว่าการเริ่มต้นที่ดีนั้นเป็นกำลังใจแล้วก็ทำให้เรามีพลังในการทำกิจกรรมหรือว่าในการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นต่อไปจนจบด้วยความมุ่งมั่นด้วยกำลังใจที่ดีด้วยพลังที่ดีจากการเริ่มต้นที่ดีเช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราเกิดสะดุดหรือเริ่มต้นได้ไม่ดีอย่างที่ใจคาดหวังเอาไว้ก็ไม่ใช่เครื่องการันตีว่าสิ่งนั้นหรือการเริ่มต้นในวันนั้นจะแบดเดย์เสมอไปเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะเริ่มต้นไม่ดีหรือเริ่มต้นแล้วรู้สึกสะดุดไปบ้างแต่ก็หาใช่ว่าคุณจะทำให้สิ่งนั้นประสบความสำเร็จจนถึงปลายทางไม่ได้นะคะส่งต่อทุกเรื่องราวดีๆและความรู้สึกดีๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังพร้อมกันที่นี่กับรายการชั่วโมงสบายค่ะ

ส่งต่องานเพลงสากลที่คุณชื่นชอบนะคะกับรายการชั่วโมงสบายยังคงอยู่กับนุ่มนิ่มค่ะดูแลคุณผู้ฟังจนถึง4ทุ่มเลยนะคะสำหรับค่ำคืนนี้พูดถึงเรื่องของการแพ้อาหารทะเลบางคนรู้สึกว่าตั้งแต่เด็กๆเลยก็ยังกินอาหารทะเลได้เป็นปกติแต่พอโตขึ้นมากลับมีอาการแพ้แต่บางคนก็แพ้มาตั้งแต่แรกนะคะก็จะมีความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมจึงเกิดอาการแพ้เกิดขึ้นได้การแพ้อาหารทะเลนั้นนะคะก็เป็นปฏิกิริยาตอบสนองที่ผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันร่างกายต่อโปรตีนในสัตว์น้ำทะเลนะคะแล้วก็รวมถึงสัตว์น้ำจืดบางชนิดไม่ว่าจะเป็นกุ้งปูหอยต่างๆนะคะรวมถึงสัตว์น้ำมีเปลือกทั้งหลายด้วยทั้งนี้ค่ะแต่ละคนก็มีความเสี่ยงต่อการแพ้อาหารทะเลมากน้อยแตกต่างกันหากว่าในครอบครัวของคุณผู้ฟังนะคะเคยมีอาการแพ้ยาแพ้อาหารหรือว่าสารใดๆก็ตามสมาชิกในครอบครัวก็มักจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพ้อาหารทะเลได้มากกว่าปกตินะคะสำหรับภาวะแพ้อาหารที่เพิ่งมาเป็นตอนโตหรือว่าในวัยผู้ใหญ่นั้นก็เป็นภาวะแพ้แบบเฉียบพลันที่เกิดจากร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อโปรตีนในอาหารบางชนิดโดยหลักการของการแพ้เฉียบพลันนั้นก็คือร่างกายค่ะจะต้องเคยได้รับการกระตุ้นหรือเรียนรู้จากการรับประทานอาหารประเภทนั้นๆมาก่อนหรือได้รับสารที่มีโปรตีนโครงสร้างคล้ายกันมาก่อนเมื่อร่างกายสร้างสารภูมิคุ้มกันที่เรียกว่าอิมมูโนโกลบูลินชนิด E มีความที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อโปรตีนในอาหารชนิดนั้นนะคะก็จะทำการเหนี่ยวนำให้เกิดปฏิกิริยาอาการแพ้เฉียบพลันจากการปล่อยสารฮิสตามีนจากเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งในร่างกายเมื่อร่างกายสร้างสารภูมิคุ้มกันนี้แล้วก็มีแนวโน้มค่ะว่าจะมีตลอดไปซึ่งหมายความว่าถ้าเรารับประทานอาหารชนิดเดิมที่เป็นสาเหตุของอาการแพ้ก็จะมีอาการลักษณะเดิมอีกและไม่สามารถรับประทานอาหารชนิดนั้นได้เป็นปกติอีกนั่นเองนี่คือสาเหตุของอาการแพ้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่นำมาบอกต่อกันว่าทำไมบางคนถึงแพ้อาหารทะเลนอกจากอาหารทะเลแล้วก็ยังมีอาการแพ้อื่นๆมากมายเต็มไปหมดเลยสิ่งสำคัญนะคะแพ้ได้แต่อย่าแพ้ใจตัวเองนะคะส่งต่อเรื่องราวดีๆแบบนี้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อดีกว่าค่ะว่าพูดถึงเรื่องของอาการแพ้อาหารทะเลนั้นเกิดขึ้น อย่างไรแล้วก็จะมีอาการอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันได้ในช่วงหน้าค่ะ

ิดเพลงให้คุณได้ฟังกันแบบเต็มอิ่มเลยนะคะสำหรับวันพักผ่อนสบายๆในค่ำคืนวันอาทิตย์แบบนี้พูดถึงเรื่องของการแพ้อาหารโดยเฉพาะเรื่องของอาหารทะเลบางคนเสียดายนะคะบอกว่าแหมอยากจะทานอาหารทะเลมากๆแต่ว่าทานไม่ได้โดยเฉพาะส่วนใหญ่คนจะแพ้กุ้งเป็นพิเศษนะคะทีนี้ช่วงที่แล้วนะคะนุ่มนิ่มได้บอกไปแล้วว่าอาการแพ้อาหารทะเลนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรสำหรับการแพ้อาหารทะเลนั้นนะคะอาการของมันก็จะเกิดขึ้นหลังจากที่เรารับประทานอาหารทะเลที่เป็นสาเหตุของการแพ้เข้าไปแล้วก็มักจะมีอาการภายในไม่กี่นาทีหรือเกิดขึ้นภายใน2ชั่วโมงอย่างไรสำหรับการแพ้อาหารทะเลนั้นนะคะอาการของมันก็จะเกิดขึ้นหลังจากที่เรารับประทานอาหารทะเลที่เป็นสาเหตุของการแพ้เข้าไปแล้วก็มักจะมีอาการภายในไม่กี่นาทีหรือเกิดขึ้นภายใน2ชั่วโมงหรือส่วนอื่นๆอย่างไรสำหรับการแพ้อาหารทะเลนั้นนะคะอาการของมันก็จะเกิดขึ้นหลังจากที่เรารับประทานอาหารทะเลที่เป็นสาเหตุของการแพ้เข้าไปแล้วก็มักจะมีอาการภายในไม่กี่นาทีหรือเกิดขึ้นภายใน2ชั่วโมงหรือส่วนอื่นๆของปวดคล้ายเข็มทิ่มในปากนะคะสำหรับคนที่มีอาการแพ้รุนแรงต้องได้รับการรักษาโดยเร่งด่วนซึ่งจะแสดงอาการให้เห็นดังนี้นะคะนั่นก็คืออาการคอบวมหรือมีก้อนในลำคอก็จะส่งผลให้ทางเดินหายใจแคบลงแล้วก็หายใจลำบากชีพจรเต้นเร็ววิงเวียนศีรษะอย่างมากหรือหมดสติมีอาการช็อกเนื่องจากความดันโลหิตลดต่ำลงมากนะคะก็เป็นอีกหนึ่งความเรียกว่าการอาการแพ้ที่ควรที่จะไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุดนะคะหรือถ้าหากว่ามีอาการแพ้เป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วก็อย่าลืมที่จะป้องกันในการที่จะหลีกเลี่ยงการรับประทานสัตว์น้ำมีเปลือกรวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆก็ตามที่มีส่วนผสมจากอาหารเหล่านี้นั่นคือวิธีป้องกันที่ไม่ให้เกิดอาการแพ้ได้ดีที่สุดนอกจากนี้ก็จะต้องระมัดระวังเมื่อรับประทานอาหารนอกบ้านนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ทางร้านเขานำมาปรุงไม่มีการปนเปื้อนอาหารหรือผ่านการทำอาหารชนิดอื่นมาก่อนก็จะต้องบอกกับทางร้านนะคะเพราะว่าอาการแพ้สามารถที่จะเกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือแม้แต่ร้านอาหารเองก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจด้วยก็เป็นได้เคยสงสัยตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะว่าครั้งหนึ่งเคยรับประทานกุ้งกินได้มาตั้งแต่เด็กเลยค่ะแต่ว่ามีอยู่ครั้งนึงเหมือนเคยทานกุ้งนะคะแล้วรู้สึกอาการแพ้เหมือนกันมีอาการท้องเสียมีอาการบวมมีอาการผื่นขึ้นก็รู้สึกแปลกใจจนตอนนี้ก็ยังรู้สึกเหมือนกันว่าเอ๊ะสรุปแล้วแพ้กุ้งอยู่หรือเปล่านะคะนำเอาเรื่องของอาการแพ้อาหารทะเลมาฝากกันสำหรับใครที่มีอาการแพ้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรก็ตามแต่เรื่องของอาหารเรื่องของถั่วเรื่องของแป้งหรือแม้แต่กระทั่งบางคนแพ้ในสิ่งที่ไม่ควรจะแพ้ก็เป็นไปได้แล้วก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลรักษาสุขภาพของตัวคุณเองแล้วก็ใครที่มีอาการแพ้อย่าลืมบอกคนรอบข้างด้วยนะคะจะได้เป็นการป้องกันร่วมกันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่นำมาบอกต่อกันในช่วงนี้ค่ะ

เดินทางเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะกับรายการชั่วโมงสบายดูแลคุณผู้ฟังมาเกือบ1ชั่วโมงแล้วนะคะค่ำคืนนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับการเปิดเพลงเพราะๆให้คุณได้ฟังกันใครที่อยากจะแนะนำติชมรายการสามารถที่จะทักทายกันได้ผ่านทางอีเมลนะคะและทุกข้อความที่คุณส่งมานุ่มนิ่มได้รับแล้วขอบคุณสำหรับการทักทายเข้ามาผ่านทาง mail2nuimnim@gmail.com มากๆเลยพรุ่งนี้วันจันทร์ใครที่จะต้องตื่นไปทำงานนะคะค่ำคืนนี้ขอให้คุณเข้านอนอย่างมีความสุขพรุ่งนี้จะได้มีแรงพลังในการไปทำงานที่คุณรักนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามอีกครั้งหมดเวลาลงแล้วเจอกันได้ใหม่ในค่ำคืนวันเสาร์และอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง3ทุ่มถึงเวลา4ทุ่มแบบนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังราตรีสวัสดิ์และสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองอธิบดีกรมชลประทานกำชับให้เร่งระบายน้ำเพื่อสร้างพื้นที่ว่างรองรับน้ำฝนระลอกใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
6: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
5: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
6: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
5: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
1: รองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีติดตามการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยในภาคตะวันออกกำชับให้เร่งระบายน้ำเพื่อสร้างพื้นที่ว่างรองรับน้ำฝนระลอกใหม
7: ่นายธนันท์สุทธิพิสารรองอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยภาคตะวันออกที่สำนักงานชลประทานที่9จังหวัดชลบุรีที่ประชุมได้ติดตามภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกได้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางในเขตสำนักงานชลประทานที่9

0: 62แห่งมีปริมาณน้ำรวมประมาณ 2,605 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 100.23 ของความจุเก็บกักปกติจึงกำชับให้ติดตามปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างระดับน้ำและการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อนและอาคารชลประทานอย่างต่อเนื่องสำหรับอ่างเก็บน้ำคลองหลวงราชโลธรจังหวัดชลบุรีมีปริมาณน้ำอยู่ในระดับสูงที่ประชุมได้หารือแนวทางการระบายน้ำอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อสร้างพื้นที่ว่างรองรับน้ำฝนที่อาจเพิ่มขึ้นในระยะต่อไปโดยให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนและประสานข้อมูลกับจังหวัดและประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำโดยเฉพาะอำเภอพานทองและอำเภอพนัสนิคมเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมส่วนสถานการณ์น้ำในจังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสักเก็บให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจโรงครัวจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอบ้านมีพร้อมชี้แจงแนวทางรับเงินประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้ได้รับสิทธิ์อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
2: นายปรัชญาเปปตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รวมถึงจิตอาสาที่มาร่วมกันประกอบอาหารณโรงครัวจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลผู้คาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีเพื่อส่งมอบนำไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจากนั้นได้ร่วมกันประชุมหารือเพื่อชี้แจงแนวทางการรับสิทธิ์เงินประกันภัยจากอุทกภัยเพื่อประชาสัมพันธ์และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับสิทธิ์อย่างถูกต้องและรวดเร็วสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังรวม8ตำบล33หมู่บ้านได้แก่ตำบลหนองกระเบียนบ้านกล้วยหนองเมืองผู้คาบ้านทรายหินปักหนองทรายขาวและสายห้วยแก้วมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 1,177 ครัวเรือนรวม 2,474 คนโดยระดับน้ำที่ท่วมขังบ้านเรือนราษฎรสูงประมาณ 50-90 เซนติเมตรและมีพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายรวม 11,970 ไร่ชวนันมาลีรายงาน
1: GDP ของเวียดนามในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้แตะระดับร้อยละ 9.95 สำนักสถิติแห่งชาติของเวียดนามรายงานว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ของเวียดนามในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนหรือไตรมาสที่3ของปีนี้ขยายตัวแตะระดับร้อยละ 9.95 เพิ่มขึ้นจากระดับร้อยละ 8.81 ในช่วงไตรมาสที่แล้วซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคเกษตรกรรมป่าไม้และการประมงรวมทั้งภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างและภาคบริการสำนักสถิติแห่งชาติของเวียดนามยังประเมินว่าGDP ของเวียดนามในช่วง9เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ระดับร้อยละ 9.01 ซึ่งถือเป็นอัตราการขยายตัวที่รวดเร็วที่สุดในช่วง9เดือนแรกของปีในรอบ15ปีขณะที่ทางการเวียดนามตั้งเป้าให้ GDP ถึงระดับเลข2หลักในปีนี้หลังจากเมื่อปีที่แล้ว GDP ของเวียดนามอยู่ที่ร้อยละ 8.02 ซึ่งเป็นหนึ่งในอัตราที่สูงที่สุดในโลกรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ได้เวลาสร้างแรงบันดาลใจให้คุณสนุกกับการใช้ชีวิตฟังเพลินๆไปกับรายการเพลินใจ

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเพลินใจทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 MHz ค่ะตอนนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพลอยใสที่มาพร้อมกับสาระน่ารู้เคียงข้างไปกับบทเพลงสากลเพราะๆตลอด1ชั่วโมงนี้ค่ะตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนกระทั่งตอนนี้นะคะปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าเราอยู่ในช่วงฤดูฝนที่ยาวนานแล้วก็มีฝนตกบ่อยมากกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้นะคะมีฝนตกกระหน่ำลงมาจนเกิดน้ำท่วมน้ำขังในหลายๆพื้นที่ซึ่งสิ่งที่น่ากลัวไม่แพ้กับระดับน้ำที่สูงขึ้นก็คือเชื้อโรคแล้วก็ภัยเงียบที่มากับน้ำแล้วก็โคลนค่ะค่ำคืนนี้เราจะมาพูดถึงโรคที่มาพร้อมกับน้ำฝนแล้วก็น้ำท่วมขังกันค่ะโดยโรคแรกที่อันตรายนะคะแล้วก็พบได้บ่อยที่สุดก็คือโรคฉี่หนูค่ะโรคฉี่หนูหรือที่เรียกว่าเลปโตสไปโรซิสนะคะเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียค่ะโดยปะปนมากับปัสสาวะของสัตว์ฟันแท้เช่นหนูสุนัขหรือว่าพวกโคกระบือค่ะที่ก็จะทำการขับถ่ายทิ้งไว้ตามพื้นดินหรือตอนที่เราได้ปล่อยสุนัขให้ออกไปทำธุระข้างนอกนะคะสุนัขก็จะทำการขับถ่ายทิ้งเอาไว้ตามพื้นดินค่ะแล้วก็จะถูกน้ำฝนเนี่ยชะล้างมารวมกันในแหล่งน้ำขังหรือว่าโคลนตมค่ะเชื้อโรคตัวนี้นะคะจะมีความสามารถพิเศษในการชัยผ่านผิวหนังที่มีแผลรอยขีดข่วนหรือแม้แต่ผิวหนังที่แช่น้ำนานจนเปื่อยยุ่ยค่ะโดยจะเข้าสู่ร่างกายได้อย่างง่ายดายหรืออาจจะเข้าทางเยื่อบุตาจมูกแล้วก็ปากเวลาที่มีน้ำกระเด็นใส่ได้ด้วยเช่นกันค่ะสำหรับอาการของโรคฉี่หนูนะคะมักจะเริ่มแสดงหลังจากที่เราได้รับเชื้อประมาณ 2-14 วันค่ะผู้ป่วยนะคะจะมีไข้สูงฉับพลันค่ะมีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงแล้วก็จุดเด่นที่สำคัญนะคะที่เราจะสามารถสังเกตได้ก็คืออาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงค่ะซึ่งไม่ใช่การปวดเมื่อยแบบธรรมดาแต่จะปวดเมื่อยไปถึงกล้ามเนื้อของเราโดยเฉพาะที่น่องแล้วก็โคนขาจนแทบจะเดินไม่ไหวเลยล่ะค่ะอีกทั้งยังมีอาการตาแดงแล้วก็อาจจะมีอาการคลื่นไส้ร่วมอยู่ด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าหากปล่อยทิ้งไว้โดยที่เราไม่รีบรักษาเนี่ยเชื้อก็อาจจะลุกลามจนทำให้ตับของเราอักเสบไตวายแล้วก็เสียชีวิตได้ในเวลาอันรวดเร็วค่ะดังนั้นโรคนี้จึงเป็นอะไรที่ชะล่าใจไม่ได้อย่างเด็ดขาดเลยแหละค่ะเมื่อได้ฟังแบบนี้แล้วก็เป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับโรคฉี่หนูที่มักจะมาพร้อมกับน้ำขังแล้วก็โคลนค่ะดังนั้นคุณผู้ฟังเวลาที่เราจะลุยน้ำต่อให้เป็นน้ำที่เป็นแอ่งน้ำเล็กๆนะคะให้ใส่รองเท้าบูทหรือว่าหาอะไรมาป้องกันค่ะถ้าเกิดว่ามันเป็นอะไรที่จวนตัวหลังจากที่เราไปลุยน้ำแล้วนะคะให้ทำการล้างเท้าหรือว่าล้างบริเวณที่เปียกน้ำให้สะอาดก่อนด้วยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะพลอยใสจะพาไปทำความรู้จักกับโรคที่2กันค่ะซึ่งนั่นก็คือโรคน้ำกัดเท้าและเชื้อรารวมไปถึงอาการแล้วก็สาเหตุที่จะเป็นด้วยค่ะสำหรับตอนนี้เราสลับไปฟังเพลงสากลเพราะๆกันก่อนค่ะ

0: มเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: แปะเจี๊ย
2: ะใต้โต๊ะ
1: สวย
2: สินน้ำใจ
1: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
2: ค่าหัวคิว
1: เงินทอน
2: ค่ารับรองและของขวัญ
1: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
2: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
1: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
3: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
4: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
3: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
4: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
3: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี้
5: กลับมาอยู่ด้วยกันในรายการเพลินใจช่วงที่2ค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อเราต้องเดินลุยน้ำท่วมขังหรือว่าย่ำโคลนเป็นเวลานานนะคะปัญหายอดฮิตที่แทบทุกท่านจะต้องเคยเจอแล้วก็สร้างความทรมานไม่น้อยให้กับเราก็คือโรคน้ำกัดเท้าและโรคเชื้อราค่ะเราจะมาพูดคุยกันค่ะว่าโรคนี้มีสาเหตุและอาการเป็นอย่างไรบ้างจะได้ป้องกันได้ทันท่วงทีค่ะโรคน้ำกัดเท้านะคะไม่ได้เกิดจากน้ำกัดผิวโดยตรงอย่างที่หลายๆท่านเข้าใจผิดค่ะแต่ว่าเกิดจากการที่เท้าของเราต้องแช่อยู่ในน้ำสกปรกน้ำท่วมขังหรือโคลนเป็นเวลานานจนผิวหนังของเราเปื่อยยุ่ยค่ะซึ่งผิวหนังก็จะสูญเสียเกราะป้องกันตามธรรมชาติทำให้เชื้อราแล้วก็แบคทีเรียกลุ่มที่ชอบความอับชื้นช่วยโอกาสเข้าจู่โจมผิวหนังบริเวณซอกนิ้วเท้าฝ่าเท้าหรือว่าเล็บเท้าได้อย่างรวดเร็วค่ะโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ยอมเช็ดเท้าให้แห้งสนิทหลังลุยน้ำก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อสูงขึ้นไปอีกค่ะสำหรับอาการเริ่มต้นของโรคน้ำกัดเท้านะคะจะทำให้เรารู้สึกคันยิบยิบบริเวณซอกนิ้วเท้าค่ะผิวหนังก็จะลอกแดงเป็นขุยยาวแถมยังมีกลิ่นอับชื้นที่ไม่พึงประสงค์ด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้เป็นแผลเปียกชื้นนะคะและเกาจนเกิดรอยแผลถลอกเชื้อแบคทีเรียที่แทรกซ้อนอาจจะทำให้บริเวณนั้นนะคะเกิดอาการอักเสบบวมแดงเป็นหนองหรืออาจจะลุกลามกลายเป็นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังที่รักษาให้หายขาดได้ยากค่ะโดยมันก็จะสร้างความเจ็บปวดและรบกวนการเดินในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากเลยแหละค่ะดังนั้นอยากจะให้คุณผู้ฟังจำให้ขึ้นใจเอาไว้เลยนะคะว่าแค่ความอับชื้นแล้วก็น้ำขังก็สามารถทำให้เกิดโรคผิวหนังได้แล้วค่ะดังนั้นเมื่อคุณผู้ฟังต้องอยู่ในบริเวณที่อับชื้นและแช่อยู่ในน้ำขังเป็นเวลานานนะคะหลังจากที่เราขึ้นมาแล้วให้ทำการล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วเช็ดและซับให้เท้าของเราแห้งค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายพลอยใสจะพาไปรู้จักกับโรคชนิดที่3ค่ะที่มักจะระบาดมากับน้ำและสิ่งสกปรกในช่วงหน้าฝนนั่นก็คือโรคทางเดินอาหารค่ะส่วนตอนนี้นะคะเราไปฟังเพลงสากลเพราะๆกันต่อค่ะ

สำหรับวันนี้นะครับบทบาทของพนักงานในการรักษาผลประโยชน์ของรัฐในด้านการบังคับคดีการบังคับคดีมีส่วนสําคัญในการที่จะดําเนินคดีของเป็นขั้นตอนหนึ่งนะครับของการที่จะต้องดําเนินการต่อหลังจากที่ศาลมีคําพิพากษาแล้วนะครับบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าการบังคับคดีเนี่ยมีระยะเวลายังไงนะครับซึ่งโดยหลักของกฎหมายนะครับในคดีแพ่งจะมีการกําหนดไว้ว่าการบังคับคดีแพ่งเนี่ยต้องกระทำภายใน10ปีนะครับนับแต่วันที่มีคำพิพากษาชั้นที่สุดยกตัวอย่างเช่นนะครับศาลมีคำพิพากษาวันที่1มกราปี69นะครับเมื่อไม่มีการอุทธรณ์ฎีกาก็จะมีคดีก็จะถึงชั้นที่สุดนะครับก็สามารถนับระยะเวลาบังคับคดี10ปีนับตั้งแต่1มกราคม69ได้เลยซึ่งก็จะถึง10ปีในวันที่1มกราปี79นะครับแต่ในสลับกรณีที่มีการอุทธรณ์ฎีกานะครับคดีก็ยังไม่ถึงที่สุดคดีชั้นที่สุดก็คือชั้นที่สุดของการอุทธรณ์หรือการฎีกาของในเรื่องนั้นๆนะครับเมื่อมีการอุทธรณ์เช่นคดีดังกล่าวมีการอุทธรณ์มาอ่านอุทธรณ์ปี72คำพิพากษาชั้นที่สุดของศาลอุทธรณ์นั้นๆก็จะเริ่มนับเวลาบังคับคดีได้ในกรณีการชำระหนี้เป็นงวดก็จะมีข้อแตกต่างเช่นเดียวกันหากมีการตกลงหรือศาลมีคำพิพากษาตามยอมให้ชำระหนี้เป็นงวดก็จะมีการนับระยะเวลาบังคับคดีเป็นงวดเช่นกันก็คือนับแต่วันที่อาจบังคับได้ก็คือวันที่ผิดนัดแล้วก็เลื่อนไปหนึ่งนัดอย่างเช่นศาลมีคำพิพากษาวันให้ชำระหนี้ภายใน1มกราคมนะครับแต่หากท่านหรือว่าลูกหนี้ผิดนัดวันที่อาจบังคับได้ก็คือวันที่2มกราคมซึ่งก็จะนับระยะเวลา10ปีเป็นต้นไปนะครับซึ่งการบังคับคดีแพ่งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการบังคับคดีเฉยๆนะครับหากท่านไม่ดำเนินการนะครับบังคับคดีภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวท่านจะสิ้นสิทธิ์บังคับคดีคำว่าบังคับคดีหมายความว่าไงครับก็คือหมายความว่าท่านจะไม่สามารถนำยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ให้ท่านได้นะครับในส่วนของคดีอาญาก็จะมีระยะเวลาบังคับคดีเช่นเดียวกันครับในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้จำคุกและปรับโทษค่าปรับตามคำพิพากษาทางสำนักงานอัยการนะครับก็จะมีการบังคับคดีโทษปรับในส่วนนี้ซึ่งก็มีระยะเวลาบังคับคดีเช่นเดียวกันก็คือ5ปีนับแต่คำพิพากษาถึงที่สุดนะครับในคดีอาญาสำหรับด้านการบังคับคดีต่างๆเหล่านี้นะครับทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก็ดำเนินการให้ในฐานะทนายแผ่นดินเพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐนะครับหากท่านมีปัญหาที่จะปรึกษากฎหมายนะครับเกี่ยวกับการบังคับคดีหรือว่าปัญหาข้อกฎหมายต่างๆท่านสามารถติดต่อหรือว่าขอเข้ารับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศนะครับ

0: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเพลินใจแล้วค่ะในช่วงท้ายนี้นะคะคุณผู้ฟังเราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งโรคสำคัญที่มักมาพร้อมกับช่วงน้ำท่วมและฝนตกหนักค่ะนั่นก็คือโรคระบบทางเดินอาหารและท้องเสียซึ่งเกิดจากการทานอาหารหรือน้ำดื่มที่ปนเปื้อนเชื้อโรคค่ะเราจะมาพูดคุยกันค่ะว่าโรคนี้มีอาการและเกิดจากอะไรได้บ้างโรคท้องร่วงและอาหารเป็นพิษในช่วงน้ำท่วมหรือฝนตกหนักมักจะเกิดจากการที่ระบบระบายน้ำและน้ำประปาเปื้อนเชื้อโรคอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลจากน้ำท่วมขังค่ะทำให้เชื้อโรคจำพวกแบคทีเรียไวรัสหรือปรสิตเช่นอีโคไลหรือเชื้อซัลโมเนลล่านะคะเข้าไปปนเปื้อนอยู่ในอาหารน้ำดื่มหรือว่าภาชนะที่ล้างไม่สะอาดค่ะเมื่อเราเผลอทานเข้าไปเชื้อโรคเหล่านั้นนะคะจะเข้าไปโจมตีระบบทางเดินอาหารและลำไส้ของเราทันทีเลยค่ะสำหรับอาการเด่นชัดของโรคระบบทางเดินอาหารนะคะก็คือเราจะมีอาการปวดท้องเกร็งท้องเสียถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำหลายครั้งค่ะรวมไปถึงอาการคลื่นไส้อาเจียนและอาจจะมีไข้ร่วมด้วยค่ะความน่ากลัวของโรคนี้นะคะก็คือการที่ร่างกายของเราเนี่ยสูญเสียน้ำและเกลือแร่ในปริมาณมากอย่างรวดเร็วค่ะทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียวิงเวียนศีรษะความดันโลหิตต่ำลงแล้วก็ถ้าเกิดว่าหากเราปล่อยให้มีอาการขาดน้ำรุนแรงโดยไม่ได้รับเกลือแร่หรือพบแพทย์ก็อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้โดยเฉพาะในเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุค่ะเอาละค่ะหมดเวลาลงแล้วสำหรับรายการเพลินใจค่ะคุณผู้ฟังลองใช้เวลากับตัวเองบ้างสังเกตความผิดปกติของร่างกายแล้วก็ดูแลสุขอนามัยกันด้วยนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ยังมีฝนแล้วก็ยังมีน้ำท่วมอยู่ข้อมูลที่เตรียมมาให้คุณผู้ฟังในวันนี้เป็นความรู้เบื้องต้นที่อยากจะให้คุณผู้ฟังได้รับรู้ไว้และหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการสังเกตอาการของตนเองนะคะหากพบว่ามีอาการป่วยเป็นไข้หรือว่าท้องเสียหรือมีอาการต่างๆจากโรคที่ได้กล่าวมาทั้งหมดให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาค่ะอย่าปล่อยทิ้งเอาไว้จนสายเกินแก้นะคะตอนนี้พลอยสายต้องขอตัวลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐบาลช่วยผู้ประสบภัยป้ายทะเบียนสูญหายจากน้ำท่วมขอออกใบแทนโดยไม่ต้องมีใบคู่มือจดทะเบียนตัวจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: รัฐบาลช่วยผู้ประสบภัยป้ายทะเบียนสูญหายหรือป้ายภาษีชำรุดจากสถานการณ์อุทกภัยสามารถขอออกใบแทนโดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนตัวจริงได้จนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้
8: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ความช่วยเหลือผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดให้กรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนสามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงสามารถดำเนินการได้ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศซึ่งการขอออกใบแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถต้องใช้สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถถ้ามีกรณีไม่มีสำเนาให้

0: บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหากไม่ได้มาด้วยตนเองให้ทำหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทยื่นขอได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศกรณีใบคู่มือจดทะเบียนรถสูญหายการขอใบแทนต้องยื่นคำขอณสำนักงานขนส่งที่อยู่ในความรับผิดชอบเท่านั้นมีค่าธรรมเนียม55บาททั้งนี้การอนุโลมให้ใช้สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นหลักฐานสามารถใช้ดำเนินการได้ไม่เกินวันที่30พฤศจิกายนนี้นันทิกากิตตาโลรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เฝ้าระวังเตรียมความพร้อมบริหารจัดการน้ำต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและฟื้นฟูพื้นที่การเกษตร
2: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้บูรณาการเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมบริหารจัดการน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยและฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเกษตรกรอย่างเร็วที่สุดจึงยังต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างต่อเนื่องปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีน้ำกว่า 62,000 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ82มีน้ำใช้การประมาณ 38,515 ล้านลูกบาศก์เมตรและยังสามารถรับน้ำได้อีกประมาณ 14,000 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยยังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำและฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำและช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ล่าสุดพบว่ามีเกษตรกรได้รับผลกระทบแล้วประมาณ 127,000 รายมีพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 1,520,000 ไร่ชวนันท์มาลีรายงาน
1: ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกลงพื้นที่เยี่ยมทหารผ่านศึกที่ประสบอุทกภัยพร้อมมอบถุงยางชีพเน้นย้ำไม่ทอดทิ้งวีรบุรุษของชาติ
3: พลเอกการนาถนิกรยานนท์ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกลงพื้นที่หมู่บ้านทหารผ่านศึกซอยรามอินทรา25กรุงเทพมหานครพบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่1ซึ่งเป็นผู้พิการหรือทุพพลภาพและครอบครัวทหารผ่านศึกที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องจนเกิดน้ำท่วมขังพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค300ถุงและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจจากนั้นจึงเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกถนนรามอินทราเพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเด็กนักเรียนและมอบของที่ระลึกแก่เด็กๆและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและช่วยเด็กๆมีความสุขผ่อนคลายท่ามกลางสถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นความห่วงใยขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกที่มีต่อทหารผ่านศึกและครอบครัวโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นในการให้ความช่วยเหลือดูแลสวัสดิภาพและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้ทหารผ่านศึกและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
4: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังก็มาพบกันกับรายการมนต์เพลงรัติการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งเราก็จะเผยแพร่ทั้งระบบ AM นะครับความถี่819กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์2คลื่นในเวลาเดียวกันค่ำคืนนี้ก็เป็นคืนวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569นะครับหลายคนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้คงจะทราบนะครับว่าในพื้นที่กรุงเทพแถวลาดกระบังแถวๆนั้นนะครับมีนบุรีก็ยังมีน้ำท่วมกันอยู่นะครับสภาพน้ำในขณะนี้หลายคนคงมีโอกาสได้เห็นนะทางโทรทัศน์บ้างหรือติดตามทาง Facebook อะไรต่างๆเหล่านี้ก็คงจะมีโอกาสได้รับทราบนะครับถึงความเดือดร้อนของประชาชนในย่านนั้นก็เป็นผลจากการที่ฝนได้ตกมาอย่างติดต่อกันหลายวันด้วยกันนะครับแล้วก็ในสัปดาห์หน้านี้ก็คาดว่าจะมีน้ำจากเขื่อนต่างๆแถวภาคเหนือที่จะไหลลงมาด้วยนะครับก็คงจะต้องระแวดระวังกันให้ดีแล้วก็ในเรื่องของการนำเอาทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงก็น่าจะเป็นแนวทางที่ดีนะครับในการป้องกันการเสียหายจากเรื่องของน้ำที่ไหลเข้ามานะครับคงไม่ประมาทนะครับในจุดนี้เพราะว่าเรื่องของน้ำนี่ประมาทไม่ได้จริงๆนะครับในห่วงหลายวันที่ผ่านมานั้นปรากฏถึงความเดือดร้อนต่างๆมากมายนะครับซึ่งในขณะนี้ผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลวันนี้ก็มาดำเนินรายการเหมือนเช่นเดิมและสัปดาห์หน้าก็จะเดินทางไปที่นู่นนะครับที่ลาดกระบังเพื่อไปร่วมกับกลุ่มสกวนน้ำในการที่จะแจกจ่ายสิ่งของให้กับผู้เดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัยแล้วก็ผู้ที่ประสบกับปัญหาในเรื่องของอาหารการกินน้ำดื่มต่างๆคือทางกลุ่มสกวนน้ำก็จะไปดำเนินการในจุดนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะไปช่วยเหลือกันนะครับเพื่อคลายทุกข์ของประชาชนที่ประสบกับภาวะน้ำท่วมในขณะนี้ครับอาทิตย์หน้าทางกรมสกวนน้ำก็จะไปหลายวันด้วยกันครับผมเองจะไปวันที่7ตุลาคมศุกร์นี้ที่นั่นนะครับตั้งแต่เช้าเป็นต้นไปเลยนะครับย่านนั้นก็รู้สึกน่าเห็นใจจริงๆรถราก็ท่วมกันเยอะแยะไปหมดไปแจกจ่ายกันนะครับกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งก็มีทั้งอาหารแล้วก็มีน้ำดื่มตลอดจนเสื้อผ้าที่จะนำไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยนะครับก็เรียนท่านผู้ฟังไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับกับภาระหน้าที่ในการที่จะช่วยเหลือสังคมในขณะนี้นะครับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีโอกาสได้ไปแจกจ่ายน้ำมีโอกาสไปประกอบอาหารเพื่อแจกจ่ายผู้ที่เดือดร้อนเขตลาดกระบังนะครับก็จะมีจุดอยู่ที่นั่นนะครับตั้งฐานอยู่ที่นั่นเพื่อดำเนินการแจกจ่ายกันอยากจะนำให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันถึงภารกิจในช่วงนี้ของกรมสกวนน้ำที่ผมเองก็มีโอกาสเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของงานต่างๆที่สามารถทำได้ผมก็มีโอกาสได้เข้าไปช่วยเหลือกันในจุดนี้นะครับก็นำเรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันส่วนในเรื่องของเพลงในวันนี้ผมก็นำเอาบทเพลงจากภาพยนตร์เรื่องมนต์รักลูกทุ่งซึ่งมีมิตรเพชรานำแสดงนะครับในยุคนั้นเป็นยุคแรกในการสร้างหนังมนต์รักลูกทุ่งนะครับที่มีดารามากมายนักร้องก็อีกหลายท่านด้วยกันที่เล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ำคืนนี้ก็นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเพื่อเป็นการรำลึกถึงมิตรชัยบัญชานะครับที่จะครบวาระในการจากไป56ปีเต็มตั้งแต่วันที่8ตุลาคม2513โน่นแหละครับณวันที่8นี้ซึ่งก็เหลืออีกไม่กี่วันก็จะครบ56ปีเต็มแล้วนะครับในการจากไปของมิตรชัยบัญชาซึ่งก็เล่นเรื่องมนต์รักลูกทุ่งแล้วก็ประสบความสำเร็จมีรายได้มากมายในช่วง6เดือนฉายที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมโรงเดียวนี้ก็สามารถทำเงินได้ถึง6ล้านบาทในช่วงเวลาประมาณ6เดือนด้วยกันนะครับฉายโรงเดียวได้6ล้านอีกหลายโรงทั่วประเทศก็สามารถทำรายได้ดีเช่นกันในห่วงนั้นถ้าหลายคนทันนะครับทันในยุคนั้นคือ2513คงจะทราบกันนะครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถทำรายได้ทั้งในกรุงแล้วก็ในต่างจังหวัดค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับบางโรงก็ถึงกับขี่คอกันซื้อบัตรกันเลยนะครับเป็นความจริงที่
มีโอกาสได้เห็นกับตาซึ่งก็เป็นภาพยนตร์เพลงยิ่งใหญ่ในยุคนั้นสร้างโดยคุณรังสีทัศนพยัคฆ์นะครับก็เป็นภาพยนตร์ที่มีบทเพลงหลายบทเพลงด้วยกันซึ่งค่ำคืนนี้ผมก็จะนำมาให้รับฟังกันทั้งเรื่องเลยนะครับก็ไม่ทราบว่าจะหมดไหมสิบกว่าบทเพลงด้วยกันกับภาพยนตร์เรื่องนี้มนรักลูกทุ่งนะครับกับ4บทเพลงที่ผ่านไปชื่อมนรักลูกทุ่งสาวนาคอยคู่ก็ร้องโดยบุพภาสายชนสำหรับมนรักลูกทุ่งนั้นไพรวันลูกเพชรก็เป็นต้นตำรับในการร้องเพลงนี้นะครับต่อมาก็มีเพลงอะไรโดยคุณไพรวันลูกเพชรแล้วก็หนุ่มพเนจรบรรจบเจริญพรก็ได้ขับร้องไว้นะครับเป็น4บทเพลงแรกจากรายการในค่ำคืนนี้เพื่อการรำลึกนึกถึงมิตรชัยบัญชาผู้ที่จากไปในวันที่8ตุลาคม2513นะครับหลายคนคงทันหลายคนคงได้รับรู้รับทราบถึงการจากไปของพระเอกที่หลายคนรักและก็ชื่นชอบนะครับพระเอกในยุคนั้นหนึ่งเดียวคนนี้มิตรชัยบัญชามาฟังบทเพลงในชุดต่อไปจากรายการมนต์เพลงรัตการ

ผ่านไปนะครับกับ4บทเพลงจากภาพยนตร์เรื่องมนต์รักลูกทุ่งในปี2513นะครับก็ผ่านมา56ปีแล้วนะครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งในขณะนั้นก็ปรากฏถึงความสำเร็จจากการทำรายได้สูงมากเลยนะครับในยุคนั้นฉายโรงเดียวได้6ล้านเลยนะครับนาน6เดือนถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่มีระยะเวลาการฉายที่ยาวนานพอสมควรเลยนะครับในยุคนั้นก็เป็นภาพยนตร์ที่หลายคนคงรู้สึกถึงความสนุกรู้สึกถึงความเพลิดเพลินจากบทเพลงต่างๆในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแล้วก็เนื้อหาก็มีความสนุกสนานหลายคนที่มีโอกาสได้ติดตามรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้ที่มิตรชัยบัญชาแสดงกับเพชรชาวราชแล้วก็นักร้องอีกหลายท่านด้วยกันที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องนี้ตลอดจนดาราภาพยนตร์คับคั่งนะครับเรียกได้ว่ามากมายหลายคนที่ปรากฏถึงการแสดงในภาพยนตร์เรื่องมนต์รักลูกทุ่งเป็นที่กล่าวขวัญแล้วก็เป็นที่พึงพอใจในการติดตามรับชมแล้วก็ฟังบทเพลงต่างๆจากภาพยนตร์เรื่องนี้ไปใช้ในต่างจังหวัดนั้นปรากฏถึงได้รับความนิยมจากแฟนหนังจำนวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นท้องทุ่งท้องนามาดูมาชมกันกับภาพยนตร์เรื่องมนต์รักลูกทุ่งย้อนบรรยากาศไปในยุคนั้นก็รับรู้ได้นะครับถึงความสุขความสนุกสนานแล้วก็ความพยายามในการที่จะแย่งซื้อบัตรเข้าไปชมในโรงภาพยนตร์นะครับก็ยังเป็นภาพที่จำกันได้หลายคนคงยังนึกถึงอยู่ถ้าใครทันในยุคนั้นครับก็คงจะได้รับรู้รับทราบกันถึงปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ที่มีผู้ชมมากมายต่างก็ให้ความสนใจในการที่จะไปดูไปชมกันนะครับณวันนี้โรงภาพยนตร์ต่างๆเหล่านั้นก็หายไปเกือบหมดเป็นเรื่องของวิวัฒนาการเป็นความเปลี่ยนแปลงที่หลายคนคงนึกไม่ถึงว่ามันจะมารวดเร็วป่านนี้นะครับก็รับรู้ได้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นณวันนี้ที่โรงภาพยนตร์ต่างๆในทุกจังหวัดก็ว่าได้นะครับก็หายกันไปเยอะมากเลยนะครับเกือบจะหมดแล้วก็ว่าได้นะครับถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นการเล่าถึงอดีตที่ผ่านมากับโรงภาพยนตร์หรือโรงหนังที่มีโอกาสได้ฉายหนังต่างๆโดยเฉพาะในยุค16มม.นั้นมิตรชัยบัญชาเพชรชาวราชถือว่าเป็นเจ้าตลาดก็ว่าได้นะครับ 70% ในภาพยนตร์ยุคนั้นนะครับก็จะเป็นการแสดงของมิตรชัยบัญชาแล้วก็เพชรชาวราชสำหรับมนต์รักลูกทุ่งนั้นก็เป็นภาพยนตร์ที่คุณรังสีทัศนพยัคฆ์หรือเสือปืนไวที่หลายคนให้สมญานามนั้นก็ได้สร้างไว้มีครูไพบูลย์บุตรขันธ์ประพันธ์ไว้หลายบทเพลงด้วยกันโดยเฉพาะเพลงเอกอย่างมนต์รักลูกทุ่งนั้นก็เป็นฝีมือการประพันธ์โดยครูไพบูลย์บุตรขันธ์แล้วก็เป็นบทเพลงที่สร้างชื่อเสียงทั้งคนร้องทั้งคนแต่งแล้วก็สร้างเงินมากมายกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมนต์รักลูกทุ่งฟังแล้วก็ดูขลังดีนะครับกับชื่อเรื่องแล้วก็ชื่อเพลงด้วยรวมทั้งเนื้อร้องตลอดจนการร้องเพลงเพลงนี้เป็นที่ถูกใจนักฟังเพลงโดยเฉพาะชาวลูกทุ่งทั้งหลายต่างก็ให้ความสนใจนะครับกับการฟังบทเพลงเพลงนี้แล้วก็มีโอกาสไปดูภาพยนตร์ก็รับรู้ได้ถึงความสุขนะครับจากการที่มีโอกาสได้ชมภาพยนตร์แนวลูกทุ่งอย่างมนต์รักลูกทุ่งนะครับกับ4บทเพลงที่ผ่านไป10,000เสียงร้องของมิตรชัยบัญชาน้ำลงนกร้องเสียงร้องของพรไพรเพชรดำเนินนกร้องน้องช้ำเสียงร้องของบุพภาสายชนน้อยใจรักเสียงร้องของผ่องศรีวรนุชนะครับซึ่งนักร้องที่ร้องเพลงต่างๆเหล่านี้ล้วนจากไปแล้วทั้งสิ้นนะครับโดยคุณผ่องศรีวรนุชก็จากไปในปีที่ผ่านมานะครับสร้างความเสียใจให้กับแฟนเพลงจำนวนมากเลยนะครับไพรวันลูกเพชรนี่ก็จากไปหลายปีแล้วบุพภาสายชนก็หลายปีแล้วนะครับบรรจบเจริญพรก็จากไปแล้วเช่นกันพรไพรเพชรดำเนินก็จากไปแล้วเช่นกันสำหรับนักร้องที่ร้องเพลง10,000ก็จากไปเมื่อสัก2ปีที่ผ่านมาได้นะครับก็เป็นบทเ
พลงที่มีอายุยืนยาวนานแล้วก็เป็นบทเพลงในความทรงจำจริงๆนะครับค่ำคืนนี้ก็นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเพื่อเป็นการรำลึกถึงมิตรชัยบัญชาในวาระที่จะครบรอบในการจากไป56ปีเต็มในวันที่8ตุลาคมศกนี้นะครับก็จะมีการจัดงานกันโดยเฉพาะในกรุงเทพนั้นก็จะมีการทำบุญตักบาตรกันในวันที่8ตุลาคมที่วัดแคนางเลิงนะครับวัดสุนทรธรรมทานก็อยู่แถวๆนางเลิ้งหลายคนคงรู้จักกันนะครับวันที่8แล้วก็จะมีการฉายหนังกันที่โรงภาพยนตร์ที่นางเลิ้งนะครับฉายหนังมิตรอยู่ 3-4 เรื่องด้วยกันนะครับ8ถึง11ตุลาคมศกนี้นำเรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันกับการจัดงานเพื่อมิตรชัยบัญชานะครับเอาละครับในช่วงนี้มาฟังบทเพลงกันต่อจากภาพยนตร์เรื่องมนต์รักลูกทุ่งนะครับ

ก็ผ่านไปนะครับกับ4บทเพลงสุดท้ายจากรายการในค่ำคืนนี้แม่ร้อยใจเสียงร้องของมิตรชัยบัญชาอันนี้ภาพยนตร์นะครับน้ำตาน้ำตกบุพภาสายชนแล้วก็ใจเจ้าชู้เสียงร้องของคุณบรรจบเจริญพรปิดท้ายด้วยรูปหล่อถมไปเสียงร้องของบุพภาสายชนนะครับที่จริงยังมีบทเพลงอีกสัก2บทเพลงแต่ดูเวลาแล้วไม่ทันแล้วนะครับก็คงให้ฟังเพียงแค่นี้ก่อนละกันซึ่งก็เป็นบทเพลงจากภาพยนตร์เรื่องมนต์รักลูกทุ่งที่เป็นภาพยนตร์เงินหลายล้านนะครับในปีพ.ศ.2513นะครับก็เป็นปีที่ประสบความสำเร็จจากภาพยนตร์เรื่องนี้ในเรื่องรายได้แล้วก็เป็นปีที่หลายคนก็เศร้าใจเช่นกันในการที่มิตรชัยบัญชาได้จากไปนิจนิรันดร์นะครับในวันที่8ตุลาคม2513ก็ผ่านมาเกือบจะครบ56ปีเต็มในวันที่8นี้เหลืออีกไม่กี่วันเท่านั้นนะครับก็รู้สึกเสียใจเศร้าใจนะครับหลายคนในยุคนั้นเสียใจอย่างแน่นอนผมเองถึงกับร้องไห้น้ำตาไหลนะครับเมื่อทราบข่าวว่ามิตรชัยบัญชาได้จากไปที่พัทยาโน่นนะครับเฮลิคอปเตอร์ที่ได้ถ่ายทำภาพยนตร์นั้นเป็นเรื่องที่หลายคนทราบข่าวแล้วเศร้าใจจริงๆนะครับก็เป็นที่ช็อกเลยนะครับช็อกของแฟนหนังที่รับรู้ข่าวคราวนั้นณวันนี้ก็ผ่านมาเกือบ56ปีเต็มแล้วนะครับก็จะมีการจัดงานขึ้นในวันที่8ตุลาคมศกนี้ที่วัดสุนทรธรรมทานหรือวัดแคหนังเลินครับใครที่คิดว่าไปได้ก็ไปกันนะครับสำหรับแฟนหนังของมิตรชัยบัญชาครับเวลาหมดแล้วติดตามและฟังกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับสัปดาห์นี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านประสบแต่ความโชคดีมี

0: 95.5 Metro Life สีสันชีวิตคนเมือง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน
1: Metro Lifestyle. Metro Lifestyle.95.5

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: คนนี้แกก็เลยตอบโต้ด้วยด่ากลับอีกอีกคนหนึ่งถูกด่าก็ไม่ยอมด่ากลับหนักกว่าอีกโอ้เรื่องนั้นขุดขึ้นมาอีกไอ้นี่โดนด่ารอบสองรอบสามไม่ยอมฟังอัดหนักกลับเข้าไปอีกทั้งด่าทั้งต่อยทั้งลงมือลงไม้โอ้โหเนสตี้มากๆเลยฟังรู้ไม่ได้เลยเละหมดเลยยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันจันทร์เป็นช่วงของสมการชีวิตที่เป็นการนำเอาประเด็นต่างๆในการดำเนินชีวิตที่แต่ละเรื่องแต่ละอย่างนั้นเป็นเงื่อนไขเป็นตัวแปรว่าเอ๊ะชีวิตเรานี่มันจะลงตัวยังไงมันถ้าปรับไปทางไหนแล้วถ้าไม่ปรับแล้วมันจะไปได้ไหมไอ้ความที่ว่าถ้าไม่

นำเอาตัวอย่างก็เรียกว่าเป็น case study กรณีศึกษาของการดำเนินชีวิตซึ่งเป็นเรื่องที่เราฟังส่งกันเข้ามาบ้างเป็นตัวอย่างที่เราเห็นได้ในชีวิตประจำวันจากตามหน้าสื่อต่างๆบ้างหรือเป็นเรื่องที่พระเจ้าได้รู้ได้เห็นมาบ้างนำมาเล่าให้ฟังเป็นกรณีศึกษาช่วงที่สอนนั้นก็จะนำเอาประเด็นที่สำคัญหนึ่งในเงื่อนไขของการดำเนินชีวิตมาพูดคุยดูซิว่าเราจะมีการปรับธรรมะเข้ามาใช้ได้อย่างไรที่ถ้าเมื่อมีการปรับมีการแก้เงื่อนคลายปมมันก็จะเบามันก็จะราบลื่นลงตัวสมดุลธรรมะจึงต้องนำมาใช้ในชีวิตประจำวันท่านผู้ฟังสมาธิมันไม่ได้อยู่ที่ตำราคัมภีร์ในหนังสือหรือว่าถ้าเรานำเข้าสู่จิตใจแล้วอยู่บ้านคนเดียวหลีกเล่นไม่ยุ่งกับใครมันก็ไม่ได้แค่นั้นเพราะว่าเราก็ต้องสื่อสารกับผู้คนนั่นนี่โน่นใช่ไหมล่ะมันจึงต้องนำมาใช้จริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าได้เป็นบางที่แต่ธรรมะที่ว่าไปทุกที่เราขับรถไปไหนพูดกับใครธรรมะมันต้องอยู่หมดนะมันต้องไปได้หมดนะคือมันไปอยู่แล้วไงเพราะว่านั่นคือจิตของเรามันไปอ่ะจิตของเราไปตรงไหนถ้าไม่มีธรรมะมีปัญหาจิตของเราอยู่ที่ใดถ้ามีธรรมะเรียบร้อยราบรื่นไม่มีปัญหาสบมเขาเรียกสบายมากในการที่จะต้องติดต่อกับผู้คนนี่แหละตัวฟังมันคือประเด็นในวันนี้ว่าจะมีการติดต่อกับผู้คนแล้วบางทีมันได้มีเรื่องที่จะต้องให้ได้ทุ่มเถียงกันเอามันไม่ใช่ว่าเราจะไปเถียงกับใครใช่ไหมแต่ว่าบางทีมันมีเรื่องที่ให้ได้ต้องพูดกันนะแล้วถ้าพูดกันคนนี้ก็ว่านี่คนนี้ก็ว่าอย่างนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันได้ด่ากันได้ว่ากันช่วงของใต้ร่มบริบทตัวฟังข้าพเจ้าได้นำเรื่องของความโกรธมาอธิบายว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนความโกรธว่าในระดับต่างๆนั้นมีโทษอย่างไรเหตุใดมาจึงให้เกิดความโกรธได้ซึ่งหนึ่งในเหตุนั้นก็คือการที่ต้องเถียงกันพูดกันนี่แหละแล้วมันก็ลุกลามหนักขึ้นคนหนึ่งว่าอย่างหนึ่งคนหนึ่งก็ว่าอย่างหนึ่งขึ้นมาไม่ได้เห็นโทษของความโกรธที่เกิดขึ้นในจิตใจตนเห็นแต่วาจาที่เขาว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ก็เลยได้รับอานิสงส์ของความโกรธขึ้นไปเต็มที่สุดท้ายไม่มีใครได้อะไรนะทุกฝังทุกคนเสียหมดวันนี้จึงอยากจะมาพูดถึงประเด็นนี้ต่อในช่วงของสมการชีวิตที่ว่าเจาะจงลงมาในเรื่องวาจาว่าถ้าวาจาที่ได้พูดคุยกันแล้วเนี่ยบางทีเราฟังคำพูดนี้ของใครแล้วมันอึกขึ้นนี่มันดีดนิดนึงนี่มันทำไมเขาพูดคำนี้ออกมาได้เนี่ยนี่นะแหมมันก็เรียกว่าถูกแทงแล้วถูกแทงด้วยหอกคือปากแล้วซึ่งคนแทงบางทีเขาก็ไม่รู้ตัวนะว่าปากของเขานี่มันแหลมออกมายังไงก็ไม่รู้ตัวเคสหนึ่งที่อยากจะพูดถึงในกรณีนี้ก็คือการที่ได้พูดกันออกสื่อตัวคนนี้พูดออกสื่อเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นสื่อให้สัมภาษณ์หรือสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อที่เราประกาศออกมาหรือเป็นข้อความแค่บอกต่อกันนี้ท่านผู้ฟังคงจะเข้าใจความหมายเนาะในความที่ว่าปัจจุบันมันมีช่องทางการสื่อสารอย่างมากมายรายการนี้ก็อยากจะเอาประเด็นนี้ที่กำลังเป็นกระแสกันอยู่ออกเรื่องนี้อีกรายการหนึ่งก็อยากจะเอาขึ้นมาเพื่อที่จะอธิบายในรายการภาพเป็นอย่างนี้มีหลายอย่างหลายเรื่องหลากประเด็นที่เอามาพูดคุยกันทีนี้ถ้าบอกว่า

0: พูดไปพูดมาแล้วเนี่ยมันกระเทือนอีกฝ่ายหนึ่งทำไมอีกฝ่ายหนึ่งได้รับผลเต็มๆล่ะในการที่จะมีการกระทบเกิดขึ้นงานที่เขาทำเรื่องที่เขากำลังดูอยู่สิ่งที่เขาสนใจคนดูนี่ก็ดูนะใช่ไหมคนฟังนี่ก็ฟังไปทีนี้คนที่ได้ฟังแล้วมันกระเทือนใจนี่มันก็ไม่อยู่เฉยฉันก็มีสื่อเหมือนกันนี่บางทีฉันก็จะออกมาประกาศทางสื่อออนไลน์ของฉันหรือแม้บางทีเขาเชิญมาตอบปัญหากันเลยใส่กันอยู่ต่อหน้ากันคุยกันเลยเราคุณว่ายังไงอันนี้ก็พูดจี้จุดนี้อันนี้ก็สาดกลับไปอีกตอบโต้กลับไปคิดอย่างนี้ไม่ถูกนั่นเป็นอย่างนั้นโอ้บางทีนี่รุนแรงกันถึงจะลงไม้ลงมือทุกฝั่งซึ่งนี้เราเห็นอยู่ทั่วไปนะไม่ว่าจะเรื่องการจราจรคุณผิดฉันถูกไม่ใช่สิฉันน่ะถูกคุณน่ะผิดอ้าวแล้วไงนี่อ่ะไงล่ะแล้วพ่อคุณว่าไงอ่ะโอ้แล้วแม่คุณล่ะอะไรกันนี่มาด้วยนี่เนี่ยเอ้านั่นไปนู่นเลยตอนนี้ก็อยู่สมัยรัตนโกสินทร์แต่ว่านั้นพูดสมัยพ่อขุนรามคำแหงอย่างนี้เอาพอพูดนี้มันก็หยุดไม่ได้แล้วมือไม้มันก็เริ่มขยับใช่ไหมอันนี้ก็เราเห็นภายนอกนะแต่ในใจเนี่ยโอ้โหครุกรุ่นปุดอยู่คือบางคนอาจจะไม่ได้ขยับมือขยับไม้ปากนี่ขยับปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บหรืออีกฝ่ายหนึ่งปากไม่ได้ขยับแต่หูมันได้ยินอยู่ตลอดนี่ขอโทษมันถูกแทงอันนี้เขาเรียกว่าหอกคือปากทิ่มแทงแล้วแล้วคนพูดเนี่ยบางทีก็ไม่ได้รู้หรอกว่าคำพูดเนี่ยมันจะไปกระเทือนใจเขาอย่างไรอย่างไรฉันไม่แคร์เลยฉันคิดอะไรฉันก็พูดไปนี่อีกฝั่งหนึ่งแกว่ามีปากแกพูดเหรอเดี๋ยวฉันจะอุดปากแกนี่อย่าให้มีดดาบมันออกมาจากปากได้เพราะว่าปากแหลมๆเนี่ยมันที่มันเจ็บดีนะพูดบางทีไม่คิดว่าจะกระเทือนใจใครเขาหรือไม่ตัวเราเองบางทีทำฝังก็ไม่ได้คิดหรอกว่าเราพูดคำดูก็ธรรมดานะเราคิดแต่มันไปกระเทือนใจคนอื่นเขานะไม่แน่นะเพราะว่าเวลาจิตเรามันวุ่นวายคนที่โกรธเนี่ยนะวุ่นวายเรื่องนั้นกระเทือนใจเรื่องนี้กังวลอยู่เรื่องนอนคำพูดอะไรมันเป็นเหมือนฝีกัดหนองดำฝังดำฝังคือมันดูเรียบๆแต่มันมีหนองอยู่ข้างในถ้าแผลแบบนี้บางทีลองจับๆดูดิจิ้มๆดูโอ้เจ็บเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ร้องลั่นขึ้นเลยแล้วแถมยังมีหนองไหลเยอะมามาอีกโอ้เชื้อนี่มันแพร่ได้แล้วแต่หนองไหลออกมาอย่างนี้เหมือนกันคนที่มีความคุกรุ่นอยู่ภายในอยู่แล้วกังวลใจนั่นนี่เนี่ยพอเขาเห็นสิ่งใดได้ยินสิ่งใดมันก็ธรรมดานี่แหละแต่แม้มันอยู่ไม่สุขนะมันไม่ได้แล้วแต่ต้องพูดออกมาพูดออกมาแล้วก็กระเทือนใจคนอื่นเขาด้วยเนี่ยน้องมันออกทางปากแล้วแล้วก็เหม็นด้วยกระเทือนใจด้วยถ้าเราอยู่ใกล้คนแบบนี้เราก็จะโดนอยู่เรื่อยแต่โดนอยู่เรื่อยโดนอยู่เรื่อยแล้วเป็นไงโอ้ยก็เคสเหมือนกับที่เราเห็นตามหน้าสื่อต่างๆนั่นแหละบางทีถึงกับว่าพ่อลูกแม่ลูกพี่น้องอะไรเงี้ยเขาไม่คุยกันเป็นหลายๆปีหลายๆสิบปีจนกระทั่งว่าไอ้ที่เรื่องโกรธนี่มันยังไงหน้ารายละเอียดมันจำไม่ได้แล้วล่ะจำได้แต่ที่มันไม่พอใจจำได้เป็นทศวรรษนู่นนะแล้วเคสอย่างนี้มีเยอะนะเรามาฟังจนเขาทำเป็นรายการได้หลายๆรายการหากินกันได้ใช้ประโยชน์จากเรื่องที่มันจะดราม่ากันได้นี่แหละเพราะอะไรอ่ะก็สำนวนก็จึงมีไงเรามาฟังสาวใส่ให้กากินกานี่มันเป็นสัตว์ที่ไม่โง่นะฉลาดนะมันจะมาคอยจิกกินเศษสิ่งอะไรที่ตกอยู่และคนที่เขาทำตกเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจในบางทีเขาก็สนใจจะสู้กับอีกฝ่ายหนึ่งปาดท้องเอาไส้ออกมาอันนี้ก็ควักไส้ออกมากาก็ไม่สนใจแล้วกินอย่างเดียวไอ้สองคนนั้นก็ไม่ได้มาสนใจว่าไส้หายไปไหนโอ้ยคว้านกันออกคว้านกันออกแนสตี้มากๆทุกฝั่งเละตุ่มเปะ บางทีมารู้สึกเสียใจภายหลังเนี่ยโอ้มันก็แก้ยากใช่ไหมรู้สึกเสียใจ10ปี20ปีมาไอ้ตอนที่เสียใจเคลียร์กันเขาไม่ได้มาออกรายการนะก็ไม่ได้บอกจุดนี้แต่แผลมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะแล้วคุณมารักษาให้ดีมันก็ยังเป็นแผลเป็นอยู่นั่นแหละมันก็ยังกรีดบาดลึกอยู่ในจิตใจในการรักษาเรื่องนี้ต้องฟังจริงๆมันไม่ยากเพราะว่าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าพูดเรื่องนี้เอาไว้ตรงๆเลยตัวนี้อยากจะพูดถึงเรื่องของวาจาโดยเจาะจงว่าถ้ามีคนกล่าวหาเราโอเคการที่เราจะไปกล่าวหาใครในบางทีเราไม่กล่าวหาหรอกคนเรามักจะเข้าข้างตัวเองบางทีเราพูดกล่าวหานั่นแหละแต่ว่าเราก็คิดว่าเราไม่ได้กล่าวหาแต่เข้ามากล่าวหาเราล่ะใช่นี่เขาก็พูดธรรมดาแต่เราคิดว่าเขากล่าวหาใช่ไหมคนเราบางทีมันเข้าข้างตัวเองอย่างไรก็ตามต่อให้คุณเข้าข้างตัวเองคุณจะจัดการกับจิตของตัวเราเองยังไงเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการพุทธภาษิตเรื่องคติสองประการของผู้เป็นมหาบุรุษมาในอัมพัทธสูตรทีฆนิกายสะเจอะคารังอัจฉาวสติราชาโหติจักกวัตตีธรรมิโกธรรมราชาแปลว่าถ้าอยู่ครองเรือนจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมครองราชโดยธรรมสะเจโขปนะอะคารัสมาอนาคาริยังปปัชติอรหังโหติสัมมาสัมพุทโธโลเกวิวัตตัชโธแปลว่าถ้าออกบวชเป็นบรรพชิตจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกความเป็นมาแห่งภาษิตนี้อัมพัทธมานพสงสัยว่ากิตติศัพท์ความดีงามของพระพุทธเจ้าเป็นจริงเช่นนั้นหรือไม่จึงถามพราหมณ์โมคระสาติให้แน่ใจพราหมณ์อาจารย์บอกว่ามหาปุริสลักษณะ32มาในมนของเราผู้มีลักษณะเช่นนี้ย่อมมีคติสองเท่านั้นท่านว่าวิธีดูลักษณะของพระมหาบุรุษ32ประการพวกพรหมสุทาวาสรู้ว่าจะมีพระพุทธเจ้าอุบัติจึงนำความรู้นี้มาใส่ในคัมภีร์พระเวทเรียกชื่อว่าพุทธมนต์แล้วแปลงเป็นพราหมณ์สอนเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วมนต์นี้ก็อันตรธานไป
1: คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการในรายการสมการชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรื่องของความโกรธที่เจาะจงมาในการถูกกล่าวหาบ้างการถูกพูดถึงบ้างแล้วการในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะสามารถปรับจิตใจของเราไม่ให้รุ่มร้อนเร่าร้อนจนกระทั่งว่ากล่าววาจาอันไม่ดีออกไปสวนไปลักษณะการทำจิตนั้นจะทำอย่างไรมีธรรมะหมวดใดที่จะเกี่ยวข้องบ้างมีเคสตัวอย่างการใช้งานอย่างไรเราจะมาพูดคุยกันในช่วงนี้อันดับแรกอยากจะทำความเข้าใจตรงนี้ต้องหวังว่าคำด่าและคำชมเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันมากจริงๆแล้วถ้าเขาชมเราให้สบายใจโอ้ยคุณดีจริงเลยเก่งจริงเลยน่าชมมากเลยมันจริงๆแล้วไม่ได้ต่างอะไรคุณนี่คุณแย่มากๆเลยคุณนี่ไม่ได้เรื่องเลยนะนี่ทำอย่างนี้ได้ไงนี่มันไม่ต่างกันเท่าไหร่นะท่านผู้ฟังนะแล้วทำไมท่านถึงว่าอย่างนั้นอันหนึ่งมันน่าพอใจนะใช่ไหมอันหนึ่งมันไม่น่าพอใจนะจะว่าแล้วมันต่างกันสุดขั้วเลยคนละข้าง
0: นั่นแหละตำบักที่มันเหมือนกันมันเหมือนกันด้วยความที่มันเป็นสุดตรงสองข้างข้างหนึ่งนั้นก็พาไปไม่ดีเหมือนกันน่ะข้างหนึ่งนี้ก็พาไปไม่ดีเหมือนกันน่ะเพราะถ้าเราโกรธไม่พอใจมันก็ไม่ดีแบบที่ให้เกิดความร้อนความเผาไหม้ความแบบโอ้ไม่ดีไม่ชอบในขณะที่ถ้าพอใจรุ่มหลงเพลินมันก็จะทำให้เกิดความยินดีกำหนัดพอใจไหลไปทางฝ่ายนั้นนี่คือประเด็นเวลาฟังนะเวลาเราฟังนะเข้าใจไหมฟังเหมือนกันแต่คนพูดไม่เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเคสของคนพูดคุณพูดด่าเขานั่นนี่มีบาปไปตกนรกได้แม้จะทำแบบเผลอๆทำคำว่าเผลอๆทำนี่ก็คือเจตนานั่นแหละแต่ว่ามันออกมาแบบโดยอัตโนมัติด่าเขาแบบปากไวนิดนึงไงปากไวพูดเร็วไปนิดนึงก็เลยทำให้แบบหลุดปากกระเทือนใจเข้าไปนั่นแล้วเป็นบาปเลยบาปเก็บก่อนแล้วอันหนึ่งในทางตรงข้ามถ้าว่าเผลอชมเข้าไปชมเขาดีอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นบุญนะเพราะว่าการพูดดีเป็นสุภาษิตสิ่งที่ควรกล่าวเป็นคำรื่นหูเอากล่าวเข้าไปอย่างนี้ก็ต้องได้บุญเก็บเวลาโดยที่แบบเผลอๆนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นกรรมแล้วคนพูดจะไม่เหมือนกันคนฟังต่างหากตัวฟังที่จะมีผลเหมือนกันในความที่มันจะให้เกิดกิเลสได้ลักษณะการทำงานของกรรมมันก็ประหลาดอยู่เหมือนกันแหละท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นการกล่าวหาเนี่ยมันก็คือการกล่าวถึงนั่นแหละการกล่าวถึงการกล่าวหาการกล่าวชมมันคืออันเดียวกันนั่นแหละสำหรับผู้ฟังนะสำหรับผู้ฟังเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยบางทีมันก็จะใช้ในบริบทที่แตกต่างกันล่ะทำให้เข้าใจคำในทั้ง3คำนี้แตกต่างกันแต่ความแตกต่างมันอยู่ที่ผู้พูดแต่ถ้าผู้ฟังคุณฟังคำกล่าวของเขาถึงเราอย่างไรก็ตามคำนั้นน่ะมันมาหาเราแล้วใช่ไหมล่ะคำนั้นมาหาเราแล้วมันก็เป็นการกล่าวหานั่นแหละจริงๆเขาก็กล่าวถึงนั่นแหละกล่าวถึงเราคำนั้นมาหาเราแล้วก็เป็นการกล่าวหาไม่ว่าการกล่าวหานั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ถูกโดยจริงเป็นคำจริงนะแล้วก็ถูกเวลาด้วยนะแล้วก็เป็นเรื่องที่จะเกิดประโยชน์ด้วยนะคำพูดถึงนี่ก็เป็นคำอ่อนหวานด้วยนะแล้วก็กล่าวอย่างเหมาะสมแก่เวลาด้วยนะนี่คือดีหมดเลยนะถูกไหมห้าอย่างนี้ต้องฟังโดยการเรื่องจริงคำอ่อนหวานฟังแล้วเกิดประโยชน์แล้วก็ยังในข้อที่5คือผู้กล่าวถึงเนี่ยก็มีจิตเมตตาด้วยนะโอ้ถ้ามีใครกล่าวกับเราอย่างนี้มันดีมากนะถูกไหมเพราะว่าผู้กล่าวถึงเราและคำกล่าวนั้นมาหาเราแล้วเราได้ฟังแล้วเป็นประโยชน์กล่าวอย่างเมตตาคำกล่าวนั้นอ่อนหวานถูกต้องเหมาะสมในบริบทเรื่องของเวลาแต่สำหรับบางคนผู้ฟังคำกล่าวอย่างนี้แล้วไม่พอใจมันมีนะคนที่เป็นแบบนี้ใช่ไหมล่ะมีเหมือนกันโดยช่วงยิ่งถ้าบอกว่าเราไปกล่าวให้คนอื่นเขาฟังเนี้ยนะเราไปกล่าวเรื่องนี้ให้คนนี้ฟังเราคิดว่าเรากล่าวอย่างเหมาะสมถูกเวลานั่นนี่โน่นอย่าง5อย่างที่ว่าไปเนี่ยแต่เขาโกรธนะเพราะว่าการตีความของคนมันไม่เหมือนกันไงท่านฟังเราคิดว่ามันเหมาะสมนะควรแก่เวลาเราก็กล่าวด้วยจิตเมตตาเรื่องมีประโยชน์เราก็คิดว่าเป็นงี้แต่ว่าจากมุมมองของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ไงทำไมคุณจะมากล่าวเวลานี้ฉันไม่ชอบฮะพูดอย่างนี้ได้ไงมันไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าประโยชน์มันมองคนละอย่างดิบางคนจะมองเอาเรื่องหน้าตาบางคนจะมองเอาเรื่องความดีมันก็ต่างกันเรื่องนี้มันไม่จริงคำว่าจริงเนี่ยทุกวันเอ้ยความจริงจริงมันมีหนึ่งเดียวอยู่แล้วล่ะแต่ความจริงที่จากคนละมุมมองเนี่ยมันมีในแต่ละคนที่มองเนี่ยตุ้มฟังเคยเห็นรูปภาพที่เขาส่งมาให้ดูตามสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ย ใน LINE บ้างใน Facebook บ้างอีเมลบ้างนี่คนหนึ่งมองเลขตัวเดียวกันเนี่ยนี่เป็น9อีกคนหนึ่งบอกไม่ใช่นี่มัน6อีกคนหนึ่งว่ามันจะไป6ได้ไงมันต้อง9นี่เธอมันดูสิที่มัน6นะก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยไม่ลงกันละฮะนี่ก็อันหนึ่งหรือเอาเหรียญเอาคนหนึ่งยกเหรียญขึ้นเนี่ยหัวอีกคนหนึ่งมองอีกด้านหนึ่งบอกที่ไหนคุณนี่มันก้อยก็เนี่ยฉันเห็นหัวอยู่นี่เธอเนี่ยหมื่นแล้วมันคือก้อยหรือในจากพระไตรปิฎกเนี่ยเขาก็มีคนหนึ่งอยู่บนภูเขาบอกโอ้โหข้างบนนี้งามมากเลยไอ้ข้างล่างบอกว่ามันจะไปงามอะไรฉันเห็นแต่หินฉันเห็นแต่ดินไม่มีอะไรงามเลยข้างบนก็บอกโอ้งามมากเลยไอ้ข้างล่างก็บอกไม่เห็นมีอะไรเลยหรือเรื่องตาบอดคำช้างนี่ก็เหมือนกันท่านฟังคนตาบอดแต่กำเนิดไม่เคยเห็นช้างเอามาจะมาให้ดูช้างจะไปดูยังไงทำไมไม่มีตาเจ้าหน้าที่ก็เลยเอาเงินจับตรงนี้นี่ๆๆอันนี้เรียกช้างไปจับตรงไหนจับตรงขามันโอ้โหช้างเหมือนเสาอีกคนนึงมาไปจับๆนี่จับตรงนี้โอ้นี่แหละช้างโอ้ช้างเหมือนไม้กวาดตัวไหนอ่ะไปจับตรงหางอีกคนนึงก็ไปจับตรงงวงโอ้ช้างเหมือนงอนไถในขณะที่คนที่จับที่งามันก็บอกว่าเหมือนผานคือที่แหวกดินติดอยู่กับดินส่วนงอนไถนี่คือที่มันเป็นจับเป็นงอนขึ้นมาตาบอดคลำช้างแต่ละคนก็มองจากมุมของตนของตนมันก็ไม่ผิดอ่ะก็เข้าใจคิดก็ถูกอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่เห็นภาพรวมว่าเป็นอย่างไรไงว่าไอ้สิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ยังไงจะเป็นความอ่อนหวานหรือความหยาบคายกล่าวโดยการหรือโดยไม่ใช่การไอ้การกล่าวแล้วเราฟังมาเนี่ยมันจึงความจริงของแต่ละด้านไม่เหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่เรียกกันว่าจริงจริงแต่มันไม่ใช่จริงจริงแบบอริยสัจจริงๆเนี่ยมันยังเป็นสัจจะที่ยังไม่ประเสริฐเรื่องข้อเท็จจริงนั้นมันก็จะเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์พอมันเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์แล้วความจริงหนึ่งที่เคยจริงมันก็เลยหนังคนละม้วนโดยฝั่งไม่ตรงปกเป็นอีกแบบหนึ่งจากที่คาดการเอาไว้เราโฟกัสลงมาเฉพาะที่เขากล่าวหาเราการกล่าวถึงคนอื่นเขาจะรักษาจิตยังไงเราพูดไปให้เป็นสัมมาวาจาเนี่ยนั่นยกไว้ไม่ใช่ประเด็นในเรื่องของปรับตัวแปรแก้สมการคราวนี้เอาเฉพาะเรื่องการฟังวาจาของคุณเองเขาแต่ที่เขากล่าวถึงเราถึงเราแล้วใช่ไหมถึงเราแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจคำที่เขากล่าวเนี่ยอย่างไรก็ตามไม่ว่าคำกล่าวนั้นเขาจะกล่าวด้วยโทสะหรือจะกล่าวอย่างไม่มีประโยชน์ด้วยหยาบคายไม่จริงไม่ถูกเวลาแล้วเราจะเกิดความโกรธขึ้นเนี่ยนะทุกฝั่งชื่อว่าเรารับบาปเหล่านั้นต่อมาเลยทันทีนะเราก็รับโทสะนั้นมาละก็เราโกรธตอบไงใช่ไหมเราก็รับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นั้นมาเลยก็เราโกรธแล้วมันก็เลยไม่เป็นประโยชน์ใช่ปะล่ะในความโกรธมันไม่ใช่เรื่องจริงอยู่แล้วมันเป็นของที่เกิดดับเป็นของไม่แท้ไม่ยั่งยืนไม่มีสาระไม่มีประโยชน์ไม่ว่าเวลาไหนก็ไม่ควรโกรธเพราะมันไม่ถูกกาลเวลาอยู่แล้วจิตใจที่ประกอบด้วยความโกรธนั้นก็มีความหยาบอยู่ข้างในเราก็รับความหยาบรับความไม่จริงไม่เป็นประโยชน์มีโทสะไม่ใช่การนั้นต่อมาเลยทันทีเพราะเราโกรธแล้วไงพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าจิตต้องไม่แปรปรวนต้องไม่กล่าววาจาเป็นบาปแถมยังจะต้องมีจิตเอ็นดูเกื้อกูลประกอบด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในอันเป็นจิตใหญ่หลวงไม่มีประมาณแผ่ไปถึงทุกคนโดยปรารภคนนี้เลยนะคนที่ด่าเรานี่แหละด้วยคำหยาบไม่จริงไม่มีประโยชน์มีโทสะไม่ใช่การเราต้องทำอย่างนี้นะมันจะทำได้หรอท่านจะมีคนที่โลกสวยปานนั้นน่ะทุ่งลาเวนเดอร์ระหว่างเขาเรียก หรือไม่ก็ประเทศไทยก็ต้องทุ่งตันตะวันนะก็ต้องดูตัวอย่างมีคนทำได้ไหมก็ไล่มาจากพระพุทธเจ้าแล้วล่ะท่านทำได้อยู่แล้วสาวกอื่นๆนะมีใครทำได้บ้างโอ้ภาษาริบุตรนี่ก็ได้นะพระนุรุทธานี่ก็ได้นะก็โดนเหมือนกันนะทุกด่าอย่างพวกเจ้าสากยะนี่หลายองค์ก็ทำได้ปัจจุบันล่ะผู้นำที่ดีๆบางคนก็ทำได้นะแล้วก็ยังพูดถึงพระเจ้าพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยก็มีนะที่ทำได้ทำได้เนี่ยมีระวังประเด็นคือแหมฉันยังทำไม่ได้แล้วฉันจะทำยังไงมันน่าสนใจกว่าตรงนี้ว่าเราจะทำยังไงให้มันทำได้ไม่ยากระวังคือถ้ามันยากเนี่ยนะหมายความว่ามันไม่มีวิธีที่จะทำได้เนี่ยอันนั้นคือยากจริงๆถ้าไม่มีวิธีที่จะทำได้แล้วสอนให้ทำเนี่ยนะโอ้นั่นคือยากจริงเราจะต้องไปหาวิธีเองต้องมาคลำทางเองทดลองเองนี่ไม่ได้แน่นอนยากมากแต่ถ้ามีวิธีทำอันนี้ไม่ยากละเพราะก็ไปทำตามวิธีเหล่านั้นไงใช่ไหมทำตามวิธีเหล่านั้นอาจจะลำบากบ้างอาจจะสบายบ้างแต่ไม่ยากแน่นอนเพราะวิธีการมีนี่แหละท่านฟังคือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านทำทางไว้ให้แล้วเปิดไว้แล้วตัดน้ำตัดอะไรที่มันจะมาลำบากขวางเอาไว้ตัดดอกหมดเงียบแล้วเดินได้เลยไปทางนี้ประเด็นคือเขาติดป้ายไว้ไปทางนี้จุดไฟไว้ด้วยเนี่ยเห็นเนี่ยด่านบางทีเลี้ยวผิดทางไปทางนั้นแต่ทางนั้นนี่มันเป็นทางกับดักอ่ะมันไม่ใช่ทางโล่งโปร่งเห็นสบายเหมือนกันแต่เลี้ยวปึ๊ดไปปึ๊ดนี่ตกหลุมนั่นคือกับดักของกิเลสไงเพราะนั้นเวลาเราฟังเรื่องอะไรถึงบอกว่าคำด่ากับคำชมเนี่ยมันเหมือนกันคำด่าคำชมมาถึงจิตเราแล้วเหมือนกันตรงที่ว่ามันจะทำให้เรามีความกำหนัดยินดีไหมในกรณีของคำชมมีความโกรธความขัดเคืองไหมในกรณีของความด่าไม่ควรจะมีทั้งสองอย่างทั้งจะลุ่มหลงยินดีพอใจเหลิงหรือกรณีของคำด่าก็จะขัดเคืองไม่พอใจไม่ควรอย่าไม่จริงนะถ้าเราจะพูดถึงคนอื่นนะเราควรจะพูดดีๆนะอย่าพูดเรื่องที่ไม่ดีเพราะการพูดดีจะเป็นกรรมดีเป็นบวกการพูดไม่ดีจะเป็นกรรมชั่วเป็นลบทีนี้การฟังแล้วทำจิตตรงนี้แหละมันไม่ยากวิธีการท่านบอกไว้ทำจิตให้ยังไงนะย้ำอีกทีนะคือมีเมตตาไม่ว่าเขาจะกล่าวยังไงคำชมคำด่าเรามีเมตตาไม่ว่าเขาจะกล่าวโดยชอบไม่ชอบเรามีเมตตาเราฝึกทำจิตให้เป็นแบบนี้เมตตาทำยังไงท่านเปรียบเทียบไปอย่างนี้ทุกฝั่งมันมีสองช็อตด้วยกันช็อตที่จะพูดถึงว่าเอ้ยมีเมตตานี่บางคนจะคิดว่ามันเกินเอื้อมเพราะมันไปทางบวกไงเอาแค่ว่าไม่ให้มันติดลบอ่ะจะทำยังไงก่อนนี่ตรงนี้สำคัญไม่ให้จิตเราติดลบเพื่อจะทำบวกให้มันง่ายมันจึงมีสองขั้นตอนตรงนี้อันดับแรกต้องป้องกันไม่ให้จิตของเราเนี่ยติดลบไปซะก่อนติดลบไปในทางโกรธแล้วเมตตาเดี๋ยวค่อยว่ากันท่านเปรียบไว้งี้ข้อมูลนี้มาในอังคุตตรนิกายหมวดที่มีธรรมะ5ประการพูดถึงเรื่องนี้เจาะจงเลยว่าคำกล่าวที่เขาว่าถึงเรามาเนี่ยเอาละให้ทำจิตเหมือนแผ่นดินกันว่าโดยการเปรียบเทียบว่ามีคนถือจอบถือบุ้งกี่มาขุดออกมาแผ่นดินจะทำให้มันเป็นทะเลสาบเขาก็ขุดกันได้เยอะแยะท่านเขาขุดคลองขุดบึงทำหนองบ่อนี่เขาเดี๋ยวนี้มีเครื่องช่วยขุดแล้วนะรถขุดนี่โดเอากี่ตันนะว่าไปเลยปรับเอาบุ้งกี่ให้มันเหมาะสมได้แล้วแต่งานจะขุดลึกขุดกว้างยังไงก็ได้เอาดิอ่ะแผ่นดินใหญ่ทั้งหมดเนี่ยให้มันเป็นทะเลหมดอ่ะโอ้งั้นเลยเหรอใช่พื้นราบนี่ไม่มีปัญหาหรอกคุณลองเจอหินดิโอ้โหรถแมคโครนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเจอหินนะแล้วก็ถ้าภูเขาล่ะอ่ะภูเขาหิมาลัยภูเขาหิมพานต์เนี่ย คุณจะขุดยังไงไหวให้มันไม่เป็นแผ่นดินนะโอ้เลิกให้เขาพยายามอย่างไรก็ตามเนี่ยโอ้โหมันไม่ได้แค่คิดโปรเจกต์นี้ก็ไม่รู้จะเอาแบบจะใช้เวลานานเท่าไหร่นี่ก็ส่วนหนึ่งละแล้วก็ยังจะเอาทรัพยากรมาจากไหนไม่ได้เขาจะต้องเลิกไปเองการที่มีจิตเหมือนแผ่นดินใหญ่นี่ต้องทำอย่างนี้ไม่ให้ติดลบกันนะหรืออุปมาที่สองเป็นเปรียบเหมือนกับว่าเวลาที่คุณจะวาดภาพขึ้นมานี่นะก็วาดได้ที่ถ้าเอาจิตกรมาใช่ไหมก็วาดลงบนพื้นผ้าบ้างบนผนังกำแพงบ้างก็เป็นจิตรกรรมฝาผนังไปแต่ถ้าเป็นผนังบ้านคนอื่นนี่มันกลายเป็นพวกมือบอลนะไม่หรอกเอาใหม่แทนที่จะวาดเขียนลงบนแผ่นพื้นที่จะมีการรองรับเนี่ยให้วาดลงบนอากาศล่ะจะได้ไหมเอ้าเดี๋ยวนี้ก็มีนี่เขาพ่นน้ำขึ้นไปแล้วเขาก็ยิงเลเซอร์นะยิงเลเซอร์เนี่ยโอ้สวยงามมากเลยนะนั่นก็ผ่ามันก็ยังปรากฏอยู่บนเม็ดละอองน้ำนั่นอยู่ดีอะต่อให้เป็นสามมิติเลยก็ยังต้องอาศัยละอองน้ำในการทำหรือบางทีเขาก็จะทำเป็นเฮโลแกรมทุกฟังซึ่งมันก็ต้องมีหลายๆอย่างมาประกอบกันเราก็ยังต้องอาศัยพวกแสงพวกเทคนิคความมืดความสว่างจึงจะไม่ปรากฏภาพบนอากาศนั้นได้ไม่ง่ายทุกฟังจิตรกรนักเขียนนักวาดทำไม่ได้แน่นั่นคือทำจิตให้เหมือนอากาศเนี่ยทุกฝั่งอากาศเป็นสิ่งที่ไม่ได้ตั้งอยู่เฉพาะในที่ไรๆแล้วทำจิตให้เหมือนแผ่นดินทำจิตให้เหมือนอากาศยังไงเดี๋ยวจะมาว่ากันฟังอุปมาที่สามก่อนอุปมาที่สามนั้นท่านเปรียบเหมือนกับน้ำทำจิตให้เหมือนน้ำยังไงแม่น้ำเลยแม่น้ำคงคาที่บอกว่าให้คุณต้มน้ำในแม่น้ำคงคาให้มันเดือดพร่านโอ้จะไปยากอะไรก็ตักน้ำมาสิใช่ไหมใส่หม้อแล้วก็ต้มมานี่คือน้ำในหม้อหมายถึงน้ำในแม่น้ำเออมันจะไปได้ไงท่านเพราะแม่น้ำมันยาวด้วยแล้วมันก็เยอะด้วยว่าจะขุดยังไงให้น้ำอยู่ในแม่น้ำมันเดือดได้ไม่ได้ไงท่านเพราะว่าน้ำมันเยอะหนึ่งเป็นสายยาวด้วยกว้างด้วยบางคนอาจจะไม่เคยเห็นแม่น้ำคงคาเอาแม่น้ำเจ้าพระยานี่แหละบางคนอาจจะนึกไม่ออกเพราะอยู่ต่างจังหวัดเอาแม่น้ำโขงหนึ่งก็ได้รัฐบาลตายเอาทะเลเลยไปไม่ต้องเอามากเอาแค่อ่าวไทยต่อให้เขาเอาบางส่วนของพื้นที่ในอ่าวไทยเราไปก็ตามมันก็ยังมากอยู่ดีที่มันจะต้มให้มันเดือดปุดปุดขึ้นมาได้โอ้ไม่ได้มันเยอะมากต้องมีน้ำมากปานนั้นนะในข้อที่4เปรียบเหมือนกับแผ่นหนังแมวป่าขนฟูแผ่นหนังแมวป่าขนฟูนั้นเขาทำการฟอกนวดอย่างดีนวดทุบมีความอ่อนมีความนุ่มเหมือนปุยนุ่นถ้าจะให้คนเขาขึงขึ้นแล้วตีให้มันมีเสียงดังตุ้มๆเหมือนกลองไม่ได้เพราะว่ามันนุ่มแล้วมันเบาแล้วจะให้มันมีเสียงออกมาดังกังวานเนี่ยไม่ได้มันยากมากเพราะว่าเขาผ่านกระบวนการมาอย่างดีหรือในข้อที่5มันเปรียบเหมือนกับโจรที่เขาเอาเลื่อยแบบเลื่อยตัดไม้อย่างนี้เลยมีด้ามจับสองข้างคนหนึ่งยืนอยู่อีกข้างหนึ่งคนละด้านแล้วก็จับเลื่อยใครเลื่อยตัวเราเนี่ยละโอ้เธอเลื่อยตัวเราเราก็จะโกรธไม่ได้ถ้าโกรธนี่ชื่อว่าไม่ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะมีโทสะจะให้ไม่มีโทสะแล้วแถมยังให้มีเมตตาด้วยนะนี่อุปมา5อย่างที่ท่านเปรียบเอาไว้ทำจิตเหมือนดินทำจิตเหมือนน้ำทำยังไงก็ดูดินดูน้ำนี่แหละต้องฟังดินน้ำนี่มันยังไงก็ตัวเรามันมีธาตุดินอยู่ใช่ไหมตัวเรามีธาตุน้ำอยู่เลยนะตัวเรามีธาตุไฟมีธาตุลมมีอากาศธาตุด้วยนะตัวเราเนี่ยอยู่ตรงไหนท่านก็ไอ้ส่วนที่มันแข็ง นั่นแหละคือธาตุดินเป็นรูปเป็นฟอร์มก็พวกอวัยวะภายในทั้งหลายกระดูกพวกนี้หนังพวกนี้นี่คือธาตุดินแล้วจะให้มันดูเป็นธาตุดินยังไงนะดินภายในหรือดินภายนอกเหมือนกันนะธาตุดินที่เป็นภูเขาธาตุดินที่เป็นต้นไม้ธาตุดินที่เป็นหินธาตุดินที่เป็นอะไรก็ตามที่เราเห็นข้างนอกเป็นเหล็กเป็นโลหะประเภทต่างๆนั่นคือธาตุดินอันเดียวกันกับที่อยู่ภายในเหมือนกันเพราะมันเป็นอาหารมันรีไซเคิลกันอยู่ข้างในอาศัยธาตุดินนั้นเหมือนกันดินภายนอกอย่างไรดินภายในก็อย่างนั้นดินภายในอย่างไรดินภายนอกก็อย่างนั้นดูเรามีส่วนของธาตุดินอยู่ในโลกรีไซเคิลกันอยู่นี่แหละพิจารณาอย่างนี้โอ้เหมือนดินใช่เราเป็นส่วนของธาตุดินน้ำก็ด้วยทุกวันน้ำในแม่น้ำน้ำในลำคลองน้ำในทะเลสาบน้ำทะเลมันมีโมเลกุลของน้ำอันเดียวกันกับที่อยู่ในตัวเรามันคือไฮโดรเจนกับออกซิเจนธาตุน้ำของเราทั้งหมดเลยจะเป็นเลือดเป็นหนองเป็นน้ำมันเป็นน้ำตาน้ำเหงื่อพวกนี้ก็มีไฮโดรเจนออกซิเจนในขณะที่ถ้าเป็นดินเนี่ยมันก็เป็นคาร์บอนร่างกายของเราเนี่ยก็เรียกเป็นสารประกอบของไฮโดรคาร์บอนที่เป็นรูปของของแข็งบ้างก็คือธาตุดินเป็นรูปของของเหลวเอิบอาบเปียกชุ่มไหลไปได้ก็เป็นธาตุน้ำอันเดียวกันเลยเพราะน้ำดื่มที่เราดื่มเข้าไปไม่ว่าจะเป็นน้ำแร่หรือบางทีไปว่ายน้ำในสระว่ายน้ำเอาเผลอกินน้ำในสระว่ายน้ำก็ไปด้วยก็น้ำด้วยน้ำทะเลด้วยเอาน้ำทำกับข้าวด้วยเอาน้ำฝนด้วยก็น้ำเดียวกันเป็นไฮโดรเจนออกซิเจนเหมือนกันอากาศด้วยนะทั้งลมทั้งอากาศเนี่ยรวมอยู่ด้วยกันเนี่ยว่าความว่างๆความที่เป็นอากาศไหลขึ้นไหลลงได้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็คือลมมันเดียวกันที่ไปตามร่างกายออกซิเจนไงแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์ออกมาหมุนเวียนกันคืออากาศที่อยู่ปัจจุบันนี้ร่างกายเราก็มีส่วนของอากาศนี้อยู่คือเพ่งจดจ่อไปตรงนี้เลยนะดินน้ำอากาศนะแล้วยังเหมือนแผ่นหนังแมวบ่าขนฟูที่เขาทำมาอย่างประณีตประณีตยังไงแล้วก็นวดทุบอย่างดีนวดทุบอย่างทั่วถึงอ่อนนิ่มเหมือนปุยนุ่นไม่ส่งเสียงไม่ส่งกังวานเสียงท่านผู้ฟังคิดว่าถ้าเราเอาดินน้ำไฟลมในโลกนี่แล้วก็มาผสมกันแล้วมันก็จะออกมาเป็นตัวคนเหรอไม่เลยโอ้โหเขาต้องผ่านกระบวนการเอาแค่ว่าจะประดิษฐ์หุ่นยนต์สักตัวหนึ่งเนี่ยวิศวกรนี่เป็นร้อยคนนะเป็นพันคนนะมาร่วมกันคิดนี่แขนกลจะทำไงขาละการทรงตัวละระบบส่งกำลังและโปรแกรมเขียนอีกไงเนี่ยเอาแต่ว่าแค่หุ่นยนต์เนี่ยมันยังยากป่านนี้นะแล้วกระบวนการทางชีวเคมีที่จะให้เกิดมาเป็นคนคนหนึ่งจากคันแม่เนี่ยโอ้โหต้องอาศัยความประณีตมากมีกระบวนการอย่างมากแต่แล้วเหมือนกันเลยตัวเรานี่เหมือนอยู่นะเป็นหนังแมวป่าขนฟูก็จะมาเป็นตัวเราได้การปฏิสนธิได้โอ้โหละเอียดเยอะยากหลายขั้นตอนมีจุดที่มันจะให้ผิดพลาดมากกว่าแต่ว่ามันก็ยังสำเร็จขึ้นมาได้หรือในอุปมาที่5ว่าโจรจะเลื่อยอวัยวะด้วยเลื่อยที่มีด้ามจับสองข้างเนี่ยเหมือนต้นไม้เอาก็เลื่อยต้นไม้ตัวเราก็เป็นเหมือนต้นไม้นี่แหละท่านฟังต้นไม้มีเยอะแยะในป่าเขาตัดป่าจนหมดแล้วก็ยังมีป่าอีกที่ยังไม่ได้ตัดเดี๋ยวมันก็โตใหม่ต้องปลูกป่ายังปลูกได้ใช่ไหมมันก็โตใหม่ได้เธอจะมาตัดร่างกายกันอุปมาเหล่านี้ท่านฟังหมายถึงไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเรื่องเล็กน้อยเปรียบเทียบกับอะไรนะมหาสมุทรผืนดินผืนน้ำอากาศต้นไม้พวกนี้สิ่งเหล่านี้มีเยอะกว่ามากตัวเรานี่มาจากตรงนั้นน่ะนิดเดียวนี่แหละไม่ได้เรื่องใหญ่อะไรเลยที่มีอยู่ยังอีกเยอะเวลาไอ้เรื่องที่มันแบบเรื่องกวนใจเรื่อง ไม่เป็นประโยชน์เรื่องไม่จริงเรื่องหยาบคายจิตมีโทสะไม่ถูกเวลาไม่ใช่สาระหรอกเป็นเรื่องเล็กน้อยเราจะเห็นคำกล่าวหาไม่ว่าจะเป็นวาจาแบบใดก็ตามมีประโยชน์หรือไม่ก็ตามกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยผู้ฟังมองคำชมมองคำด่าเหล่านั้นให้เป็นเรื่องเล็กน้อยเปรียบเทียบกับดินน้ำอากาศกระบวนการการเกิดของร่างกายสิ่งเหล่านี้มีเยอะกว่ามากซับซ้อนกว่ามากอย่างอื่นมันเรื่องเล็กน้อยขี้ปะติ๋วเรามาสนใจในสิ่งหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งนั้นที่เราไม่สนใจมันจะอ่อนกำลังลงกลับกันมันก็ตรงจริงนะว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรถ้าเราไปใส่ใจสนใจมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมานะคำพูดอะไรอย่างเงี้ยแค่ว่าพูดไม่มีค่าไม่มีขาไม่มีครับอย่างเงี้ยบางคนโกรธกันเพราะสิ่งนี้เรื่องเล็กๆน้อยๆนี่เท่านั้นนี่คือเห็นแก่สั้นเห็นแก่ยาวไงคนเห็นแก่ตัวคนไม่มีน้ำใจคนใจแคบเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราใจกว้างขวางเราจะไม่เห็นแก่สั้นไม่เห็นแก่ยาวมีจิตใจกว้างขวางเหมือนฝั่งของมหาสมุทรซึ่งมันไม่ติดกันกว้างมากมหาสมุทรฝั่งนี้ขอบมันเนี่ยไม่ติดกับมหาสมุทรฝั่งโน้นน่ะกว้างปานนั้นดิมีจิตใจกว้างขวางมีจิตใจเป็นมหากตะคือไม่มีประมาณให้ได้ไม่มีหมดจึงยังว่าทุกฝั่งเพราะร่างกายเราเป็นอย่างนั้นมาแล้วมีส่วนประกอบของการไม่มีข้อจำกัดใดๆทั้งสิ้นจุดนี้นั้นก็ยังสามารถทำให้เราเพิ่มความอดทนได้ด้วยไงความอดทนที่จะอดทนในสิ่งที่ทนได้ยากในภาษาที่มันโอ้ทนได้ยากทำในสิ่งที่ทำได้ยากมีทุกเวทนามากจะอดทนได้ก็พิจารณาอย่างนี้เหมือนกันดูฟังคนที่จะเพิ่มพลังความอดทนของตนเองโดยช่วงยิ่งคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอหาพยาบาลถ้าบอกว่าโอ้ยอะไรกันนิดหน่อยก็เจ็บไปหมดนี่แม้มันจะดูแลทำอะไรมันก็ยากนะจะเจาะเลือดจะล้างแผลจะฉีดยาพวกนี้มันต้องได้เจ็บหมดอ่ะแต่นิดหน่อยก็ไม่ได้มีปัญหาแล้วก็ยากอยู่เราจะเพิ่มความอดทนได้พิจารณาด้วยแนวนี้จะทำให้จิตของเรานั้นไม่แปรปรวนตบวังจะมีจิตที่กว้างขวางไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตลักษณะจิตที่กว้างขวางไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตนั้นก็คือพรหมวิหารตบวังหนึ่งในนั้นคือเมตตาเมตตาชนิดไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตพิจารณางี้ยังรวมถึงกรุณามุทิตาและอุเบกขาด้วยนะแต่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องเมตตาจุดไหนอุเบกขาจุดไหนก็จะต้องหมายถึงเอาอีก3อย่างที่ไม่ได้พูดถึงนั้นมาด้วยนะในบริบทอันนี้ก็คือต้องมีกรุณามุทิตาและอุเบกขาด้วยมาด้วยกันอันนี้คือความที่ว่าให้ไม่ตกลงไปสู่สิ่งที่เป็นอกุศลนั่นคือความโกรธทีนี้ถ้าจะเมตตาต่อไปนี่ไงพื้นฐานมันมีแล้วลักษณะที่ไม่มีประมาณจิตกว้างขวางล่ะจิตกว้างขวางนี้แล้วไงใส่เมตตาลงไปเหมือนอาหารหลักๆนี่มันได้แล้วใส่กลิ่นลงไปหน่อยเติมผักชีลงไปหน่อยเนี่ยใส่นิดเดียวแต่ทั้งจานนี่มันดีงามขึ้นมาหมดเลยอิ่มเลยนั่นก็คือเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาเมตตานั้นมาได้ไงมันเปรียบเหมือนกับแม่รักลูกความรักที่แม่มีต่อลูกฉันใดเราก็ให้มีความรักความปรารถนาดีด้วยจิตที่กว้างขวางกับบุคคลนั้นฉันนั้นเอาบุคคลนั้นเป็นอารมณ์แล้วให้สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยเพราะมันไม่หมดมันเยอะแบ่งใครก็ได้ลักษณะที่เราแผ่เมตตาโดยกำหนดถึงบุคคลที่กล่าวหาเรานั้นแล้วให้แผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายคือเอาเขาเป็นนิมิตให้ได้ มายความว่าถ้าบางคนจะข้องใจเรื่องนี้อยู่เนี่ยแล้วถ้าคิดถึงคนนี้ทีไรมันหยุดไม่ได้มันต้องได้จี๊ดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวหยุดก่อนแหมก็คุณคิดถึงเขาตอนที่จิตมันถูกกระตุ้นมาแล้วเนี่ยบางทีจะให้เมตตาเนี่ยไม่ได้หรอกคุณต้องมีเมตตาก่อนมีเมตตาก่อนแล้วจะไปคิดถึงสิ่งที่เราโกรธนะคำพูดของเขาอย่างนี้นะเขาพูดคำนี้มาเช่นเขาพูดว่าหมูแล้วก็หมาแต่ความเนี้ยแหมมันทำให้เราโกรธโอเคจากปากเขานี่แหละเดี๋ยวอย่าเพิ่งคิดแต่คิดแล้วมันจะปีใช่ไหมเอาไปทำจิตให้กว้างกว่าก่อนคิดถึงตัวเราก่อนเรามีดินนะมีน้ำไฟลมโอเคเหมือนกับข้างนอกโอเคไม่มีขอบเขตโอเคงั้นใส่เมตตาลงไปด้วยเหมือนแม่รักลูกใช่ไหมโอเคตั้งจิตไว้ด้วยเมตตาแล้วนึกถึงคำนั้นเลยที่เขาว่าเรามาหมูหมาในคำหน้าตาเขาทำยังไงสีหน้าเขาเป็นยังไงปึ้งเนี่ยไอ้ความโกรธที่เกิดจากภาษานั้นมันจะเบาลงความเมตตาจะเข้ามาแทนที่เพราะเรามีเมตตาแล้วไงใช่ไหมเมตตาอย่างกว้างกว่าไม่มีประมาณเนี่ยพอเรามีจิตเมตตาปุ๊บเขามาอย่างนี้ปุ๊บไอ้ความโกรธเนี่ยจะระงับไปได้แล้วเราแผ่เมตตาถึงเขาให้กระจายต่อไปยังบุคคลทั้งหลายให้เหมือนตัวเขาเนี่ยเป็นเสาอากาศที่จะช่วยส่งกำลังให้เราด้วยตัวเรานี่เป็นเสาอากาศหนึ่งละเหมือนเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือเครือข่ายดาวเทียมนี่แหละเสาหนึ่งส่งไปอีกเสาหนึ่งดวงหนึ่งส่งไปอีกดวงหนึ่งแล้วก็กระจายต่อไปอีกดวงหนึ่งไปเรื่อยจนมันทั่วไปหมดเช่นเดียวกันว่าตัวเราแผ่เมตตาผู้ฟังแผ่ไปเลยทำแบบนี้ทำแล้วจะมีประโยชน์อะไรมันจะแก้ปัญหาอะไรได้ยังไงท่านเพราะว่าถ้าเราจะมาสนใจกล่าวเรื่องที่จะต้องทุ่มเถียงกันแล้วก็จะต้องพูดมากพอพูดมากแล้วจิตจะฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านแล้วจะไม่สำรวมพอไม่สำรวมแล้วจิตเราจะเหินห่างจากสมาธิมันจะได้ช่องตรงนี้แล้วมันก็เอาช่องตรงนี้มาตลอดการช้านานหรือพอก็จะมันจี้ประเด็นที่ต้องพูดมากมันก็ต้องได้พูดมากเลยใช่ปะคุณไม่ต้องได้พูดไม่ต้องทุ่มเทียงกันนะมันได้พูดแล้วมันก็จะต้องฝ่ายหนึ่งหลุดออกจากสมาธิเมื่อไหร่เขายิ่งพูดหนักจี้เรามากเรายิ่งหลุดออกจากสมาธิยิ่งสาวไส้ให้กากินโอ้พังกันทั้งสองฝ่ายเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปกล่าวเรื่องที่จะต้องให้ได้ทุ่มเทียงกันอย่าไปถึงจุดนั้นไงเพราะว่าถ้ายิ่งถลำลึกหนักไปข้างหน้ามันแก้ยากขึ้นกว่าเดิมจะแก้ได้ก็ระวังไว้ก่อนทำจิตเราไว้ก่อนระวังแล้วถ้ามันไปแล้วอ่ะมันหลุดไปแล้วหยุดเลยหยุดกึกเลยเพราะว่าถ้าได้มีเรื่องที่ต้องได้ทุ่มเถียงกันแล้วเราได้พูดไปแล้วเนี่ยนิดนึงนี่แล้วก็ด่ามาเราด่ากับโอ้หยุดทำจิตแบบนี้เลยก็มีเคสตัวอย่างของพระพุทธเจ้านั่นแหละที่ว่าถูกพราหมณ์ที่ชื่อว่าอโกสกะปรัตวาชพราหมณ์มาด่าจนแบบหมดคำจะพูดแล้วอันนี้มีข้อมูลที่เป็นงานวิจัยที่มีมาตั้งแต่ปี2500นู่นนะท่านฟังนี่ก็พูดถึงว่าผู้หญิงเนี่ยเขาจะด่าได้เก่งกว่าผู้ชายสามารถที่จะหาคำด่าอะไรที่ไม่ซ้ำกันนี่มาได้ยาวนานด่าไม่ซ้ำกันถึง6นาทีในขณะที่ผู้ชายเนี่ย2นาทีเดี๋ยวมันก็ต้องได้หาคำที่ซ้ำกันมาใช้ละอโกสกะปรัตวาชพราหมณ์เนี่ยเขาด่าจนเหนื่อยด่าคำไม่ซ้ำกันพระพุทธเจ้านี่นิ่งเลยไม่ตอบโต้แต่เสียงมาก็เป็นเหมือนลมกระทบหูหนึ่งก็ออกอีกหูหนึ่งลมก็เหมือนลมอะลมร้อนลมเย็นลมมีฝุ่นไม่มีฝุ่นร่างกายของเราเป็นพิจารณาอย่างนี้เลยดินน้ำอากาศแผ่นหนังเลื่อยอย่างนี้จิตใจอ่อนนุ่มไม่แปรปรวนไม่กล่าวคำหยาบจนเขาเหนื่อยเขาหยุดไปเองหยุดเองแล้วไม่โต้ตอบอย่างนี้มันยังไงเนี่ยเอ้าก็ถ้ามีคนมาบ้านท่านนี่แล้วก็เอาของมาให้ใช่ไหมล่ะแล้วก็ถ้าไม่รับอ่ะก็ทำไมรับก็กลายเป็นของคนที่เอาเข้ามาให้นั่นแหละ ก็เหมือนกันนั่นแหละท่านมาที่นี่ท่านว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราไม่ได้รับนี่มันก็เป็นของเขานั่นแหละอึกเลยทุกฝังเอาโกสกับพระตวาชบรามโอ้ยนึกขึ้นได้ว่าโอ้ยนี้ไม่ดีโอ้เราจะแก้ไขทำไงขอบวชเลยทุกฝังเอาโกสกับพระตวาชบรามหรือพี่ชายธนัญชานีอย่างเงี้ยก็ไปด่าพระพุทธเจ้าเหมือนกันคือด่าแบบว่าโต้ในการที่จะให้จนนะว่าต้องฆ่าอะไรถึงจะนอนเป็นสุขฆ่าอะไรถึงจะไม่เศร้าโศกฆ่าอะไรถึงจะเป็นธรรมเพราะต้องการหาช่องในความผิดพลาดของคำสอนแล้วก็อัดใส่ผู้ที่เขาโกรธแต่ไม่เลยพระพุทธเจ้าตอบหลุดไปได้ว่าเอาฆ่าความโกรธสิพอฆ่าความโกรธนี่แหละถึงจะอยู่เป็นสุขคนที่ยังโกรธแล้วก็อยู่ไม่สุขนะอึกขึ้นเหมือนกันระหว่างพี่ชายนี่อึกขึ้นว่าเออใช่เรามันโกรธนี่เราจึงอยู่ไม่เป็นสุขสามพี่น้องตระกูลภารตวาชะไล่กันมาไล่กันมาพอทราบว่าพี่ชายไปบวชก็เลยพยายามจะมาโต้กับพระพุทธเจ้าให้จนให้โกรธให้ไม่มีทางไปแต่ทั้งสามพี่น้องก็ได้บวชทั้งหมดเลยเพราะว่าได้เห็นถึงจิตใจที่มีเมตตาของพระพุทธเจ้าเห็นถึงความกว้างขวางความไม่มีประมาณอยู่ด้วยแล้วมันสบายใจเลยนี่คือเทคนิคที่ดีที่สุดเลยท่านฟังว่าเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรเราไม่เห็นใครโดยความเป็นศัตรูเลยต่อให้เขามองเราเป็นศัตรูนะเราก็ไม่มองเขาเป็นศัตรูนะเรามองเห็นทุกคนเป็นเพื่อนร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายร่วมเกิดมองเห็นทุกคนด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่ควรมองด้วยสายตาแบบนี้ที่จะเราต้องเป็นแบบนี้มีความไม่มีประมาณแบบนี้ทำได้ทุกฝังทำได้ในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละตื่นช้ามาก่อนไปทำงานก่อนออกจากบ้านก่อนเจอคนแผ่เมตตาก่อนเลยกรุณาด้วยมุทิตาด้วยเบกขาด้วยแผ่ไปเลยทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องบนเบื้องล่างทั่วทุกทางเหมือนคนเป่าสังสามารถเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศรายละเอียดในการฝึกนั้นข้าพเจ้ากล่าวไว้ในช่วงของจิตตวิเวกอยู่เป็นประจำท่านผู้ฟังก็จะได้ฝึกไม่แบบหนึ่งก็แบบหนึ่งละทำจิตให้กว้างขวางได้อันนี้จะเป็นทางออกที่ยั่งยืนกว่าจะเป็นทางที่เรียกว่าสายกลางไม่สุดตรงสองข้างไม่ใช่ว่าอะไรก็ชมอย่างเดียวอะไรก็ด่าอย่างเดียวนั่นไม่ดีแต่อะไรก็ทางสายกลางมีจิตเมตตากล่าวอะไรก็ตามจากนั้นหวังจะเป็นธรรมเป็นวินัยหมายถึงมีหลักการเป็นคำกล่าวที่ถูกต้องมีจิตเมตตามีประโยชน์ถ้าเราเป็นอย่างนี้ได้แล้วหวังอยู่กับใครสังคมไหนที่ใดที่นั้นจะมีความอยู่ผาสุกอยู่ในครอบครัวครอบครัวเราก็ผาสุกอยู่ที่ทำงานที่ทำงานก็ผาสุกอยู่โรงพยาบาลเจอคนไข้เจ็บไข้ได้ป่วยการเจ็บไข้ได้ป่วยเจอคนไข้นั้นก็ผาสุกไม่มีอะไรจะกินไงอดอยากอดอยากนั้นก็อยู่อย่างผาสุกได้แล้วจะตายแล้วล่ะตายนั้นก็อยู่อย่างผาสุกได้ความผาสุกตรงนี้แหละท่านฟังเกิดขึ้นได้ในคราวเจ็บไข้ในคราวเกิดทุพพิกภัยในคราวเกิดความไม่ลงกันเราจะมีตรงนี้เป็นที่พึ่งนะท่านฟังให้ท่านฟังทำความเข้าใจในลักษณะจิตที่ทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราเป็นคนโลกสวยนะแต่เราเข้าใจโลกไม่ใช่ว่าเอออะไรก็จะให้เขามาฉกฉวยโอกาสได้ผลประโยชน์แต่คนที่มีจิตแบบนี้นั้นจะประกอบด้วยปัญญาด้วยจะพิจารณาได้ว่าเออสิ่งใดให้ได้ให้สิ่งใดให้ไม่ได้ก็ไม่ให้แต่ไม่มีความตระหนี่นี่นะท่านฟังคือความเป็นจริงนะไม่ใช่ความที่เป็นโลกสวยแต่ความจริงของชีวิตนี่คือการที่ไม่คิดเบียดเบียนใครการที่จะมีผลประโยชน์ร่วมกันในความดีที่เกิดขึ้นเป็นการได้ประโยชน์ทั้งตนเองและผู้อื่นวินวินทั้งสองฝ่ายเพราะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องเสียอะไรเพราะมันไม่มีหมดไง ให้แล้วไม่หมดมันจะเสียอะไรล่ะมันไม่เสียอะไรมีแต่ได้ทั้งคู่เพราะฉะนั้นในประเด็นเรื่องของคำพูดที่คุณหนึ่งเขาพูดหาเรามาท่านฟังเราควรจะตั้งทำจิตไว้อย่างนี้วันนี้คิดว่าอธิบายไว้อย่างละเอียดมากจึงไม่ประเด็นที่ข้าพเจ้าอยากจะมาพูดถึงอีกว่าเวลาเราจะพูดถึงคนอื่นในเรื่องความดีหรือความไม่ดีของเรายังไงเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงคิดว่าจะนำมาสนทนากับคุณทรงพลในโอกาสต่อไปส่วนในโอกาสนี้ก็ขอให้ท่านฟังสามารถที่จะทรงจิตให้มีเมตตาประกอบด้วยจิตที่มีเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขารักษาจิตให้ดีอย่างนี้เหมือนเวลาที่เราฟังธรรมะอยู่อย่างนี้ได้ตลอดทั้งวันได้ในเวลาต่อๆไปอันนี้จะทำชัยชนะในชีวิตของเราให้เกิดขึ้นได้ช่วงของสมการชีวิตนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube ChannelFacebook Fanpage หรือในระบบพอดแคสต์ก็ได้สะดวกดีปิดหน้าจอฟังก็ได้มีลิงก์มี description อะไรต่างๆให้ดูข้อมูลกันก่อนหรือที่เว็บไซต์ก็ได้เหมือนกันยังมีลิงก์เชื่อมไปพระสูตรอื่นๆที่ให้อ่านเพิ่มเติมได้ด้วยที่panya.org panya.orgรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดสายด่วนพิทักษ์ป่า1362แจ้งการช่วยเหลือน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดสายด่วนพิทักษ์ป่า1362รับแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือจาก

0: และขอความช่วยเหลือจากประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ยังเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือโดยสามารถแจ้งพิกัดและขอความช่วยเหลือโดยตรงโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมสูงรถไม่สามารถเข้าถึงมีผู้ต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนพร้อมกำชับให้จัดเจ้าหน้าที่รับสายและประสานหน่วยปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกการแจ้งเหตุได้รับการติดตามและช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดยืนยันจะระดมกำลังและทรัพยากรเข้าช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพร้อมกันนี้ยังสนับสนุนรถประกอบอาหารหรือครัวสนามประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยระดมเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและเจ้าหน้าที่ไฟป่าสนับสนุนการอพยพนำเรือกู้ภัยและกำลังพลเข้าสำรวจชุมชนอพยพกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่น้ำท่วมสูงไปยังจุดปลอดภัยและยังเตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่เร่งจัดการน้ำเสียขยะและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมเตรียมกำลังคนและอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดครั้งใหญ่เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ทันทีเมื่อระดับน้ำลดลงและจะช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐบาลเปิดเผยสถิติกองถ่ายภาพยนตร์ต่างชาติในไทย3ไตรมาสของปีนี้สูงถึง423เรื่องสร้างรายได้สูงสุดเป็นประวัติการที่ 7,510 ล้านบาท
2: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสถิติการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยช่วง3ไตรมาสแรกของปี2569ระหว่างเดือนมกราคมถึงกันยายนมีการแจ้งขออนุญาต423เรื่องสร้างรายได้กว่า 7,510 ล้านบาทนับเป็นสถิติรายได้สูงสุดเป็นประวัติการทำให้ไทยก้าวสู่การเป็นฟิล์มมิ่งพาราไดซ์ระดับโลกสำหรับปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดกองถ่ายต่างชาติคือความพร้อมด้านสถานที่ถ่ายทำที่หลากหลายศักยภาพของบุคลากรและทีมงานไทยโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับงานโปรดักชันขนาดใหญ่และมาตรฐานส่งเสริมการถ่ายทำที่ให้สิทธิประโยชน์คืนเงินสูงสุดถึงร้อยละ30รวมถึงแรงจูงใจเพิ่มเติมจากการจ้างงานบุคลากรไทยการถ่ายทำในต่างจังหวัดและการใช้บริการหลังการถ่ายทำในประเทศสำหรับตลาดหลักที่เข้ามาลงทุนในไทยสูงสุดได้แก่สหรัฐอเมริกา38เรื่องรายได้ 2,379 ล้านบาทนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรนำมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองจัดทำเมนูข้าวเหนียวมะม่วงในงานเวิร์กูเมดเฟสติวัล2026
3: นายอภิพัฒน์เลิศฤทธิ์ศิริกุลผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.เปิดเผยว่าอตก.ได้เข้าร่วมงานเวิร์กูเมดเฟสติวัล2026ในฐานะผู้สนับสนุนหลักพร้อมได้นำมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองจำนวน245กิโลกรัมจัดทำเมนูข้าวเหนียวมะม่วงที่มีความยาวที่สุดในโลกถึง100เมตรร่วมสร้างสถิติโลก Guinness World Record และอตก.ยังได้รับประกาศนียบัตรและเหรียญทองเพื่อเป็นหลักฐานการร่วมสนับสนุนกิจกรรมและการบันทึกสถิติดังกล่าวนอกจากนี้ยังร่วมกับภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรไทยอาทิข้าวโพดหวานออร์แกนิกข้าวโพดข้าวเหนียวและผลไม้อบแห้งเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ผลไม้ไทยให้ผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ลิ้มลองเปิดโอกาสทางการค้าสู่ระดับนานาชาติส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยเชื่อมโยงผลผลิตจากเกษตรกรและผู้ประกอบการสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนส่งเสริมการนำสินค้าเกษตรไทยเข้าสู่กิจกรรมระดับนานาชาติช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรไทยอย่างต่อเนื่องชาวนันมาลีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะกับรายการข่าวยามเช้าวันนี้นะคะเราพบกันเช้าวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569วันนี้แรม9ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะ
0: เราสองคนไม่ได้อยู่ด้วยกันนานนะฮะเมื่อกี้เราก็เลยไม่รู้ว่าใครจะขึ้นก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะไปเริ่มเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับขอนำเสนอครับหนึ่งข่าวที่เป็นข่าวที่น่าสนใจนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทาน200ชุดมอบผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ลาดกระบังเมื่อวานนี้4ตุลาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมได้มีพระราชกระแสทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานร่วมกันให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วครับ
1: ค่ะก็นะสำหรับวันนี้ก็วันจันทร์แล้วก็พยากรณ์อากาศเราไปติดตามเรื่องราวของการพยากรณ์อากาศกันหน่อยเห็นว่าเมื่อวานนี้สวท.โอ้โหทั้งลมทั้งฝนก็ติดตามทั้งเพจในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยก็หลายหน่วยงานนะคะที่ให้เรื่องของการเตือนภัยของพี่น้องประชาชนพยากรณ์อากาศสำหรับวันนี้ค่ะอัปเดตเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาบริเวณประเทศไทยตอนบนนั้นจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนค่ะโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการที่อยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยครับประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนั้นได้แผ่ลงมาปกคลุมยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วค่ะส่งผลให้มีลมทางด้านของลมตะวันออกและลมตะวันตกเฉียงใต้นั้นนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยนั้นเข้ามาปกคลุมยังประเทศไทยตอนบนสำหรับในส่วนของทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนั้นจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือจากการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่ลงมาปกคลุมยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลค่ะทำให้ร่องมรสุมนั้นเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้จึงขอให้ประชาชนค่ะติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะ
0: เพิ่มเติมนะครับจากข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะจากในเว็บไซต์แล้วก็โฉมใหม่ของกรมอุตุที่มีการลงในเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเจาะจงกันไปเลยครับพี่น้องประชาชนสำหรับในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับโดยต่อเนื่องจากทางคุณชยานันท์นะฮะว่าเป็นประกาศฉบับที่8ซึ่งเพิ่งออกมาตอนตี5ที่ผ่านมาโดยประมาณก็คือประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับอย่างที่บอกว่าจะมีอากาศแปรปรวนนะฮะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีลมกระโชกแรงนะครับแล้วก็จะมีจุดที่ฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับอย่างหนึ่งเลยนะฮะก็คือมีการคาดการณ์ว่าภาคอีสานก่อนภาคอีสานฝนจะลดลงส่วนนะฮะสำหรับฝนที่ตกหนักถึงหนักมากมีที่ไหนไปดูในรายจังหวัดเจาะจงกันเลยดีกว่าครับวันนี้ครับ วันนี้วันที่5ตุลาคมฝนจะตกหนักมากใน2จังหวัดครับนั่นคือจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดสุโขทัยกำแพงเพชรก็มีปัญหาเรื่องของการ เกิดน้ำท่วมเหมือนกันนะฮะโดยเฉพาะในพื้นที่ของนครชุมด้วยนะครับวันนี้ฝนตกหนักเพิ่มเติมที่กำแพงเพชรและสุโขทัยนะครับส่วน อันนี้คือฝนตกหนักมากคือสีส้มไปจนถึงสีแดงเลยนะฮะกำแพงเพชรสุโขทัยส่วนตกหนักนะครับประกอบไปด้วยจังหวัดต่อไปนี้ตามรายภาคนะครับภาคเหนือเลยครับตั้งแต่เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์อีสานครับแม้ว่าจะมีฝนที่ลดลงแต่ก็จะมีฝนตกหนักในจังหวัดดังต่อไปนี้ครับหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางครับไล่ตั้งแต่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็คือนนทบุรีปทุมธานีครับสมุทรปราการนะครับภาคตะวันออกครับนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองครับฉะเชิงเทราตอนนี้น่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่ามีฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมานะครับภาคใต้ครับก็ไล่ตั้งแต่เพชรบุรีไปประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลนะครับสงขลาและ3จังหวัดภาคใต้ไม่ได้มีฝนตกหนักนะครับส่วนครับพรุ่งนี้พี่น้องพรุ่งนี้ฮะพรุ่งนี้ฝนตกหนักยังมีต่อนะครับในภาคเหนือและภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้อย่างที่บอกครับว่าภาคอีสานนั้นจะค่อนข้างที่จะเบาบางลงหรือว่าฝนลดลงนะครับส่วนในวันที่7ก็คือวันพุธนะฮะพื้นที่ฝนตกหนักจะเหลืออยู่ตามแนวด้านตะวันตกของภาคเหนือนะครับและภาคกลางรวมทั้งบางจังหวัดของภาคตะวันออกและภาคใต้ตามประกาศที่จะมีต่อไปนะครับสำหรับจังหวัดที่ไม่ได้กล่าวถึงเลยนะฮะไม่อยู่ในชื่อนี้นะครับก็ยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้แต่ไม่ถึงกับฝนหนักนะครับก็เดี๋ยวรอดูประกาศต่อไปช่วงเวลา 5:00 นวันนี้นะครับ
1: ค่ะเราพูดถึงเรื่องของการพยากรณ์อากาศกันแล้วเอามาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำกันหน่อยเพราะว่าทางกรมชลประทานตอนนี้นอกจากแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเรายังมีแม่น้ำก็คือทางแม่น้ำป่าสักเนี่ยซึ่งไหลผ่านทางลงมาจากเรียกว่าเพชรบูรณ์กำแพงเพชรแล้วก็มาผ่านทางด้านของพระนครศรีอยุธยาในช่วงของอำเภอท่าเรือนะคะแล้วก็จะไหลลงเข้ามาบรรจบสู่คลองระพีพัฒน์ตรงนี้นะคะก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำซึ่งทางกรมชลประทานเองก็ติดตามสถานการณ์น้ำมีการประชุมค่ะวางแผนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนพระราม6ที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งจากการเมื่อวานนี้จากการลงพื้นที่ค่ะก็มีอัตราเรื่องของการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนอยู่ที่655ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและในส่วนการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ในอัตราที่24ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะเพื่อช่วยรักษาคุณภาพน้ำในคลองและสนับสนุนน้ำดิบสำหรับสถานีผลิตน้ำหนองแคซึ่งผลิตน้ำประปาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะที่ประชุมค่ะได้มีการร่วมกันประเมินกับสถานการณ์และก็แนวโน้มปริมาณน้ำพร้อมวางแผนจัดการจราจรน้ำให้สอดคล้องกันทั้งระบบค่ะตั้งแต่เรื่องของการจัดการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์การบริหารผ่านเขื่อนพระรามที่6ค่ะแล้วก็การรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์โดยพิจารณาอัตราและจังหวัดการระบายน้ำแต่ละจุดให้สัมพันธ์กับสภาพน้ำและก็ความสามารถในการรับรองน้ำของพื้นที่ท้ายน้ำค่ะสำหรับกรมชลประทานนั้นจะติดตามสถานการณ์น้ำและประเมินผลกระทบอย่างใกล้ชิดพร้อมที่จะปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์จริงโดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบและเรื่องของการบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำแล้วก็พื้นที่ตอนล่างนะคะซึ่งคลองระพีพัฒน์เนี่ยเป็นคลองสายหลักคลองระพีพัฒน์คือคลองที่ส่งน้ำเข้ามาทำน้ำประปาให้กับคนกรุงเทพได้ใช้กันนะคะ
0: ครับผมเมื่อกี้เพิ่มเติมนะฮะจากการระบายน้ำนะครับโดยทางฝั่งปภ.กันบ้างครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับมีการระบุมวลน้ำสูงสุดใหม่ผ่านกรุงเทพมหานครนะครับก็ยืนยันว่ายังไม่มีปัญหาเรื่องของน้ำเหนือล้นเขื่อนเพราะว่าเขื่อนหลักยังรับน้ำได้อีกกว่า6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับ ซึ่งเรื่องนี้ครับทางนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีของปภ.ครับมีการกล่าวถึงน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจากตั้งแต่นครสวรรค์นะครับลดลงอย่างต่อเนื่องและการปล่อยน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยายังคงไว้ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไม่ได้เพิ่มจากนี้ไปนะครับน้ำก้อนแรกที่ปล่อยลงมาได้ไหลผ่านกรุงเทพมหานครและออกปากอ่าวที่สมุทรปราการแล้วนะครับซึ่งเป็นระดับน้ำสูงสุดและไม่เกิดการที่ล้นคันนะครับซึ่งทางกรมชลประทานก็จะมีการรักษาการระบายน้ำไว้ในระดับนี้หากไม่มีฝนทางตอนเหนือลงมาเพิ่มเติมซึ่งปริมาณฝนทางตอนเหนือก็อยู่ในระดับที่กรมชลประทานสามารถจะบริหารจัดการได้ขณะที่น้ำในเขื่อนทางตอนเหนือมีมากกว่า80%โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังรับได้อีกกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรยืนยันว่าไม่มีปัญหาน้ำเหนือล้นเขื่อนส่วนกรณีของน้ำทะเลหนุนช่วงวันนี้ครับวันที่5จนถึงวันศุกร์นี้คือวันที่10ตุลาคมนั้นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบการพิจารณาบริหารการระบายน้ำซึ่งทางอธิบดีปภ.ก็ยังมีการกล่าวถึงการประเมินปริมาณน้ำฝนในช่วงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพุธนะครับ567นะครับว่าจะมีฝนในทุกพื้นที่แล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักสูงสุดนะครับผมขอไปครับที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานนะฮะมีฝนตกหนักสูงสุดที่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้ว151มิลลิเมตรแต่ก็สามารถจะระบายน้ำได้ทั้งหมดนะครับส่วนในกรุงเทพครับ 18.2 มิลลิเมตรก็ไม่เกินศักยภาพการระบายน้ำครับนอกจากนี้ฮะยังมีในพื้นที่ของภาคตะวันออกกันต่อเนื่องด้วยใช่ไหมครับผม
1: ใช่นะคะก็เฝ้าระวังกันทุกพื้นที่เรียกว่าคือต้องส่งกำลังใจไปยังผู้ที่อยู่ในพื้นที่ด้วยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของปภ.ทางด้านของชุมชน อบต.ระดับกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทุกภาคส่วนพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยหรือว่าเกิดเหตุอันใดแล้วเราเนี่ยก็ช่วยกันแล้วก็ในส่วนของทางรู้สึกว่าอำเภอสัพยาที่ชัยนาทเนี่ยเห็นริมถนนก็มีพี่น้องประชาชนเริ่มมาตั้งเต็นท์แล้วนะตรงนั้นเนี่ยรู้สึกว่าน้ำก็จะเริ่มเอ่อล้นตลิ่งเข้ามานะซึ่งเป็นริมของทางแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะไหลลงสู่เข้ามายังที่อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยเขาบอกว่าก็เตรียมความพร้อมที่จะเฝ้าระวังกันอยู่ณขณะนี้ด้วยเช่นกันนะคะก็เอาใจช่วยส่งใจช่วยด้วยเห็นมีเรียกว่าท่อสูบน้ำการระบายน้ำกันเนี่ยก็เป็นระยะนะคะที่มีการเตรียมความพร้อมกันไป
0: ก็ถ้ามาชัยนาทเดี๋ยวก็มาสิงห์บุรีเดี๋ยวก็มาอยุธยา
1: ใช่
0: แล้วก็จะมากรุงเทพมหานครแล้วก
1: ็
0: ต้องผลักกันนั้นออกจากอ่าวไทยให้ได
1: ้ค่ะก็ร่วมไม้ร่วมมือกันนะคะ
0: อันนี้คือภาคกลางไล่ลงมาที่นี่ในภาคตะวันออกครับที่ในพื้นที่ของปราจีนบุรีนะฮะแล้วก็นครนายกเป็นยังไงบ้างครับพี
1: ่ค่ะเมื่อวานนี้ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้ท่านลงพื้นที่ไปนะคะคุณพลึดไปติดตามเรื่องของการดำเนินงานที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงษ์ค่ะท่านลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องของการบริหารสถานการณ์ค่ะแล้วก็ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงที่อบจ.ปราจีนบุรีบริเวณสถานีขนส่งจังหวัดปราจีนบุรีนะคะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้กล่าวนะคะในส่งการลงพื้นที่โดยเมื่อวานนี้ท่านทำให้เห็นนะคะว่าจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยโดยความร่วมมือกับทางด้านของอบจ.ปราจีนบุรีก็มีการสามารถระดมสรรพกำลังจัดตั้งศูนย์พักพิงที่มีความพร้อมให้แก่ชาวบ้านมาอยู่ด้วยความสะอาดแล้วก็สะดวกสบายเท่าที่จะหาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินค่ะที่พักแล้วก็มีอาสาสมัครเข้ามาร่วมทำโรงครัวซึ่งโรงครัวนั้นมีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็สามารถที่จะรองรับการทำอาหารบริเวณทั้งในศูนย์พักพิงการนำออกไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในชุมชนได้ซึ่งทางด้านของท่านนายกค่ะท่านได้กล่าวอีกนะคะว่าในส่วนของโรงพยาบาลสนามนั้นเป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็แนวทางของทางกระทรวงสาธารณสุขซึ่งขณะนี้ก็มีการบริหารจัดการในส่วนของภาวะวิกฤตโดยเราค่ะก็อยากให้มีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นนะคะท่านนายกบอกอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการทำให้เกิดความสะดวกสบายต่อผู้ป่วยอย่างเวชภัณฑ์อะไรต่างๆซึ่งเราก็มีความพร้อมอยู่แล้วในทางของการทำการจัดตั้งแผนการจัดตั้งไว้ตั้งแต่สมัยโควิด-19 แล้วนะคะล่ะท่านบอกว่าเราก็รู้สึกสบายใจที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งเราเองก็จะจัดหาเพิ่มเข้ามาในวิสัยที่เราสามารถจะทำได้ค่ะส่วนในเรื่องของการเยียวยาก็เป็นไปตามสิ่งที่เราปฏิบัติมานะคะท่านก็บอกว่าสำหรับในพื้นที่ที่ตอนนี้เนี่ยครบ7วันแล้วก็เข้าเกณฑ์ 9,000 บาทนะคะเนื่องจากผู้ประสบภัยกลุ่มนี้เนี่ยเกิดก่อน1ตุลาคม2569ดังนั้นรัฐบาลก็จะเร่งสำรวจขึ้นทะเบียนแล้วก็โอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนแต่ถ้าเกิดว่า เกิดเหตุหลัง1ตุลาคมเนี่ย2569ก็จะเป็นเงินเยียวยาที่จะเข้ากรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่ทางรัฐบาลเนี่ยจัดทำมาเพื่อคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนก็ครอบคลุม3ภัยพิบัติก็คือมีอุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวค่ะโดยมีการเพิ่มเงินเยียวยาจาก 9,000 บาทตามกฎหมายเป็น 10,000 บาทในเบื้องต้นและก็ยังมีในเรื่องของการซ่อมแซมบ้านเรือนเนี่ยไม่เกิน 100,000 บาทตามจริงและในส่วนของกรณีเกิดเหตุเสียชีวิตก็จะได้รายละ2ล้านบาทซึ่งรัฐบาลนะคะก็ได้มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าสำหรับปีงบประมาณ2570ในส่วนของเจ้าหน้าที่กรณีเสียชีวิตก็จะมีระเบียบดูแลเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยเช่นกันเมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าจะช่วยดูแลกันอย่างเต็มที่ก็มีคนช่วยเหลือตามระเบียบรวมถึงจากหน่วยงานต่างๆอีกมากมายด้วยเช่นกันค่ะ
0: จากในพื้นที่ของปราจีนบุรีขยับเข้ามาหน่อยนะครับนั่นคือพื้นที่ของจังหวัดนครนายกนะครับโดยล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมาท่านผู้ฟังครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนะครับได้มีการทำหนังสือด่วนที่สุดถึงกรมชลประทานเพื่อจะขอความอนุเคราะห์งดนะฮะงดระบายน้ำเข้าคลอง14คลอง15และคลอง16นะครับเพื่อจะเร่งบรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมที่องครักษ์นะครับหลังระดับน้ำสูงขึ้นต่อเนื่องและก็มีเรื่องของกระแสที่จะปรับการระบายน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งมีการเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำจะส่งผลให้ปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่นครนายกมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นครับซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนะครับนายชาญนนท์วาสิกสิริมีการลงนามในหนังสือราชการด่วนที่สุดนะครับส่งถึงอธิบดีกรมชลประทานนะฮะในการขอความช่วยเหลือในการบริหารจัดการน้ำเป็นการด่วนซึ่งหนังสือระบุว่าเกิดสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่จังหวัดนครนายกโดยเฉพาะพื้นที่ของอำเภอองครักษ์ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและเป็นพื้นที่รับน้ำส่งผลให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวได้รับผลกระทบจากน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและกำลังได้รับความเดือดร้อนและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตรงนี้นะครับในพื้นที่อำเภอขององครักษ์จึงขอความร่วมมือมาทางกรมชลประทานพิจารณางดการระบายน้ำเข้าสู่ระบบของคลอง14คลอง15และคลอง16เพื่อจะช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสมทบในพื้นที่และเป็นการควบคุมสถานการณ์น้ำท่วมไม่ให้ขยายวงกว้างหรือรุนแรงไปมากกว่านี้ครับขณะที่ตอนนี้ครับสถานการณ์ของจังหวัดนครนายกยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ4อำเภอ40ตำบล นะครับโดยสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่มีทั้งน้ำลดลงน้ำทรงตัวและน้ำเพิ่มขึ้นอย่างถ้าเป็นพื้นที่สีแดงตอนนี้เป็นที่อำเภอองครักษ์เป็นพื้นที่วิกฤตต้องติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องพื้นที่สีส้มครับที่อำเภอบ้านนาและอำเภอปากพลีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบและต้องเฝ้าระวังส่วนพื้นที่สีเขียวคืออำเภอเมืองนครนายกแนวโน้มคลี่คลายแล้วก็น้ำลดลงนะครับเป็นนี่เป็นประกาศเพิ่มเติมนะฮะเป็นหนังสือที่ผู้ว่าส่งถึงอธิบดีกรมชลของพื้นที่จังหวัดนครนายกนะครับ
1: ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีก็มีการนัดหารือวันนี้แบบด่วนนะคะแนวทางที่จะรับมืออุทกภัยภาคกลางก็เรียกว่าจับตาแนวโน้มสถานการณ์บริหารจัดการน้ำสี่ลุ่มของแม่น้ำนะคะโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปอพอก็เปิดเผยนะคะว่าทางด้านของนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางค่ะซึ่งท่านมีกำหนดที่นัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่5ทับ2569ก็คือวันนี้วันจันทร์ที่5ตุลาคม2569เวลา10นาฬิกาค่ะที่ห้องประชุมนะคะที่ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลที่จะหารือแนวโน้มที่จะรับมือภัยอุทกภัยภาคกลางก็จับตาแนวโน้มที่จะบริหารสถานการณ์น้ำ4ลุ่มแม่น้ำโดยที่ประชุมค่ะจะเกิดขึ้นนั้นคณะกรรมการก็จะมีการติดตามแนวโน้มถึงสถานการณ์อุทกภัยและมีการคาดหมายลักษณะของอากาศล่วงหน้า 7-10 วันเรียกว่ามีการหารือการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำท่าจีนลุ่มน้ำแม่กลองแล้วก็ลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์รวมถึงรับฟังปัญหาอุปสรรคและความต้องการของสนับสนุนของจังหวัดในพื้นที่ค่ะก็จะมีทางด้านของอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการและกาญจนบุรีที่จะเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ทุกภัยลดภาวะผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดค่ะ
0: ครับผมน่าจะปิดท้ายในช่วงแรกนะฮะสำหรับเมื่อวานใครที่มีข้อความ จ้งเตือนกันตื้อดึ้งตื้อดึ้งนะครับผมคือจากกรณีของทางสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือว่า DGA ครับมีการออกประกาศแจ้งปิดปรับปรุงระบบลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหรือว่าการลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมบนแอปพลิเคชันทางรัฐชั่วคราวนะครับเพราะว่าในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะวันเสาร์นะครับช่วงเวลาประมาณสัก3ทุ่มถึงเที่ยงคืนเป็นการยกระดับการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการโดยระบบจะกลับมาเปิดให้ประชาชนเข้าใช้งานนะครับและทำรายการได้ตามปกตินะครับในช่วงเวลาของ0นาฬิกา1นาทีของวันถัดไปนะครับแต่ว่าเกิดปัญหาผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนหลายรายได้รับข้อความแจ้งเตือนซ้ำๆจำนวนมากรบกวนการใช้งานโทรศัพท์และทำให้เกิดความกังวลครับเรื่องนี้ทาง DGA มีการออกประกาศขออภัยประชาชนนะครับพร้อมระบุว่าจากการตรวจสอบนะครับสาเหตุเพิ่มเติมพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากกลไกการทำงานของระบบส่งข้อความแจ้งเตือนที่เชื่อมต่อกันหลายส่วนเพื่อส่งข้อความแจ้งสถานะการลงทะเบียนถึงประชาชนหลายแสนคนในช่วงเวลาเดียวกันทำให้เกิดข้อความแออัดในระบบส่งแม้ DGA ได้ระงับการส่งข้อความออกจากแอปทางรัฐแล้วก็ตามแต่ข้อความบางส่วนที่ยังค้างอยู่ในคิวของระบบส่งทำให้ระบบส่งเข้าใจว่ายังส่งข้อความไม่สำเร็จจึงพยายามส่งข้อความในคิวซ้ำแบบอัตโนมัติจนกว่าคิวจะหมดซึ่ง DGA ตอนนี้ได้ร่วมกับทางปภ.เร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าการส่งข้อความแจ้งเตือนจะกลับสู่ภาวะปกติและจะดำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้อีกในอนาคตซึ่ง DGA เองก็น้อมรับทุกความคิดเห็นและข้อติชมและขอยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่กระทบต่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในแอปทางรัฐแต่อย่างใดนะครับ
1: ค่ะรอพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามในส่วนของทางตีคล้องร้องข่าวกันนะคะเดี๋ยวตีคล้องร้องข่าวท่านผู้ฟังนั้นนำเสนอเป็นที่เรียบร้อยแล้วช่วงหน้าเรากลับมารับฟังข่าวยามเช้ากันต่อค่ะ
2: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
3: ไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานตูตะเฟไทย2026เทศกาลไทยในกรุงปารีสครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อค่ำวันที่3ตุลาคม2569ที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้เสด็จไปเป็นองค์ประธานเปิดงานตูตะเฟไทย2026เทศกาลไทยในกรุงปารีสณสวนบากาเตลกรุงปารีส ดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศปลัดกระทรวงแรงงานทีมประเทศไทยและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเฝ้ารับเสด็จในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้เสด็จทอดพระเนตรการจัดแสดงผ้าไทยและงานศิลปะหัตถกรรมไทยซึ่งนำเสนอโดยสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนหรือศักดิ์สิทธิ์และผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยตลอดจนซุ้มอาหารไทยภายในงานตูตะเฟไทย2026ซึ่งจัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสระหว่างวันที่3ถึงวันที่4ตุลาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวฝรั่งเศสนักท่องเที่ยวชุมชนไทยได้สัมผัสเสน่ห์และความหลากหลายของประเทศไทยผ่านอาหารศิลปะวัฒนธรรมงานศิลปะหัตถกรรมและความบันเทิงร่วมสมัยและยังเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสในปี2569โดยมุ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและความใกล้ชิดระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศผ่านพลังของวัฒนธรรมอาหารศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ของไทยครับและไปกันที่ประเด็นการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยนายกรัฐมนตรีได้มีการคอนเฟอเรนซ์บัญชาการอุทกภัยร่วมกับคณะรัฐมนตรีผู้ว่าราชการทั่วประเทศกำชับ4ข้อสั่งการเร่งด่วนพร้อมย้ำว่าผู้ว่าราชการภาคใต้ให้ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากคาดว่าจะเกิดภัยก็ต้องประกาศเขตสาธารณภัยเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทันท่วงทีไม่ต้องรอให้เกิดภัยเพราะว่าจะไม่ทันการครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่4ตุลาคม2569เวลา 9:00 นที่ห้องประชุมพนมรุ้งชั้น4ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งมีคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำ4ข้อสั่งการให้เร่งดำเนินการบริหารจัดการอุทกภัยอันได้แก่ข้อสั่งการที่1เร่งสำรวจความเสียหายและเยียวยาพี่น้องประชาชนให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบันพร้อมเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือให้ถึงมือพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่25ถึงวันที่26กันยายน2569เป็นต้นมาเพื่ออนุมัติเงินเยียวยา 9,000 บาทโอนให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายโดยเร็วที่สุดข้อสั่งการข้อที่2คือให้เร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดให้กลับสู่ภาวะปกติและจัดทำแผนบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อให้ประชาชนและสถานประกอบการกลับมาใช้ชีวิตและดำเนินกิจกรรมตามปกติได้โดยเร็วที่สุดข้อสั่งการที่3คือเร่งฟื้นฟูสาธารณูปโภคให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วครอบคลุมทุกพื้นที่ข้อสั่งการข้อที่4คือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมการรับมือผลกระทบจากฝนตกหนักที่กำลังจะเกิดขึ้นตามการพยากรณ์อากาศโดยทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเชิงเขาและจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากและให้ติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.อย่างใกล้ชิดและก็แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าอย่างชัดเจนกันด้วยให้ทันเวลาด้วยแล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่ที่มีแนวโน้มหรือคาดการว่าจะเกิดภัยให้พิจารณาประกาศเขตสาธารณภัยได้โดยไม่ต้องรอให้เกิดภัยพร้อมทั้งพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณตามจริงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระเบียบกำหนดไว้และนอกจากนี้ได้สั่งการให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทางการสำรวจความเสียหายเพื่อเบิกค่าสินไหมตามกรมธรรม์ประกันภัยแห่งชาติเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดไว้ ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้มีการอัปเดตคมนาคมช่วยน้ำท่วมเดินหน้าช่วยเหลือบรรเทาฟื้นฟูเปิดที่จอดรถฟรีลดค่าซ่อมรถทำทะเบียนใหม่ง่ายขึ้นคุมค่าเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่4ตุลาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการเพื่อเผชิญสถานการณ์อุทกภัยเร่งด่วนฉุกเฉินหรือสอชคคณวันที่3ตุลาคม2569ก็พบว่าโครงข่ายกระทรวงคมนาคมได้รับผลกระทบรวม319แห่งผ่านไม่ได้119แห่งแบ่งเป็นทางหลวงได้รับผลกระทบ168แห่งผ่านไม่ได้41แห่งและทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบ151แห่งผ่านไม่ได้78แห่งโดยกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทยังคงระดมเจ้าหน้าที่ยานพาหนะและเครื่องจักรเข้าดูแลจุดเสี่ยงเปิดทางและเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ระดับน้ำได้ลดลงแล้วและนอกจากการรักษาโครงข่ายคมนาคมกันแล้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งออกมาตรการลดภาระประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมให้เห็นผลทันทีโดยกรมการขนส่งทางบกก็อำนวยความสะดวกกรณีแผ่นป้ายทะเบียนรถหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดก็สามารถขอรับทดแทนได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศและไม่จำเป็นต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงก็สามารถใช้สำเนาแทนได้ถึงวันที่30พฤศจิกายน2569เพื่อให้ประชาชนไม่ต้องเสียเวลาและลดขั้นตอนในการดำเนินการสำหรับประชาชนที่รถได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนั้นทางกรมการขนส่งทางบกได้ผนึกกำลังกับค่ายรถยนต์รถจักรยานยนต์และศูนย์บริการรวม29รายด้วยกันในการจัดหามาตรการช่วยเหลือทั้งส่วนลดค่าอะไหล่ประมาณ 30% ค่าแรงสูงสุด 40% และตรวจเช็คสภาพรถฟรีรวมไปถึงบริการเพิ่มเติมจากผู้ประกอบการบางรายอย่างเช่นเคลื่อนย้ายรถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่โดยระยะเวลารับสิทธิ์เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทแล้วในขณะเดียวกันก็ได้กำชับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันทุกค่ายห้ามฉวยโอกาสปรับค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนดไว้ในช่วงสถานการณ์วิกฤตแบบนี้พร้อมบันทึกประวัติการฝ่าฝืนผ่านกรอบประเมินสมุดพกแอปเพื่อให้ใช้ประกอบการดำเนินมาตรการทางปกครองต่อผู้ฝ่าฝืนกันต่อไปนั่นเองครับในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้เปิดเผยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่งมอบข้าวกล่องนวัตกรรมอาหารยังชีพ 3,000 กล่องช่วยเหลือน้ำท่วมนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีข้าวกล่องก็เป็นนวัตกรรมตอบโจทย์พื้นที่ประสบภัยคือเก็บได้นาน18เดือนไม่ต้องแช่ตู้เย็นก็กินได้เปิดทานได้ทันทีแม้ไม่มีไฟฟ้าและที่สำคัญถูกปากคนไทยแน่นอนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่4ตุลาคม2569ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้โพสต์ข้อความระบุว่าในวันนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ส่งมอบข้าวกล่องนวัตกรรมอาหารยังชีพ Grab Agro 3,000 กล่องให้มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมในจังหวัดนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีอย่างเร่งด่วนครับโดยระบุเลยครับว่าข้าวกล่องนวัตกรรมนี้ตอบโจทย์พื้นที่ประสบภัยเพราะว่าประการที่1คือปลอดเชื้อเก็บได้นานถึง18เดือนไม่ต้องใส่ตู้เย็นก็กินได้ครับประการที่2ถาดแยกข้าวกับข้าวเปิดทานได้ทันทีแม้ไม่มีไฟฟ้าประการที่3มีหลายเมนูถูกปากคนไทยอย่างเช่นพะแนงไก่แกงส้มปลาทูกับกะเพราไก่อย่างนี้เป็นต้น โดยข้าวกล่องเหล่านี้ต่อยอดมาจากงานวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือตัวย่อมอวิทยาเขตหาดใหญ่จนนำมาผลิตจริงเชิงพาณิชย์โดยบริษัท PSU Agrofood จำกัดซึ่งเป็นของมอเองนั่นแหละครับสิ่งนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นได้ชัดเจนแล้วว่างานวิจัยจากมันสมองของคนไทยสามารถช่วยสังคมและประเทศชาติในยามวิกฤตได้จริงๆโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ก็ระบุอีกว่าเราพร้อมสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมของคนไทยเพื่อเป็นพลังในการดูแลพี่น้องประชาชนพร้อมร่วมซ่อมสร้างสู้ให้ก้าวผ่านทุกวิกฤตนั่นเองครับพี่น้องทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้สั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดสายด่วน1362รับแจ้งเหตุน้ำท่วม24ชั่วโมงหวั่นว่าประชาชนตกค้างแล้วย้ำว่าเดินหน้าตามนโยบายนายกอนุทินช่วยผู้ประสบภัยทั่วถึงไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไงครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่4ตุลาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากที่ยังส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่จึงได้สั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดสายด่วนพิทักษ์ป่า1362เพิ่มภารกิจรับแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือจากประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงเพื่อเร่งประสานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนที่อาจตกค้างหรือยังเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีทีนี้การเปิดสายด่วน1362ในครั้งนี้นั้นก็เป็นการเพิ่มช่องทางให้พี่น้องประชาชนสามารถแจ้งพิกัดและขอความช่วยเหลือได้โดยตรงโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมสูงพื้นที่ที่รถไม่สามารถเข้าถึงได้หรือมีผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้กำชับให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแจ้งเหตุได้รับการติดตามและช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดแล้วครับสำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากหรือถ้าต้องการขอความช่วยเหลือก็สามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนพิทักษ์ป่านี่แหละครับหมายเลข1362เบอร์นี้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องและต่อเนื่องกันในประเด็นเรื่องของน้ำท่วมโดยทางภาพรวมของทางรัฐบาลนั้นเขาก็เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยเปิดลงทะเบียนเยียวยาครอบคลุม65จังหวัด50เขตในกรุงเทพมหานครกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่4ตุลาคม2569เวลา10นาฬิกาณศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC Joint Information and Communication Centerตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนางสาวละลิดาเพริดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยความคืบหน้าการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมว่าทางรัฐบาลได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผ่าน2แนวทางสำคัญอันได้แก่การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและอีกประการหนึ่งคือการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนพุทธศักราช2569โดยการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนั้นในขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายในพื้นที่โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบัญชีผู้ได้รับความเสียหายก่อนเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถใช้อำนาจในการให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อันได้แก่ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำครัวเรือนละไม่เกิน 88,600 บาทค่าซ่อมแซมโรงเรือนเพื่อการเกษตรครอบครัวละไม่เกิน 6,800 บาทค่าเช่าที่พักชั่วคราวไม่เกิน 2,500 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลาสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพหลักที่ใช้ในการดำรงชีพครัวเรือนละไม่เกิน 13,500 บาท รวมถึงกรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บสาหัสและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตั้งแต่3วันขึ้นไปอันนี้ช่วยเหลือ 5,000 บาทและกรณีได้รับบาดเจ็บจนพิการอันนี้ช่วยเหลือ 16,600 บาทและสำหรับการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนพุทธศักราช2569นั้นปัจจุบันเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีที่อยู่อาศัยประจำหรือที่อยู่อาศัยในอาคารสูงถูกน้ำล้อมก็จะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทด้วยกันและทั้งนี้ทั้งนั้นได้เปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่วันที่2ตุลาคม2569จนถึงปัจจุบันระบบสามารถเปิดให้ลงทะเบียนได้ครบทั้ง65จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่รับการช่วยเหลือรวมไปถึงกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตกันแล้วครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางรัฐบาลก็ห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้โดยไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่4ตุลาคม2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดนั้นนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงคมนาคมที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถมันสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีมันสูญหายหรือชำรุดโดยให้ทางกรมการขนส่งทางบกหรือขอบอเร่งอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งพี่น้องประชาชนก็สามารถขอออกใบแทนได้ครับโดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศไทยแล้วครับภายในวันที่30พฤศจิกายน2569สำหรับหลักฐานที่ต้องใช้ในการขอออกใบแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถก็จะประกอบไปด้วยสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถถ้ามีในกรณีไม่มีสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถก็ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหากไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองก็ให้ทำหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขออีก5บาทก็สามารถยื่นขอดำเนินการได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศไทยแล้วครับในส่วนกรณีใบคู่มือจดทะเบียนรถมันสูญหายหรือเล่มทะเบียนรถสูญหายการขอใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถใหม่หรือคัดเล่มทะเบียนรถใหม่หากผู้ถือกรรมสิทธิ์รถเป็นบุคคลธรรมดาและมีความประสงค์ขอคัดเล่มทะเบียนรถใหม่อันนี้ต้องยื่นคำขอณสำนักงานขนส่งที่รถอยู่ในความรับผิดชอบเท่านั้นนะครับมีค่าธรรมเนียม55บาทส่วนกรณีการยื่นขอเล่มทะเบียนใหม่สำหรับรถที่ติดไฟแนนซ์คืออยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินและผู้ครอบครองที่เป็นบุคคลธรรมดาอันนี้จะไม่สามารถดำเนินการได้ครับแต่สามารถยื่นขอใบรับรองรายการจดทะเบียนรถแทนได้โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงหรือหนังสือมอบอำนาจมาขอรับรองรายการจดทะเบียนรถและสามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศไทยแล้วครับมีค่าธรรมเนียมกรณีรถยนต์75บาทกรณีรถจักรยานยนต์35บาทและทั้งนี้ทั้งนั้นการอนุโลมให้ใช้สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นหลักฐานในครั้งนี้จะใช้ดำเนินการได้ไม่เกินวันที่30พฤศจิกายน2569นี้เท่านั้นครับพี่น้อง และปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้มาร่วมกันนับถอยหลังในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับเหลือเวลาอีก6วันเท่านั้นแล้วที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meetings 2026ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และเวทีนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ทั่วโลกเขาจับตามองแล้วครับเพราะว่าเป็นโอกาสที่ผู้แทนจาก191ประเทศกว่า 15,000 คนด้วยกันจะได้พบปะแลกเปลี่ยนมุมมองประเมินทิศทางเศรษฐกิจโลกและหารือแนวนโยบายด้านการเงินและเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อร่วมกันรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นในระดับโลกครับแล้วการจัดประชุมในปี2569นี้จะจัดขึ้นภายใต้ธีมหรือภายใต้แนวคิดที่ว่า Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilience หรือประเทศไทยบนขอบฟ้าใหม่ใส่พลังไปที่คนเท่าทันต่อความเสี่ยงครับพี่น้องซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาที่มีคนเป็นแกนกลางเพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศที่มีภูมิคุ้มกันเอาละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายการประชุม IMF World Bank Annual Meetings 2026นี้จึงเป็นการแสดงศักยภาพของประเทศไทยและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศทุกคนแหละครับในการทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างความประทับใจต่อชาวโลกนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับลาไปก่อนผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
3: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
7: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
7: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
8: ยามเช้าเข้าถึงประชาชน
0: 6:55 น.นะครับกลับเข้าสู่ข่าวยามเช้าหลังจากจบตีคล้องร้องข่าวนะครับช่วงนี้น่าจะทิ้งท้ายกันได้สัก2ข่าวนะครับมาเริ่มกันที่ข่าวนี้นะครับสำหรับข่าวเรื่องของการออมนะครับผมคุณฟังครับทางธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟิงบัญชีเดียวครบทั้งออมและใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงนะครับซึ่งจะรับดอกเบี้ยสูงสุดนะครับถึง 2.5% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทนะครับและสำหรับยอดฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปนั้นรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีครับได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับซึ่งเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับเปิดบัญชีครับขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่มีการกำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมนะครับผู้สนใจนะครับสามารถจะเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟิงด้วยตนเองนะครับทั้งลูกค้าเดิมนะฮะมีบัญชีอยู่แล้วเปิดเพิ่มได้นะครับลูกค้าใหม่ก็บ้ายได้เหมือนกันนะฮะผ่านแอปพลิเคชัน MyMo MYMO MyMo นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่ GSB Contact Center ครับเลข4ตัว1115หรือที่เว็บไซต์ครับ www.gsb.or.th นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
1: ค่ะเรามาย้ำเรื่องของการ6ขั้นตอนยื่นขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยตามมติคณะรัฐมนตรีกัน 6ขั้นตอนนี้ค่ะขั้นตอนแรกก็คือเข้าใช้งานในระบบนะคะเข้าสู่ระบบแล้วยื่นขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยตามมติคณะรัฐมนตรีโดยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ
0: ต้องโหลดทางรัฐมาก่อนนะฮะ
1: ต้องโหลดมาก่อนนะคะแล้วก็โทรศัพท์มือถือก็ต้องรองรับด้วย
0: เข้าระบบครับ
1: ค่ะในข้อที่2ก็คือลงทะเบียนคำร้องเลือกไปที่ตัวแท็บคำร้องแล้วก็เปิดรับลงทะเบียนเข้าไปคลิกนะคะที่ตัวนี
0: ้ครับ
1: ในขั้นตอนที่3ก็คือบันทึกข้อมูลคำร้องกรอกข้อมูลคำร้องให้ครบถ้วนและถูกต้องหลังจากนั้นเขาจะให้คุณนั้นกดบันทึกเซฟข้อมูลลงไป4ยืนยันข้อมูลไปตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนชื่อนามสกุลถูกต้องหรือเปล่าเลขที่บ้านทะเบียนบ้านถูกต้องไหมข้อมูลของเลขที่บัญชีถูกต้องหรือเปล่านะครับไปตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนที่จะส่งคำร้องขั้นตอนที่5คือส่งคำร้องเสร็จแล้วระบบค่ะจะแสดงหมายเลขคำร้องเพื่อให้ติดตามสถานะคุณเก็บหมายเลขอันนั้นเอาไว้ไปติดตามสถานะเข้าไปคีย์เมื่อคุณเข้าไปตรวจสอบว่าขั้นตอนคุณถึงไหนแล้วเขาก็จะให้คีย์หมายเลขตรงนี้แหละนะหมายเลขคำร้องของคุณเพื่อที่จะยืนยันแล้วก็ติดตามสถานะได้ในขั้นตอนที่6ก็คือติดตามสถานะคำร้องก็สามารถติดตามสถานะคำร้องได้ที่เมนูคำร้องของฉันก็เข้าไปได้นะคะข้อมูลทั้งหมดที่ควรทราบก็คือข้อมูลของท่านนั้นจะถูกเข้ารหัสและก็ปกป้องตามมาตรฐานความปลอดภัยกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงใช้บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อที่จะขอรับเงินเยียวยาจากธนาคารแล้วก็ติดตามสถานะและผลการพิจารณาโดยผ่านของทางระบบค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าเวลาหมดลงแล้วเรากลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
9: มงคลชีวิต38ประการตอนที่16การประพฤติธรรมหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมแผนพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงนี้โดยแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่เข้าใจง่ายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมขณะที่มีผู้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือแล้วกว่า 850,000 ราย
1: อิหร่านยืนยันจะยังไม่มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซจนกว่าจะมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อิหร่านกำหนดไว้มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการทัพนักกีฬาไทยทำผลงานยอดเยี่ยม18เหรียญทองจบในอันดับ7โดยครั้งต่อไปจัดชิงชัยที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้นับตั้งแต่เมื่อวันที่26กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญถุงสิ่งของพระราชทานและสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้จำเป็นและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวม10,000 ถุงในเขตต่างๆรวม19เขตได้แก่เขตสะพานสูงเขตคลองสามวาเขตลาดกระบังเขตสายไหมเขตบางนาเขตประเวศเขตคันนายาวเขตบึงกุ่มเขตวังทองหลางเขตบางกะปิเขตหลักสี่เขตพระโขนงเขตสวนหลวงเขตจตุจักรเขตหนองจอกเขตบางเขนเขตมีนบุรีเขตบางขุนเทียนและเขตดอนเมือง